0: 60ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ67ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเนื่องจากมีน้ำต้นทุนสะสมมาจากปีก่อนหน้าแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศ
1: ในภาพรวมเนี่ยวันนี้ค่าเฉลี่ยฝนทุกประเทศเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 9% นะครับผมก็ต้องระมัดระวังทั้งฝนตกและน้ำท่วมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเทหรือมีความชันช่วงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของทั้งฝนไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงและท่วมหลังปีใหม่ไปอะครับผมก็จะเห็นสภาพความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของสถานการณ์เอลนิโญเพราะว่าฝนที่ตกหรือน้ำที่อยู่ในแผ่นดินเนี่ยจะค่อยๆหายไปในบางพื้นที่ครับ
0: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าวแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานได้มอบหมายให้หน่วยงานระดับพื้นที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเตรียมพร้อมสนับสนุนทั้งเครื่องจักรเครื่องมือสำหรับการขุดลอกและสร้างแหล่งเก็บกักน้ำรวมถึงรถสูบน้ำและเครื่องสูบน้ำเพื่อลดผลกระทบในด้านการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อทำการเกษตรให้มากที่สุดโดยเฉพาะในช่วงปลายฤดูฝนนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
2: รัฐบาลจะดำเนินการตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทโดยซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จัดขึ้นที่จังหวัดสงขลาได้มีมติเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมความเสียหายจากภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยรัฐบาลจะเป็นผู้ดำเนินการซื้อประกันภัยให้กับประชาชนทุกครัวเรือนทั่วประเทศจำนวน30ล้านครัวเรือนโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเบี้ยประกันภัยเองหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินไหมทดแทนกำหนดวงเงินความเสียหายไว้ไม่เกินครัวเรือนละ 100,000 บาทสำหรับกรณีอุทกภัยจะมีการจ่ายเงินเบื้องต้น 10,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะจ่ายเงินเบื้องต้น 5,000 บาทต่อครั้งต่อ1หลังคาเรือนจากนั้นจะประเมินการจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนดโดยกระบวนการจ่ายเงินทั้งหมดจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน15วันหากมีกรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยไม่เกินรายละ2ล้านบาทระบบประกันภัยนี้ยังครอบคลุมการจ่ายเงินชดเชยทุกครั้งหากเกิดภัยพิบัติซ้ำซ้อนซึ่งขณะนี้กระทรวงมหาดไทยกำลังเร่งสำรวจกลุ่มประชาชนที่ไม่มีบ้านเลขที่เพื่อดำเนินการดูแลให้ทั่วถึงคาดว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะเริ่มดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในเดือนนี้ถึงเดือนหน้าเพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าจากระบบจ่ายเงินเยียวยาแบบเดิม
3: รัฐบาลเดินหน้าลดอัตรากำลังในระบบราชการและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนเพื่อลดงบรายจ่ายประจำปีและเพิ่มงบลงทุนพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันนานาประเทศได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายด้าน
4: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยกับครม.อนุทินออกอากาศเป็นตอนแรกทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศวันนี้ว่าปัจจุบันงบรายจ่ายประจำภาครัฐเพิ่มสูงขึ้นทุกปีล่าสุดมีสัดส่วนกว่า73%จึงจำเป็นต้องพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการเพื่อลดงบรายจ่ายประจำและเพิ่มงบลงทุนจาก20%เป็น30%เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการแข่งขันและก้าวทันประเทศเพื่อนบ้านได้ท่ามกลางความผันผวนหลากหลายด้านทั้งการค้าโลกสภาพภูมิอากาศและการเข้าสู่สังคมสูงอายุโดยวาระเร่งด่วนคือการลดอัตรากำลังในระบบราชการที่ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ3ล้านคนโดยให้ถือว่าอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบันเป็นอัตราสูงสุดเท่าที่จะมีได้และให้แต่ละหน่วยไปตรวจสอบการทำงานว่ามีส่วนไหนที่สามารถปรับลดและนำเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนได้รวมถึงการจ้างงานในรูปแบบอื่นโดยประสิทธิภาพไม่ลดลง
5: เราต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมกันให้มากขึ้นนะครับมาทดแทนสิ่งที่หายไปนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่วางตลอดผลที่จะได้เราจะใช้งบประมาณในส่วนที่เป็นรายจ่ายประจำเนี่ยน้อยลงแล้วก็เราจะมีงบไปใช้ในการพัฒนาประเทศมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเอางบประมาณส่วนนี้เนี่ยกลับมาดูแลพี่น้องประชาชนตรงนี้ได้อีกส่วนหนึ่งด้วยเพราะนั้นมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการให้ดีขึ้น
4: นายปกรณ์นินประพันธ์ยังกล่าวถึงการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลว่าจะเดินหน้าสู่ภาครัฐระบบเปิดหรือ Open Government โดยข้อมูลภาครัฐควรอยู่ในรูปแบบที่ระบบคอมพิวเตอร์อ่านและนำไปใช้ต่อได้ฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆต้องเชื่อมโยงกันประชาชนควรติดตามสถานะการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอนซึ่งนอกจากจะทำให้บริการรวดเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มความโปร่งใสและลดโอกาสทุจริต
5: เราจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเชื่อมฐานข้อมูลเข้าด้วยกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและเราก็มีกฎหมายอำนวยความสะดวกในการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐของทางราชการแล้วอันนี้จะออกจะให้บริการแบบซูเปอร์ไลเซนส์เลยอย่างโรงแรมนะอย่างน้อยต้องมีประกอบกิจการโรงแรมไม่ว่าเล็กใหญ่มันต้องมีใบอนุญาตอย่างน้อยประมาณ18ใบอีกหน่อยเนี่ยไปหาที่เดียวออกใบอนุญาตหลักให้คุณทำอย่างที่เกี่ยวข้องได้หมดโดยไม่ต้องไปยื่นขอใบย่อยอีกกับหลายหน่วยงานอีกตอนนี้กพล.เขากำลังคุยอยู่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อดีไซน์ระบบนี้ออกมาให้ได้แต่ตอนนี้มีกฎหมายรองรับในเรื่องนี้ละ
4: ทั้งนี้ผลสำเร็จของการพัฒนาระบบราชการต้องวัดจากสิ่งที่ประชาชนสัมผัสได้โดยเฉพาะระยะเวลาให้บริการรวมถึงกระบวนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐที่ต้องรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้นนันทิกากิจปาโลรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีขอให้ผู้มีหลักฐานทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันไม่มีการแทรกแซงการทำงานจากฝ่ายใด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีกระแสข่าวว่าอาจมีบุคคลในรัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องว่าจะต้องมีหลักฐานหรือสิ่งที่สามารถพิสูจน์ได้ไม่สามารถตอบคำถามจากเพียงกระแสข่าวหรือข้อกล่าวอ้างที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันย้ำว่าหากบุคคลใดมีส่วนเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการทั้งหมดโดยขอให้ผู้ที่มีหลักฐานนำไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพื่อให้เกิดความชัดเจนยืนยันว่าไม่มีอิทธิพลหรือคำสั่งจากฝ่ายการเมืองเข้าไปแทรกแซงการดำเนินงานของปปช.เช่นเดียวกับฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลหากเห็นว่ามีความไม่เป็นธรรมหรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตให้นำหลักฐานไปยื่นต่อปปช.เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงในส่วนของรัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงและให้บุคคลที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียออกจากตำแหน่งที่สามารถบริหารจัดการงานภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการตามหน้าที
7: ่ประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยคนที่ทำเรื่องนี้นะฮะคือปปช.เพราะฉะนั้นไปยื่นที่ปปช.เลยจะได้สบายใจเลยว่าไม่มีอิทธิพลหรือไม่มีคำสั่งใดๆจากฝั่งการเมืองอย่างแน่นอนหรือแม้กระทั่งฝั่งบริหารหรือรัฐบาลตอนนี้ปปช.ท่านทำเรื่องอยู่แล้วแล้วถ้าใครที่เห็นว่ามันมีความไม่เป็นธรรมด้วยนะแล้วก็มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการทุจริตไม่ว่าระดับไหนนะครับขอให้เอาหลักฐานนั้นไปยื่นที่ปปช.ได้เลย
6: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยด้วยว่าขณะนี้ได้เพิกถอนผู้เกี่ยวข้องกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 5,925 รายในส่วนของการคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบได้จริงทั้งกลุ่มที่บรรจุไปแล้วแต่เสียสิทธิ์ในการเลือกลำดับพื้นที่และกลุ่มที่อยู่ระหว่างรอขึ้นบัญชีเรียกบรรจุกระทรวงมหาดไทยจะเสนอให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางปรับแก้หลักเกณฑ์การโอนย้ายให้รวดเร็วขึ้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมและเมื่อทราบตำแหน่งว่างที่ชัดเจนจะดำเนินการเรียกบรรจุผู้สอบได้ตัวจริงจากบัญชีทดแทนให้ครบถ้วนภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ผลิตนาฏวันแสนสุขรายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ครม.เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองสงขลาฉบับใหม่ครอบคลุม5ตำบลในอำเภอเมืองสงขลาเพื่อจัดการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงรองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและคมนาคมสาระสำคัญคือยังต้องแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน11ประเภทแต่ปรับบางพื้นที่ให้เหมาะสมมากขึ้นเช่นเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมบางส่วนเป็นสวนสาธารณะและปรับพื้นที่ของสถาบันวิจัยประมงกับโรงพยาบาลให้ตรงกับการใช้งานจริงพร้อมเพิ่มข้อกำหนดลดกิจกรรมที่อาจกระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อมผังฉบับนี้จะช่วยให้สงขลาเติบโตอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองเก่าและเอกลักษณ์ของพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรฤดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีและทำลายเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้การที่ IRGC พยายามโจมตีเรือรบของสหรัฐแต่ไม่ประสบความสำเร็จกองบัญชาการกลางสหรัฐยังกล่าวเพิ่มเติมว่าเรือบรรทุกน้ำมันทั้ง3ลำเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายลับมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐที่เป็นแหล่งเงินทุนสนับสนุน IRGC และกลุ่มพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวนับเป็นการโจมตีตอบโต้กันระลอกล่าสุดหลังความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมาทวีความตึงเครียดขึ้นอีกครั้งตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเรดคุตเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่ทำเนียบเครมลินในกรุงมอสโกของรัสเซียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการยุติสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยว่านับตั้งแต่นี้ไปจนถึงวันจันทร์ยูเครนจะระงับการโจมตีกรุงมอสโกและคาดว่าคณะผู้แทนพิเศษของสหรัฐจะเดินทางถึงกรุงเคียฟของยูเครนในวันอาทิตย์นี้ทั้งนี้นายวิทคอฟและนายคุตเนอร์มีกำหนดการพบกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่กรุงเคียฟเพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามรัสเซียยูเครนขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินสั่งให้ระงับการโจมตีกรุงเคียฟเป็นเวลา3วันโดยเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนวันเสาร์เป็นต้นไป
2: ทางการเวียดนามออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเวียดนามและเมียนมาตกลงที่จะกระชับความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างที่ประธานาธิบดีโตเลิมผู้นำเวียดนามให้การต้อนรับประธานาธิบดีมินออนไลน์แห่งเมียนมาในโอกาสเยือนกรุงฮานอยของเวียดนามอย่างเป็นทางการผู้นำทั้งสองประเทศยังเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือด้านการฝึกทหารการแลกเปลี่ยนระหว่างนายทหารรุ่นใหม่ภารกิจค้นหาและกู้ภัยการรับมือภัยพิบัติรวมทั้งเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการประสานงานต่อต้านอาชญากรรมขณะเดียวกันเวียดนามและเมียนมาตกลงที่จะขยายความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมที่ทันสมัยการแปรรูปอาหารโทรคมนาคมเทคโนโลยีสารสนเทศการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง
3: กรมการเกษตรของศรีลังกาออกคำแนะนำให้เกษตรกรเริ่มเตรียมพื้นที่เพาะปลูกโดยเร็วที่สุดและทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เร็วให้เสร็จสิ้นในช่วงระหว่างวันที่15ถึง25ตุลาคมนี้เนื่องจากการหว่านเมล็ดพันธุ์เร็วขึ้นจะทำให้ข้าวมีอายุประมาณ1เดือนก่อนที่จะมีฝนตกหนักในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่ข้าวจะเสียหายจากน้ำท่วมคำแนะนำดังกล่าวมีขึ้นหลังหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาของศรีลังการะบุว่าศรีลังกาจะมีปริมาณฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโยและกระแสลมหมุนวนในมหาสมุทรอินเดียขณะเดียวกันกรมการเกษตรของศรีลังกายังแนะนำให้เกษตรกรใช้น้ำอย่างประหยัดเนื่องจากหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าปรากฏการณ์เอลนิโยจะส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและปริมาณฝนจะลดลงในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมปี2570 ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันแบดมินตันวอลทัวร์ซูเปอร์100อินโดนีเซียมาสเตอร์ที่ประเทศอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศหญิงคู่อรนิชาจงสถาพรพันธ์กับสาบรีนาโสภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ106ของโลกแพ้ให้กับโจหยุนอันกับเคอรั่วเสวียนมืออันดับ460ของโลกจากไต้หวัน21-13ทั้ง2เกมทำให้คู่สาวไทยพลาดเข้าชิงชนะเลิศไปอย่างน่าเสียดายศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย4ทีมวอลเลย์บอลชายไทยเปิดสนามตบเอาชนะทีมชาติกาตาร์3-0เซตคว้าสายพนันแรกได้สำเร็จโดยนัดถัดไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29เทนนิส US Open 2026ที่ Flushing Meadow นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในรอบ3ชายเดี่ยวคาร์ลอสอัลคาราซมือ3ของโลกจากสเปนผู้ชนะหูยี่ปิงมืออันดับ112ของโลกจากจีน3-0เซตโดยในรอบ16คนสุดท้ายอัลคาราซจะพบกับทอมมี่โพลมืออันดับ21ของโลกเจ้าถิ่นที่หัวชนะอเล็กซานเดอร์บรูบริกมาได้3-2เซตด้านดานิลเมดเวเดฟจากรัสเซียชนะอาร์เธอร์รินเดเน็กจากฝรั่งเศส3-0เซตและฟรานซิสติอัลโฟจากสหรัฐชนะวาเลนตินวาเซโรจากโมนาโก3-0เซตกอล์ฟอาชีพสิงห์ SAT TDT นครนายก2026ที่สนามวอเตอร์มิลกอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ทจังหวัดนครนายกโปรโหน่งกฤตินวราวาสนักกอล์ฟวัย25ปีจากกรุงเทพปิดรอบสุดท้าย3อันเดอร์พาร์69จบสกอร์รวม13อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์ได้สำเร็จนั่นสุพนัทชัยอมรอนันตพัฒน์ทำรอบสุดท้าย4อันเดอร์พาร์และจิรเดชชาวรัตน์ทำ3อันเดอร์พาร์จบด้วยสกอร์รวมเท่ากัน12อันเดอร์พาร์ตามหลังแชมป์เพียงสโตรกเดียวการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่46ที่เทอร์มินอล21จังหวัดนครราชสีมาในวันสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศในประเภทเยาวชนเริ่มจากอุปกรณ์คาถาเหรียญทองได้แก่นรันต์กมลวรินทร์เนียมเนติพันธ์จากสโมสรจินตนาเอ 23.833 คะแนนส่วนอุปกรณ์ริบบิ้นแชมป์ได้แก่สมนวรินทร์เนียมเนติพันธ์เช่นกัน 22.033 คะแนนปิดท้ายที่อุปกรณ์ห่วงประเภทประชาชนเหรียญทองได้แก่สิตานันเอกปันสิงสโมสรจินตนาบีโดยทีมสโมสรจินตนาได้คะแนนรวมครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบรรดานักจักรยานหนูน้อยขาไถจากทีมต่างๆทั่วทุกสารทิศเข้าฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อเตรียมลงชิงชัยในการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬาขมวล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพซึ่งเริ่มชิงชัยในวันนี้การแข่งขันกีฬายูยิตสูนานาชาติรายการ Thailand Youth and Thailand Open กลางปี2026มีนักกีฬาจาก12ประเทศร่วมชิงชัยเปิดเวทีให้นักกีฬารุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพแข่งขันวันนี้วันสุดท้ายที่อยุธยาฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยาพิจิตรกัจจนากุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่9ในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญสุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:36 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:32 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26
12: 1 นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดโดยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าพระสุพรรณฉลองพระพักพระสุพรรณฉลองพระพักคือแผ่นทองคำหนาพอประมาณสลักดุลขึ้นเป็นรูปหน้ากากมีหูตาดุลลายคิ้วเหนือตาจมูกและปากสำหรับปิดพระพักพระบรมศพพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เมื่อเชิญพระบรมศพมาทอดที่พระแท่นสงฆ์ในพระที่นั่งพิมานรัตยาถวายผ้าตาดคลุมพระบรมศพและพระบรมวงศ์ถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายสงฆ์พระบรมศพที่พระบาทและพระอุระแล้วจึงโปรดให้เจ้าพนักงานเชิญพระบรมศพลงในหีบถวายพระสุพรรณฉลองพระพักและปิดฝาหีบพระบรมศพส่วนพระศพพระราชวงศ์มีแผ่นทองปิดพระพักเช่นเดียวกันแต่เป็นแผ่นทองบางๆสลักดุลเป็นรูปหน้ากากเหมือนกัน
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดดำของสมองอุดตันภาวะโรคหลอดเลือดดำของสมองอุดตันพบได้ประมาณร้อยละ5ถึง10 พบบ่อยในผู้ที่มีอายุน้อยเพศหญิงมากกว่าเพศชายโดยพบว่าสัมพันธ์กับช่วงตั้งครรภ์หรือการรับประทานยาคุมกำเนิดติดต่อกันเป็นเวลานานหลายปีรวมถึงผู้ป่วยโรคเลือดที่มีภาวะการแข็งตัวของเลือดผิดปกติผู้ป่วยกลุ่มนี้อาจมาพบแพทย์ด้วยอาการชักหมดสติปวดศีรษะหรือมีแขนขาอ่อนแรงรายที่เป็นรุนแรงจะมีเลือดออกในเนื้อสมองตามมาได้ทำให้มีอัตราเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังวิเคราะห์ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองกับนายวิกรมกรมดิษฐ์เกี่ยวกับสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับต่างชาติที่มีบรรพบุรุษและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกันอย่างยาวนาน
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชลธรจันยาอ่าน
18: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
19: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
18: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
19: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
20: เรารักประเทศไทย
21: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับต่างชาติที่มีบรรพบุรุษและวัฒนธรรมเชื่อมโยงกันมาอย่างยาวนานขอเชิญติดตามรับฟังครับ
22: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
23: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองเรากำลังจะมาคุยถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติโดยเฉพาะไทยจีนคราวที่แล้วเราก็ได้คุยกันนะครับว่าตอนเนี้ยความสัมพันธ์เราซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยเจ้าพญาเมงลายเมื่อ900ปีที่แล้วถึงปัจจุบันนี้ไม่เคยมีความขัดแย้งอาจจะมีชาวจีนมาอยู่ในเมืองไทยเยอะในสมัยก่อนแล้วก็อาจจะมีคำว่าพวกขบฏอั้งยี่หรืออะไรซึ่งก็ไม่เคยที่จะบานปลายไปถึงขั้นเรียกว่ากลายเป็นความขัดแย้งตรงนี้ก็เป็นเพราะว่าคนไทยนั้นเป็นคนที่ไม่ทำอะไรรุนแรงหรือไม่ทำอะไรที่แบบอัพพะด้วยเขาฉะนั้นคนจีนซึ่งอยู่ในเมืองไทยก็มีความสุขมีความสำเร็จนะครับในการที่ทำมาหากินอยู่ในเมืองไทยจนกลายเป็นชาวไทยไปอย่างเช่นตัวผมนี้ก็ครึ่งหนึ่งก็เป็นคนจีนคุณปู่ทวดเป็นจีนแคะนะฮะมาเมืองไทยตั้งเกือบ170ปีที่แล้วแล้วก็ส่วนคุณย่าเป็นแต้จิ๋วนะฮะแล้วก็คุณแม่นะฮะกับย่าทวดไปย่าทวดก็มีเชื้อไทยคุณแม่นั้นมีเชื้อมอญหน่อยก็เลยกลายเป็นผมในวันนี้ซึ่งถ้ามาดูหน้าตาแล้วผมก็ออกมาไม่ค่อยเหมือนคนไทยแต่ความรู้สึกนึกคิดของคนไทยที่มีต่อเรากลายเป็นเราเป็นคนไทยโดยไม่รู้เลือดรู้ตัวผมเองอยู่ในเมืองไทยนั้นก็มีความรู้สึกว่าฉันนั้นไม่มีอะไรที่ต่างกับคนไทยอันนี้ก็เป็นจุดเด่นที่ประเทศไทยปฏิบัติต่อชาวต่างชาติไม่ว่าใครจะมาไม่ว่าจะเป็นแขกไม่ว่าจะเป็นอาหรับนะฮะเป็นฝรั่งเป็นชาวอะไรก็แล้วแต่เนี่ย ที่มาอยู่เมืองไทยนี่ก็หลอมรวมกลายเป็นคนไทยในปัจจุบันวันนี้ถ้าเกิดว่าเรามามองดูนะครับว่าเอ้าแล้วถ้าคนไทยเรามีพื้นฐานเป็นอย่างนี้นั่นนะครับก็เป็นเพราะว่าเรามีบรรพบุรุษมาจาก12ปันนา12ปันนาก็มีบรรพบุรุษมาจากชาวจ้วงในมณฑลกวางสีสองชนชาตินี้นั้นไม่เคยมีความขัดแย้งใดๆในประเทศจีนในช่วง 2,000 กว่าปีเลยประวัติศาสตร์สะท้อนให้เห็นแล้วครับว่าบรรพบุรุษของเราเป็นผู้ที่รักสงบเป็นผู้ที่ไม่อิจฉาตาร้อนนะฮะเป็นผู้ที่ไม่เรียกว่าโหดเหี้ยมฉะนั้นโดยทางชนชาติแล้วคนไทยนั้นก็มีบรรพบุรุษนะครับมาจาก12ปันนาและก็ชาวจ้วงผมเองเคยได้ไปพบกับชาวจ้วงในมณฑลกวางสีแล้วก็ได้ใส่สลงแล้วครับที่ผมชอบใส่อยู่ปัจจุบันเนี้ยเป็นสลงสีดำปรากฏว่าชาวจ้วงท่านนี้นั้นก็บอกว่าโอ้เนี่ยพ่อเขาอะซึ่งตอนนั้นที่ผมไปพบเขาก็10กว่าปีที่ผ่านมาตอนนั้นเขาอายุประมาณ80กว่าเขาก็บอกว่าเออพ่อเขานะก็ตอนนั้นจะใส่สลงเหมือนผมเนี่ยผมก็เลยตกใจเลยถามเขาว่าไหนลองนับสิตัวเลขเป็นยังไงบ้างเขานับ1ถึง10เหมือนกันแล้วพูดถึงสิ่งที่เป็นชื่อนะขั้นพื้นฐานหมูหมากาไก่พ่อแม่พี่น้องอะไรเหมือนกันหมดเลยฉะนั้นผมก็เลยรู้ว่าอ๋อชาวจ้วงเนี่ยที่เขาพูดภาษาพื้นฐานคือภาษาที่เราใช้กันเป็นภาษาไทยผมไปที่12ปันนานะครับก็เช่นเดียวกัน12ปันนาเนี่ยผมไปพบกับกษัตริย์องค์สุดท้ายของ12ปันนานะครับแล้วผมก็ได้พูดคุยกับเขาก็เข้าใจว่าเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์นะกับประเทศไทยอย่างค่อนข้างใกล้ชิดแล้วผมก็ไปเจอป้าคนหนึ่งตอนนั้นผมทำรายการอยู่ที่ช่อง3ซึ่งผมอยากจะสัมภาษณ์ป้าคนนี้ซึ่งเป็นชาว12ปันนาแต่เขาก็พูดภาษาไทยที่12ปันนาซึ่งผมอาจจะไม่เข้าใจเท่าไหร่ผมก็เลยคิดว่าเอางี้ผมจะถามเขาได้ใช้ภาษาไทยแบบง่ายๆเป็นภาษาพื้นๆแล้วจะดูว่าเป็นยังไงปรากฏว่าป้าคนนี้เข้าใจนะฮะผมพูดไปเขาก็ยิ้มแล้วเขาก็ตอบออกมาเป็นภาษานะฮะไทย12ปันนาภาษาไทย12ปันนากับคนเหนือเรานะเขาสามารถที่จะฟังกันรู้เรื่องได้อย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งนั่นนะครับก็ทำให้เรารู้ได้ว่าอ๋อเขากับเรานั้นนะเกี่ยวข้องกันแล้วผมก็เคยเดินทางเข้าไปอยู่ในละแวกนี้ไม่ว่าจะไปเจอไทยดำไทยแดงที่ตอนเหนือเวียดนามไทยลืออยู่ในลาวหรือไทยใหญ่อยู่ในรัชฉานล้วนแต่ทุกคนนั้นมีบรรพบุรุษมาที่เดียวกันเอาละครับเราคงต้องไปคุยกันต่อว่าทำไมคนไทยถึงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆคนในคราวหน้าแล้วละครับขอบคุณครับ
0: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
1: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
2: กว่า20ปีแห่งการไล่ล่าความฝันผ่านทั้งความหวังและความผิดหวังหลายครั้งในที่สุดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็สร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมเป็นครั้งแรกหลังคว้าแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศจีนพร้อมตีตั๋วสู่ลอสแองเจลิส2028ติดตามได้จากรายงานครับ
7: เส้นทางของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเคยเข้าใกล้โอลิมปิกอย่างมากในยุคของนักตบชุด7เซียนโดยเฉพาะปี2012เมื่อจบรอบคัดเลือกด้วยผลงานชนะ4แพ้3มี12คะแนนเท่ากับญี่ปุ่นแต่เป็นญี่ปุ่นที่ได้โควต้าจากอัตราส่วนเซตที่ดีกว่าทำให้ไทยพลาดโอลิมปิกลอนดอนไปอย่างน่าเสียดาย อีก4ปีต่อมาในรอบคัดเลือกโอลิมปิก2016ไทยจบอันดับ5ด้วยผลงานชนะ4แพ้3มี12คะแนนตามหลังเกาหลีใต้ในอันดับ4เพียงคะแนนเดียวส่วนการคัดเลือกโอลิมปิกโตเกียว2020ไทยผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศโซนเอเชียที่จังหวัดนครราชสีมาแต่พ่ายเกาหลีใต้0ต่อ3เซตทำให้ความฝันต้องถูกเลื่อนออกไปอีกครั้งจนถึงปี2026ความพยายามที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเดินทางมาถึงจุดหมายในนัดชิงชนะเลิศชิงแชมป์เอเชียที่เมืองเทียนจินประเทศจีนไทยตกเป็นฝ่ายตามหลังจีน1ต่อ2เซตก่อนพลิกกลับมาชนะ3ต่อ2เซตคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่4พร้อมโควต้าโอลิมปิกเกม2028เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทัดดาวนึกแจ้งและศศิภาพรจันทวิสูตร2นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดเผยถึงช่วงเวลาแห่งความสำเร็จว่าทุกคนในทีมใส่สุดพลังแม้มีอาการบาดเจ็บก็อดทนเพราะระหว่างการแข่งขันคิดเพียงว่าต้องชนะและเชื่ออยู่เสมอว่าเราจะอยู่เราทำได้จนสามารถทำความฝันเพื่อตัวเองเพื่อทีมและเพื่อประเทศไทยได้สำเร็จ
4: ทุกคนได้แบบใส่กันสุดพลังจริงๆอย่างหนูเองก็ใส่จนสุดถึงแม้ว่าจะมีหมดหรือว่ามีอะไรแต่เราก็พยายามแบบไม่เราจะสู้เพื่อประเทศไทยของเราเราจะสู้เพื่อไปโอลิมปิกให้ได
7: ้เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ยังมีโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยผู้ผ่านความพยายามพาทีมไปโอลิมปิกมาตั้งแต่ปี2004จนถึงวันนี้ซึ่งมองว่าความสำเร็จเกิดจากศรัทธาความเพียรและการทุ่มเทร่วมกันของนักกีฬาสตาฟโค้ชทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาฝ่ายบริหารและทุกภาคส่วน
6: เราใฝ่ฝันที่จะมาโอลิมปิกกันตั้งแต่ปี2004จนกระทั่งคราวนี้นี่2028แต่เราก็มาคัดกันจนได้แล้วก็มันมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายกับพวกเราทุกคนนะครับมันไม่รู้จะพูดว่าดีใจขนาดไหนเพราะว่าสิ่งที่ได้ให้ไปเนี่ยมันเป็นเรื่องของความฝันแล้วก็ชีวิตนะทุกคนได้มอบชีวิตนะและเส้นทางเดินตั้งแต่รุ่นพี่ๆรุ่นเก่าๆที่ทุ่มเทช่วยเหลือกันมาตลอดจนกระทั่งวันนี้การที่พวกเราได้มารวมตัวกันอีกครั้งเมื่อปีที่แล้วเราก็ล้มลุกคลุกคลานกันมากในปีนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็ไม่ง่ายกว่าที่เราจะเดินมาถึงวันนี้
7: ขณะที่สมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมองว่าตั๋วโอลิมปิกช่วยปลดล็อกความกดดันที่ทีมแบกรับมานานกว่า10ปีและจะเป็นพลังสำคัญก่อนภารกิจต่อไปในเอเชียนเกม2026ซึ่งวอลเลย์บอลหญิงไทยยังไม่เคยคว้าเหรียญทองโดยผลงานดีที่สุดคือเหรียญเงินเมื่อปี2018
8: ตั้งแต่การแข่งขันที่ญี่ปุ่นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับ10กว่าปีที่เราเจ็บช้ำน้ำใจมานะครับเราสามารถถอดสลักตรงนั้นไปได้เนี่ยแล้วเราก็สามารถคว้าแชมป์ไปได้สร้างฝันให้เป็นจริงได้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงจะเป็นพลังสำคัญที่ให้นักกีฬาทุกคนนะครับได้มีกำลังใจสำหรับการที่จะก้าวไปสู่การทำหน้าที่ในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ครับ
7: จากวันที่ตั๋วโอลิมปิกอยู่ใกล้เพียงเอื้อมแต่ต้องผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่าถึงวันนี้ความฝันที่ส่งต่อจากนักกีฬาหลายรุ่นกลายเป็นความจริงแล้วและการปลดล็อกครั้งประวัติศาสตร์นี้กำลังกลายเป็นพลังสำคัญของวอลเลย์บอลหญิงไทยสำหรับความฝันครั้งต่อไปทั้งการล่าเหรียญทองเอเชียนเกมและการก้าวลงสนามโอลิมปิกเกม2028เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ผานิชคาดนาครายงาน
3: ท่านผู้ฟังคะกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ผลักดันให้สหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจังหวัดสกลนครเป็นต้นแบบสถาบันการเงินชุมชนที่ช่วยเกษตรกรปลดหนี้และมีเงินฝากโดยตั้งเป้าขยายทุนดำเนินการสู่150ล้านบาทภายใน10ปีติดตามพร้อมกันได้จากรายงานนี้ค่ะ
9: สหกรณ์ถือเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินและสร้างอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์มีหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนการรวมกลุ่มอย่างต่อเนื่องซึ่งหนึ่งในต้นแบบสำคัญของสหกรณ์ที่ประสบความสำเร็จคือสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจำกัดจังหวัดสกลนครสามารถสร้างวินัยทางการเงินระดับฐานรากรณรงค์การถือหุ้นออมทรัพย์และให้บริการสินเชื่อที่เป็นธรรมเพื่อนำกำไรสุทธิมาจัดสรรเป็นทุนสวัสดิการแก่สมาชิกได้อย่างเป็นรูปธรรมนายนฤทธิ์บุญชัยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวถึงความสำเร็จของสหกรณ์แห่งนี้ว่าสมาชิกส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมสหกรณ์แล้วสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินและมีเงินฝากเพิ่มขึ้น รวมทั้งยังนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการชุมชนที่มุ่งเน้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที
10: ่สากลเครดิตยูเนี่ยนเริงอังสามัคคีจำกัดนะครับซึ่งเป็นแบบอย่างหรือว่าต้นแบบของสากลทั่วประเทศก็ว่าได้นะครับเรื่องของการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใช้สากลเป็นแกนกลางในการบริหารชุมชนนะครับก็เรื่องของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนะครับเรื่องของการสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนนะครับจะเห็นได้ว่าเรามีสากลเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพมีอาหารในครัวเรือนนะครับแล้วก็สมาชิกสากลเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่มีหนี้มีแต่เงินฝาก
9: ส่วนการดำเนินการที่ผ่านมานายดาวิดพุทธิสัยประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจำกัดกล่าวว่าปัจจุบันสหกรณ์มีทุนดำเนินการประมาณ128ล้านบาทมีสมาชิกกว่า 6,000 บัญชีในอนาคตสหกรณ์ตั้งเป้าหมายขยายทุนดำเนินงานให้ถึง150ล้านบาทภายใน10ปีข้างหน้าเพื่อยกระดับสู่การเป็นสถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชนอย่างเต็มรูปแบบควบคู่กับการสนับสนุนอาชีพของสมาชิกในการอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อรักษาฐานทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน
11: เป้าของอนาคตของสหกรณ์นะครับก็คือจะต้องในแง่เงินนะครับในแง่เงิน10ปีข้างหน้าพวกเราวางแผนว่าทุนดำเนินการของเราจะต้องถึง150ล้านจริงๆแล้วนะครับคนอีสานคนบ้านผมไม่ใช่ยากจนแต่ขาดแหล่งในการที่จะสะสมออมทรัพย์เป็นรายเดือนเป็นรายสัปดาห์ที่100 200เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปฝากธนาคารได้มันไกลแต่เราจะเป็นสถาบันการเงินเป็นสถาบันการเงินและสวัสดิการชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชนคำนี้เราจะต้องทำให้ได้นะครับมุ่งพัฒนาคนพัฒนาคุณภาพชีวิตพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ
9: ความสำเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีจำกัดไม่เพียงช่วยสร้างความเข้มแข็งทางด้านการเงินแก่เกษตรกรเท่านั้นยังเป็นรากฐานสำคัญในการฟื้นฟูทรัพยากรท้องถิ่นและการพัฒนาชุมชนให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเชื่อว่าหากมีการนำผลสำเร็จนี้ไปขยายผลสู่สหกรณ์อื่นๆทั่วประเทศผ่านความร่วมมือทางภาครัฐและเอกชนโดยจะสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งได้อย่างแท้จริงชวนันท์มาลีรายงาน
2: เด็กและเยาวชนตำบลรางหวายใช้หัวใจที่ยิ่งใหญ่เกินตัวพลิกบทบาทสู่ยุวมัคคุเทศพาทัวร์มรดกท้องถิ่นติดตามเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจนี้ได้จากรายงาน
12: ยุวมัคคุเทศหรือผู้ถ่ายทอดเรื่องราวท้องถิ่นซึ่งเป็นเด็กเยาวชนหรือนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมทักษะด้านการนำเที่ยวและการสื่อความหมายเพื่อทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศน้อยในการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆโดยถ่ายทอดเรื่องราวท้องถิ่นหรือนำชมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สำคัญวัดวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตในชุมชนของตนเองเทศบาลตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนพลังเยาวชนในการเป็นสื่อกลางบอกเล่าเรื่องราวความภาคภูมิใจของชุมชนโดยจัดโครงการอบรมยุวมัคคุเทศก์ขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทางการศึกษาในพื้นที่ได้แก่โรงเรียนอนุบาลพนมทวนหรือวัดรางหวายโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐและโรงเรียนบ้านหนองจอกส่งตัวแทนแกนนำเยาวชนเข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน30คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในทรัพยากรการท่องเที่ยวท้องถิ่นมรดกทางวัฒนธรรมและฝึกทักษะการนำเสนออย่างถูกต้องตามหลักวิชาการนอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ในการอนุรักษ์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งยังเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานองค์กรและประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนร่วมกัน
13: คืออยากให้เด็กๆทุกคนอ่ะเขาได้มีเขาหลักๆคืออยากให้เขาเรียนรู้เรื่องท้องถิ่นเขาเองนะครับแล้วก็อย่างที่สองมันเป็นผลพลอยได้ตามมาก็คือเขามีทักษะในการพูดการนำเสนอการแสดงออก
12: พี่แบงค์หรือนายเฉลิมมุตปัญญา จ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลางหวายได้กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของโครงการนี้ว่าเป็นโอกาสอันดีที่เด็กและเยาวชนจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองพร้อมทั้งได้รับการฝึกทักษะการพูดและการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพด้านผอ.ปรณพัฒน์ ปฐมาธนาโชติผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเตาอิฐเปิดเผยว่ารู้สึกดีใจที่ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เพราะการสร้างความรู้ให้แก่เด็กๆไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเรียนรู้ในห้องเรียนเท่านั้นแต่การเรียนรู้นอกห้องเรียนยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนได้รับประสบการณ์จริงได้สัมผัสกับแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมในท้องถิ่นซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะและความรู้ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได
14: ้วันนี้มีความยินดีมากนะคะที่ได้มีโอกาสนำเด็กๆทุกคนเข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางเทศบาลที่จัดอบรมยุวามกุเทศน้อยนะคะในวันนี้ทางโรงเรียนให้ความสำคัญค่ะแล้วก็มองว่าการที่เราจะจัดความรู้ให้กับเด็กๆไม่เพียงแค่จะให้ความสำคัญกับในห้องเรียนเพียงเท่านั้นนะคะแต่ว่าประสบการณ์จากภายนอกห้องเรียนก็เป็นสิ่งที่สำคัญ
12: โครงการยุวมัคคุเทศก์ของเทศบาลตำบลลางหวายจึงนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการพัฒนาคนและพัฒนาเมืองควบคู่กันไปเพราะพลังของเยาวชนในวันนี้จะกลายเป็นกำลังสำคัญในการสืบสารและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดไปธิดาทิพย์หอมมะลิสวทกาญจนบุรีรายงาน
3: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569ครั้งที่49ช่วงกลางเดือนนี้โชว์ของดีต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่ซอฟต์พาวเวอร์สร้างคุณค่าสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
15: จังหวัดนราธิวาสเตรียมจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569ครั้งที่49ระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนี้ณบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชมพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อสืบสานประเพณีสำคัญของจังหวัดพร้อมนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนออกสู่สายตาประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อยอดสู่อัตลักษณ์และซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดนราธิวาสโดยเมื่อวานนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวทางการสืบสานคุณค่าและอัตลักษณ์ของเมืองนราควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและเปิดพื้นที่ให้ชุมชนนำเสนอของดีที่มีความโดดเด่นเพื่อดึงดูดประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสเสน่ห์ของเมืองนรา
16: เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนเนี่ยอยากมาร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะขบวนแห่เนี่ยปีหนึ่งหลายหมื่นคนมาดูที่เตรียมงานไว้ไม่ว่าจะเป็นงานของรองกองงานของศิลปาชีพนะครับนกเขาชวาครับแข่งเรือขบวนแห่เตรียมพร้อมรับพี่น้องประชาชนที่จะมาเที่ยวงานนี้ทั้งพี่น้องชาวนราธิวาสนะครับพี่น้องของประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียพี่น้องคนสงขลาสตูลปัตตานีและยะลาเป็นน้องคนไทยทั่วประเทศ
15: ขณะเดียวกันยังมีงานศิลปาชีพและงานกระจูดซึ่งเปิดพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและโอท็อปการประกวดผลิตภัณฑ์การสาธิตและกิจกรรมฝึกอาชีพระยะสั้นเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นนอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมหลากหลายทั้งมโนราดิเกฮูลูการประกวดบาสโลปการแสดงของชมรม 2B No. 1รวมถึงการแสดงจากศิลปินและนักร้องตลอด10วันของการจัดงานอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของการจัดงานของดีเมืองนราคือการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานครั้งที่42ระหว่างวันที่16ถึง17กันยายนและการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนโดยมีทีมเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมสะท้อนถึงความสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซีย
16: ไฮไลท์เราก็มีดีทุกอย่างเลยนะซึ่งเราจะเปิดงานวันที่12ส่วนงานของกองศิลปาชีพซึ่งก็มีหลายประเภทด้วยกันนะครับส่วนงานของนกเขาก็มี 1,500 นกนะครับซึ่งก็มากที่สุดนะครับกว่าทุกปีส่วนการแข่งเรือนะครับก็มีทั้งหมด60ลำอยากจะให้พี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาส นะครับเป็นเจ้าภาพทุกคนต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับโดยเฉพาะรับสมเด็จองค์สมเด็จพระเทพด้วยครับ
15: งานของดีเมืองนาราจึงไม่เพียงเป็นงานประเพณีประจำปีแต่ยังเป็นเวทีนำเสนออัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมทั้งอาหารผลผลิตทางการเกษตรงานหัตถกรรมและศิลปะวัฒนธรรมต่อยอดสู่ซอฟต์พาวเวอร์สร้างการรับรู้สร้างรายได้ให้ชุมชนและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจังหวัดราชธิวาสขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสของดีเมืองนาราครั้งที่49ระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนนี้ร่วมสืบสานประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและสนับสนุนของดีชุมชนเพื่อร่วมผลักดันอัตลักษณ์เมืองนาราสู่ซอฟต์พาวเวอร์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางปภิชญานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: ผิวเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้ดิไว้โซ่นี้ไว้โซ่นี้กระเดอเจ้า
3: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็ฮักแม่ก็ฮักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซ่นี้เด
4: ้อไว้โซ่นี้ชนะขาดพยาธิยกข้างนี
5: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
6: ้าวทำไมล่ะเธอ
5: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
6: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
7: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: การเวลาเป็นสิ่งที่สูตรความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าคดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียว
4: อ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
5: ครับ
6: ถูกค่อยลูกสากรวยค่ะรวยเนี่ย
7: อยากรวยไม่ต้องขอ
8: เน้นกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกซับ
9: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายยิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตลอด
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสิรอดตองไปกับไอ้บอไอ้สิ
3: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
4: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดี
3: น้ำมังคุดออแกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร092-812-7589 092-812-7589 ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
5: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกๆแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร091-684-0475
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้น ที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: อาตมาภาพจะพาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมาดูนะว่าเป้าหมายของชีวิตเนี่ยเขาแบ่งกันยังไงในทางโลกหรือทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเป้าหมายของชีวิตในญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเขาแบ่งออกเป็น3ระดับนะลองมาดูซิว่าการแบ่งเป้าหมายของชีวิตเนี่ยญาติโยมผู้ฟังรายการของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยอยู่ในเป้าหมายขั้นไหนนะขั้นที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเป้าหมายชีวิตเนี่ยขั้นต้นนะนี่คืออันดับแรกนะเป้าหมายชีวิตขั้นต้นการตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นต้นเนี่ยเขาทำยังไงนะก็คือการตั้งเป้าหมายชีวิตในชาตินี้นะว่าจะเป็นการตั้งตัวตั้งฐานะให้ได้นะอย่างเช่นการประกอบอาชีพที่สุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมซึ่งเป็นอาชีพอะไรก็ได้นะอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วแต่ว่าถ้าเป็นอาชีพผลิตยาเสพติดขายยาเสพติดอาชีพเป็นโจรอันนั้นใช้ไม่ได้นะแล้วก็อาชีพอะไรก็ได้นะขึ้นอยู่กับความถนัดและความสามารถของเราแต่ต้องไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมนะอย่างเช่นญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทั้งหลายเนี่ยบางคนเนี่ยยกตัวอย่างมีอาชีพเป็นครูเนี่ยนะครูที่เขาบอกว่าเป็นอาชีพเหมือนเรือจ้างเนี่ยชีวิตของเราเป้าหมายขั้นต้นเนี่ยเราจะทำให้อาชีพครูหรือที่เขาเรียกว่าเรือจ้างเนี่ยให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรเราก็ต้องทำอาชีพของครูด้วยความซื่อสัตย์ในหน้าที่นะรักเด็กนะดูแลเด็กสอนศิษย์โดยที่ไม่ปิดบังความรู้นะความสามารถแล้วก็ไม่มีอคติในการสอนศิษย์นะรักศิษย์เท่าๆกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพของครูก็จะประสบความสำเร็จได้ด้วยการที่เราเป็นครูดีนะมีศีลธรรมและไม่มีอคติอันนี้นะยกตัวอย่างให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ฟังนะอาชีพครูอาชีพอื่นๆก็เหมือนการเป็นหมอเป็นพยาบาลเมื่อเราตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นต้นว่าเราจะเป็นคนที่ปฏิทำอาชีพของเราเนี่ยให้ดีที่สุดให้สุจริตไม่ผิดกฎหมายและทำด้วยศีลธรรมอาชีพทุกอาชีพเนี่ยเราตั้งเป้าหมายขั้นต้นไปแล้วเนี่ยในความเชื่อนะที่อาตมาภาพได้กล่าวมาแล้วเนี่ยจะต้องเป็นอาชีพที่สำเร็จในทุกๆอาชีพก็แล้วกันนะนี่คือเป็นการตั้งเป้าหมายขั้นต้นต่อมาเป้าหมายชีวิตขั้นกลางนะขั้นต้นแล้วก็มาสู่ขั้นกลางเป้าหมายชีวิตขั้นกลางคืออะไรเขาบอกว่าก็คือการตั้งเป้าหมายชีวิตเพื่อประโยชน์ในชาติหน้านะพูดถึงชาติหน้าเลยนะโยมโดยการตั้งใจสร้างบุญกุศลอย่างเต็มที่ในทุกโอกาสที่สามารถทำได้เพื่อที่จะสะสมเป็นเสบียงไปสู่ภพชาติหน้าต่อไปเนื่องจากสัตว์ทั้งหลายตายแล้วไม่สูญนะถ้าเราเป็นพุทธศาสนิกชนเราต้องมีความเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงในตามหลักคำสอนในทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลสเราก็จะต้องยังคงต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะตั้งเป้าหมายของชีวิตเพื่อประโยชน์ในชาติหน้าไว้ด้วยนะเพราะว่าชาติหน้าสิ่งที่จะติดตัวเราไปแก้วแหวนเงินทองเนี่ยตามหลักคำสอนพุทธศาสนาเนี่ยติดตัวเราไปได้ไหมญาติโยมผู้ฟังรายการทั้งหลายลองคิดพิจารณาตามนะไม่เห็นมีอะไรติดตัวไปได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่ เราเห็นที่เป็นรูปธรรมเนี่ยยัดไว้ในปากใส่ไว้ในมือในขณะที่เราปิดตาลาจากโลกไปแล้วมันก็ยังเอาไปไม่ได้นะก็ยังหล่นอยู่ในที่เขา เชิงตะกอนนั่นเองเอาไปไม่ได้นะอะไรเสื้อผ้าสวยงามที่ใส่ก็ถูกเผาไหม้หมดไปเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าอาชีพใดอาชีพครูอาชีพหมอพยาบาลนักบวชอะไรต่างๆเนี่ยก็ควรจะต้องมีการตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นกลางอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วเพราะสิ่งที่จะติดตามตัวญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในโลกนี้นะทุกคนเนี่ยจะติดตัวตามไปได้ก็มีเพียงแค่บุญกับบาปหรือกุศลกรรมกับอกุศลกรรมนั่นเองถ้าท่านตั้งเป้าหมายเพื่อจะทำกุศลนะบุญกุศลไว้มากเมื่อติดปิดตาราจากโรคนี้ไปก็จะไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่ต่ำกว่ามนุษย์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือการสะสมเสบียงในขั้นกลางนะทุกอาชีพทุกสาขาอาชีพนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายการตั้งเป้าหมายขั้นกลางควรจะต้องมีนะเพราะว่าเราเป็นผู้ที่นับถือพุทธศาสนาในการเข้าใจหลักคำสอนในการพุทธศาสนาในการตั้งเป้าหมายขั้นกลางนี้ก็ควรจะดำเนินทางให้ถูกต้องนะต่อมาอันสุดท้ายเป้าหมายของชีวิตขั้นที่3ก็คือเป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดอันนี้ขั้นสูงสุดนะโยมก็คือการตั้งเป้าหมายชีวิตในการที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นแล้วเข้านิพพานตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปญาติโยมผู้ฟังรายการอาจจะเถียงอาตมาว่าไอ้เป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดเนี่ยมันน่าจะเป็นของพระสงฆ์องค์เจ้าใช่ไหมท่านนะญาติโยมสาธุชนอาจจะพูดอย่างนี้อาตมาภาพก็จะขอกล่าวว่าการเข้าหรือการตั้งเป้าหมายชีวิตสูงสุดเนี่ยในเรื่องของการที่เราจะปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของพระสงฆ์นะเป็นเรื่องของพุทธศาสนิกชนทุกคนไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุนะก็ควรจะต้องปฏิบัติธรรมให้หมดกิเลสเช่นเดียวกันแต่ว่าวิถีในการดำเนินชีวิตเนี่ยเป้าหมายในการดำเนินชีวิตเนี่ยของพระสงฆ์เนี่ยอาจจะทำได้ง่ายกว่าญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยเขาเรียกว่าไม่ต้องประกอบอาชีพในการทำมาหากินเขาเรียกว่าตามวิสัยคารวาสหรือคารวาสวิสัยพระสงฆ์เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามคำสอนในทางพุทธศาสนาแล้วก็บอกต่อให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ปฏิบัติตามไม่ได้มีอาชีพคารวาสวิสัยไม่ต้องทำงานแล้วก็ไม่ต้องประกอบอาชีพกสิกรรมเกษตรกรรมหรืออาชีพต่างๆในทางโลกที่เขาทำกันนะก็จะมีเวลาที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปเนี่ยได้มากกว่าคารวาสญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่จะต้องทำมาหากินเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดในสังคมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่พุทธเจ้าท่านก็ทรงสอนว่าถึงจะเป็นคารวาสหรือเป็นญาติโยมเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ควรจะต้องสละเวลาเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะเป็นเรื่องที่ยากนะแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็จะต้องประพฤติปฏิบัติธรรมในเรื่องของการที่เราจะตั้งเป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดเขาบอกว่าสิ่งที่ยิ่งทำยากอานิสงส์ก็ยิ่งเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมทำงานด้วยบางคนมีครอบครัวแล้วจะต้องดูแลครอบครัวพ่อแม่พี่น้องบุตรอะไรหลานอะไรเยอะแยะไปหมดนะเพราะฉะนั้นทำอาชีพแล้วเขาบอกว่าก็ควรมีเวลาว่างในการที่จะปฏิบัติธรรมแบ่งเวลานะอาจจะเข้าวัด ังธรรมในวันธรรมสวนะหรือมันไม่มีเวลาจริงๆก็หาหนังสือธรรมะนะแล้วก็ในปัจจุบันนี้มีสื่อที่จะทำให้เราเข้าถึงธรรมะได้มากมายในวิธีในเรื่องของการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั้นหาได้ไม่ยากนะในสังคมโซเชียลปัจจุบันเมื่อเราศึกษาแล้วลองปฏิบัติดูนะเขาบอกว่าใช้เวลาสักวันละ5นาทีถึง10นาทีในเรื่องของการปฏิบัติกิเลสที่อยู่ในใจมันก็จะเบาบางลงเพราะฉะนั้นแบ่งเวลานะทำมาหากินเก็บทรัพย์เก็บสมบัติไว้ใช้ในเวลาที่ถูกต้องแล้วก็อย่าลืมบำรุงพระพุทธศาสนานั่นก็คือพระสงฆ์อย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วว่าพระสงฆ์นั้นท่านไม่ได้มีอาชีพที่จะต้องไปปฏิบัติเพื่อที่จะแลกเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตก็อยู่ได้เพราะอาศัยญาติโยมเพราะฉะนั้นเป้าหมายชีวิตสูงสุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักบวชพระสงฆ์องค์สามเณรหรือคารวะญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยจะต้องมีประพฤติปฏิบัติให้ได้เช่นเดียวกันเพราะว่านี่คือเป้าหมายของชีวิตในตามหลักคำสอนในพุทธศาสนานั่นก็คือเป้าหมายชีวิตขั้นต้นเป้าหมายชีวิตขั้นกลางแล้วก็เป้าหมายชีวิตขั้นสูงสุดอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วข้างต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราปฏิบัติแล้วนะตามเป้าหมายหรือตั้งเป้าหมายไว้แล้วเนี่ย3ระดับอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วข้างต้นเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้ที่อาตมาภาพได้กล่าวมาแล้วเนี่ยมันคือสารธรรมซึ่งแปลว่าธรรมที่เป็นแก่นสารที่บอกว่าผู้ใดได้ลองตั้งเป้าหมายแล้วก็หลักของในการเป้าหมายในการดำเนินชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าเราจะได้พบกับธรรมะที่เป็นแก่นสารนะเขาบอกว่าเนี่ยอย่างที่อาตมาภาพพูดว่าการตั้งเป้าหมายในชีวิตเนี่ยในขั้นสูงสุดเนี่ยอาจจะเริ่มต้นโดยการรักษาศีล5นะแล้วก็ปฏิบัติไปทำสมถกรรมฐานเจริญวิปัสสนากรรมฐานจนท้ายที่สุดแล้วก็ไปสู่เป้าหมายของการดำเนินชีวิตได้นั่นก็คือซึ่งพระนิพพานหรือที่เราเรียกว่าโกในทางพุทธศาสนานั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าในเรื่องของอัตตสัมมาปณิธิที่อาตมาภาพยกขึ้นมาข้างต้นนะให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เห็นว่าการตั้งตนไว้ชอบนั้นมันชอบอย่างไรชอบด้วย3ขั้นตอนนั่นคือขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงสุดอย่างที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วนะญาติโยมลองมาดูว่าไอ้การตั้งตนไว้ชอบเนี่ยมีอานิสงส์อย่างไรนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะได้รู้นะว่าถ้าเรามีการตั้งตนไว้ชอบตั้งปณิธานในการดำเนินชีวิตไว้เนี่ยตามหลักขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงสุดเนี่ยท่านจะได้อานิสงส์อย่างไรเขาบอกว่าจะทำให้เราเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้แน่นอนอยู่แล้วเห็นไหมถ้าเราตั้งเป้าหมายเนี่ยในการในชีวิตขั้นต้นเนี่ยอาชีพของเราจะทำอาชีพนี้ให้ดีนะให้เจริญแล้วก็เป็นอาชีพที่ประกอบด้วยความสุจริตไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ทำถูกต้องตามหน้าที่แล้วก็เมื่อทำตามหน้าที่แล้วเราก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ในการที่อาชีพของเราดีประสบความสำเร็จดีเงินทองก็มีพอกินพอใช้และยังได้สามารถที่จะนำไปทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะถึงเป้าหมายขั้นสูงสุดในชีวิตได้เห็นไหมนี่คืออานิสงส์ของการที่เราตั้งเป้าหมายไว้ดีแล้วเขาบอกว่าจะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทมันต้องไม่ประมาทแน่นอนเพราะว่าเราตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ดีอาชีพของเราดีเราทำอาชีพด้วยความบริสุทธิ์สุจริตไม่คดไม่โกงใครแล้วการดำเนินทำอาชีพต่างๆเนี่ยเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วเนี่ยเมื่อเราตั้งเป้าหมายเรามีสติที่จะทำงานสิ่งที่เราทำต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ทำด้วยความประมาทก็คือเป็นคนที่ไม่ประมาทแล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปนั่นคืออนาเขาเรียกว่าอานิสงส์ของการที่เราตั้งตนไว้ชอบแล้วการตั้งตนไว้ชอบเนี่ยเขาบอกว่าจะทำให้เราเนี่ยเป็นอานิสงส์อีกอันหนึ่งก็คือเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติเมื่อเราตั้งเป้าหมายไว้ว่าอาชีพของเราเป็นอาชีพที่บริสุทธิ์สุจริตไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเราประกอบอาชีพ อะไรเนี่ยเราทำแล้วมันก็จะดีดีกับตัวเรานะดีกับสังคมดีกับชุมชนดีกับสังคมเมื่อสิ่งที่เราทำเราตั้งปณิธานตามหลักพุทธศาสนาแล้วว่าต้องดีไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมเมื่อเราดีเราเอาความดีต่างๆเนี่ยถ่ายทอดสู่ในที่ต่างๆเนี่ยคนที่เราคบอยู่ด้วยก็จะได้สิ่งที่ดีกับเราได้จากเราและเขาก็ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามที่เราได้ประพฤติปฏิบัติชอบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นพลเมืองที่ดีมีการตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ที่ดีเนี่ยเราก็จะทำให้คนที่เขาเรียกอะไรปฏิสัมพันธ์กับเรานั้นเป็นคนที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีไปกับเราด้วยเพราะเราเป็นตัวอย่างแล้วเขาบอกว่าเป็นผู้ที่เป็นคนดีของคนรุ่นหลังก็คือการทำความดีให้คนรุ่นหลังเห็นนั่นแหละก็คือเหมือนเป็นพลเมืองที่ดีเรามีการตั้งเป้าหมายที่ดีทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเมื่อมีลูกมีหลานเขาเห็นเราทำความดีนะทำในสิ่งที่ถูกต้องเขาก็จะดำเนินรอยตามเรานะนั่นคือเป็นสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีกับคนรุ่นหลังได้เห็นไหมนี่คืออานิสงส์ของการที่เรามีการตั้งเป้าหมายไว้ดีในชีวิตของเราแล้วเขาบอกว่าทำให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่บูชาพระรัตนตรัยได้อย่างสูงสุดถามว่าสูงสุดได้ยังไงครับก็มันก็ต้องสูงสุดอยู่แล้วเพราะว่าเป้าหมายขั้นต้นขั้นกลางและขั้นสูงสุดขั้นสูงสุดนั่นก็คือเมื่อเราปฏิบัติแล้วตั้งตนไว้ชอบแล้วเนี่ยมันก็จะมุ่งสู่เข้าในเรื่องของการปฏิบัติธรรมเมื่อเราเข้าถึงการปฏิบัติธรรมได้แล้วเนี่ยในเรื่องของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเราต้องบูชาหรือเขาเรียกว่าพระรัตนตรัยเนี่ยเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอยู่แล้วนั่นเมื่อก่อนที่เราจะปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการตั้งเป้าหมายชีวิตไว้ดีแล้วเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเข้าถึงพระรัตนตรัยได้อย่างดีในอย่างที่เราบอกว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินั่นแหละก็คือพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นที่พึ่งสูงสุดของเราเมื่อเราเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสูงสุดได้แล้วสิ่งที่เหล่านี้ก็จะเป็นฐานที่จะทำให้เราถึงซึ่งที่สุดแห่งทุกข์ในพระพุทธศาสนาได้เห็นไหมนี่คืออานิสงส์ของการที่เราจะตั้งเป้าหมายในชีวิตไว้ได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการในวันนี้นะก็เห็นแล้วว่าอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบนั้นมีประโยชน์อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตมาภาพก็จะขอฝากกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการในวันนี้ว่าขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ฟังรายการเนี่ยได้นำเรื่องอัตตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบที่อาตมาภาพบรรยายแล้วในวันนี้ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันของท่านนะเพราะว่าการตั้งตนไว้ชอบที่อาตมาภาพกล่าวแล้วข้างต้นเนี่ยจะทำให้ญาติโยมผู้ฟังรายการทั้งหลายเนี่ยเป็นคนที่ดีนะมีความอดทนมีสติรอบคอบมีเหตุผลและก็จะทำให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพ้นทุกข์นะพ้นภัยได้ราบโดยง่ายนะแคล้วคลาดในยามคับขันทำให้เทวดาเนี่ยยังลงมารักษาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้แล้วก็ทำให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเนี่ยได้รับการยกย่องสรรเสริญมีความเจริญก้าวหน้าดังที่อาตมาภาพได้กล่าวแล้วข้างต้นท้ายที่สุดนี้นะอาตมาภาพขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังรายการทั้งหลายจงมีแต่ความสุขกายสบายใจทุกท่านทุกคนเทอญ

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องอัตตะสัมมาปนิธิการตั้งตนไว้ชอบโดยพระมหาวิโรจน์คุตตวีโรวัดน้อยนางหงส์กรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะเรามาเจอกันทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา 8:30 นจนถึง 9:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz ค่ะออกอากาศพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศและออกอากาศคู่ขนานทาง Facebook Live ขณะนี้นะคะที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่กับกุ้งอรวรรณหมอยาดีรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะวันนี้ค่ะกุ้งจะพาทุกท่านเดินทางลงใต้ไปที่จังหวัดสงขลานะคะเพื่อไปค้นหาแรงบันดาลใจและเจาะลึกเรื่องราวของการพึ่งพาตัวเองอย่างยั่งยืนเมื่อเราพูดถึงนวัตกรรมนะคะหลายคนอาจจะนึกถึงเทคโนโลยีล้ำสมัยในเมืองใหญ่แต่ที่ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่บ้านเขาจันตำบลจะหนงอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาแห่งนี้นวัตกรรมถูกสร้างขึ้นจากสองมือและภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นี่ค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างแท้จริงวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกับท่านที่เป็นทั้งปราชญ์ชาวบ้านและเป็นหัวเรือใหญ่ที่คอยขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ให้กลายเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้ด้านการเกษตรและนวัตกรรมชุมชนที่สำคัญของหมู่บ้านค่ะนั่นก็คือคุณคำนึงนวลมณีหัวหน้าศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่บ้านเขาจันเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาโดยคุณคำนึงนะคะได้เน้นศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำการเกษตรแบบผสมผสานและความคิดแปลกใหม่ในการปลูกพืชแปลกๆนะคะที่ทำให้คุณคำนึงในวันนี้สามารถสร้างรายได้หล่อเลี้ยงตัวเองแล้วก็คนในครอบครัวได้อย่างยั่งยืนค่ะสวัสดีค่ะ
2: ก็จากแนวคิดคือผมเป็นคนชอบคิดอะไรใหม่ๆคือพอคิดใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็มันเป็นคือคิดคนแรกอ่ะพอคิดคนแรกทุกๆเรื่องที่เป็นศูนย์เรียนรู้ผมต้องการให้เป็นศูนย์เรียนรู้มันไม่ใช่ศูนย์เรียนรู้คือเรียนรู้คือเรียนแบบคนอื่นอ่ะก็เลยผมจะคิดนวัตกรรมทุกๆเรื่องตั้งแต่สมัยเมื่อ30กว่าปีที่แล้วก็พวกมะละกอตอนกิ่งอะไรเนี่ยแต่ว่ามันไปชนกับของคนอื่นบางคนบอกว่าเขาก็คิดเองอีกเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มันตรงกันแล้วก็มาช่วงหลังๆเขาคิดหลายๆเรื่องครับคิดว่ามีคนตั้งชื่อให้เขาบอกว่านวัตกรรมใหม่เขาเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการเนี่ยจำไม่ได้แล้วก็เป็นใครสมัยก่อนเพราะของผมเน้นเรื่องนวัตกรรมรู้สึกจะมีที่เดียวในประเทศไทยเวลาพิมพ์ไปใน Google ว่าศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่มันจะขึ้นของผมเจ้าเดียวตั้งแต่ก่อนก็มานะมะละกอตอนกิ่งการปลูกฝักล้อยางแบบไม่ต้องรดน้ำคือเทปูนข้างล่างแล้วก็ล้อหนึ่งตั้งข้างบนแล้วปลูกมะนาวปลูกขิงข่าตะไคร้อะไรหลายอย่างคือเราใส่น้ำไว้ข้างในอันนั้นอีกตัวพอตัวมาก็คือผักแปลงผักไฮโดรโปนิกผมก็ตั้งชื่อคล้ายกับไฮโดรโปนิกแต่ของผมมาใช้แบบใช้ดินที่มีคนทำกันแพร่หลายทั่วประเทศอ่ะแล้วก็ต่างประเทศด้วยคือแปลงผักไฮโดรโปนิกอ่ะคือแต่เราใช้ดินแล้วใช้ระบบน้ำข้างบนรดลงไปในดินแต่ถ้าผักกินไม่หมดเนี่ยน้ำมันจะไหลกลับที่เรารองรับไว้อันนั้นคือการต้นคิดสมัยก่อนบ้านผมต้องขนน้ำมารดมันไม่มีน้ำรดอ่ะแล้วก็มาช่วงหลังก็เป็นน้ำจากต้นไม้ไผ่ผมเป็นคนคิดคนแรกที่ปาดยอดน้ำมาแล้วก็อยู่มา2ปีก็ไปได้คลิปที่เจาะต้นจากประเทศจีนมาแล้วก็ผมเอานำมาเผยแพร่แล้วเอาน้ำไม้ไผ่มาเกี่ยวกับรักษาโรคที่คนเป็นนิ่วที่นิ่วหายแล้วก็มาหลังมาก็พวกเสาวรสตอนกิ่งเสาวรสแล้วผมผสมพันธุ์เสาวรสตัวใหม่ขึ้นมาที่ชื่อว่าเสาวรสบูนาย2ครับที่ลูกใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหรือไต้หวันก็ยังสู้ของผมไม่ได้ผมเป็นคนผสมพันธุ์เองสมัยก่อนอยู่ในอินเทอร์เน็ตมันมีแค่ภาพนิ่งอะเนาะมันยังไม่มี YouTube ผมก็เล่นอินเทอร์เน็ตไปเจอมีคนนึงเขาไปที่ประเทศบูไนแล้วเขาถือลูกผมว่าลูกนั้นที่เขาถือเกือบกิโลนะที่เขาถือนะแล้วก็ความอยากได้แล้วไปเที่ยวที่จังเบตงยาลาไปเบตงก็คุยกับลูกศิษย์ว่าแม่สับปะรดตัวนึงไม่รู้ใครที่ไปบูไนส่งมาไปดูเขาบอกว่าเนี่ยไปดูที่บ้านผมเนี่ยอาม่าเอามาจากเกาะอะไรนู้นที่มาเลเซียเขาบอกเนี่ยนะผมก็ไปเห็นห้อยอยู่ลูกหนึ่งผมว่าครึ่งกิโลกว่าลูกนั้นนะความที่อยากได้เหมือนผีหลอกเลยแล้วก็เขาให้มาลูกหนึ่งปรากฏว่าพอมาชิมปุ๊บมันหวานมากพอหวานแล้วเพื่อนจะชิมนะพอเพื่อนจะชิมหมดผมก็กำทรายที่อยู่ในถนนใส่ในลูกเลยไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนจะกินหมดเลยเอามาเพาะ ปลูกบูนายหนึ่งลูกใหญ่มากแต่ข้อเสียเขาคือไม่ทันสุกเขาร่วงเพราะขั้วเขาเล็กแล้วผมก็ผสมพันธุ์ใหม่ระหว่างบูนายหนึ่งกับหนึ่งต้นนี้แต่ผสมคนละกอกันพอผสมมาได้มาลูกหนึ่งแล้วผมปลูกไป53ต้นแล้วคัดเอาเหลือมาต้นเดียวที่ดกที่สุดหนึ่งดกนะลูกใหญ่แล้วก็อร่อยมีหวานอมเปรี้ยวหน่อยๆนั่นนะครับก็เลยใช้ต้นนั้นเป็นพันมาแล้วก็ใช้ตอนกิ่งมาตลอดโดยที่ไม่ได้เพาะเมล็ดเลยตอนกิ่งแบบปลูกแบบตอนกิ่งทั้งหมดเลยอย่างปีนี้ผมปลูกเยอะมากคือที่มาของว่าเฉาวรสบูนาย2จาก1อ่ะผสม1กับ1เลย2เอาไปขายที่งานเกษตรมอนี่คนตกใจเลยอย่างลำไยคิดตั้นเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรทีเนาะเอามากินและชอบมากแล้วก็มาปลูกเมื่อ10ปีที่แล้วเขายังใช้ชื่ มาตัวอยู่สมัยก่อนก็ผมยังไม่รู้เลยว่ามันจะมีตลาดหรือมันมีอะไรไม่สนเลยก็ความที่ชอบหนึ่งสโลแกนของผมก็คืออะไรไม่แปลกคำหนึ่งไม่ปลูกสมัยก่อนเนาะผมจะค้นหาอะไรที่แปลกๆเอามาปลูกและบางอย่างเนี่ยผมทิ้งไปนานแล้วว่ามันเพิ่งมาดังอย่างลูกฟิกเนี่ยผมทิ้งไปตั้งแต่ปี53ตอนนี้มันเพิ่งมาดังตอนนี้ก็เลยผมชอบที่ว่าคำว่านวัตกรรมใหม่ที่เรามาตอนนี้ลูก2คนกลับมาอยู่บ้านหมดก็ไปทำงานข้างนอกแต่ว่ามันได้อะครับแต่ว่ามันค่าใช้จ่ายเอาหมดเลยลูกกลับมาอยู่บ้านอย่างหนิงเนี่ยนะหนิงเนี่ยคนโตเนี่ยทำงานบริหารตังค์ไม่เหลือและแสมซ้ำยังเป็นหนี้ผมก็จ้างให้ออกมาให้กลับมาอยู่บ้านแล้วก็ตอนนี้เขาเลี้ยงครอบครัวเขาสบายเลยจากการที่ผมสร้างมาเนี่ยตั้งแต่สาวรสมั่งลำไยคิดตั้นมั่งหรือพันไม้ที่แปลกๆอ่ะอย่างลูกคนเล็กก็จบเชฟไปทำงานข้างนอกก็ไม่ไหวกลับมาอยู่บ้านจบเชฟแต่ต้องกลับมาเอาดินใส่ถุงอยู่บ้านอ่ะก็มาฝึกหัดตอนกิ่งเสียบยอดแล้วก็ตอนนี้ก็เสียบยอดแบบของผมอีกตัวหนึ่งที่นวัตกรรมใหม่ล่าสุดเนาะเมื่อไม่กี่ปีมานี้ก็คือทำ YouTube มหัศจรรย์ขยายพันธุ์พืชผมจะขยายแบบแปลกๆที่ไม่เหมือนคนอื่นนะแล้วก็ผมมีแบ็คหลังที่ช่วยเหลืออยู่ก็คือสันติอโศกเขาเป็นคนช่วยเหลือซัพพอร์ตเรื่องทำ YouTube ตั้งแต่รุ่นแรกๆปี48อ่ะครับผมยังไม่รู้จักที่ว่า YouTube คืออะไรเขาเลยมาถ่ายแล้วก็ไปอัพลงขึ้น YouTube เพราะของพ่อครูโพธิรักษ์เจ้าตำรับแห่งการสื่อสารนะก็เลยดังมาตั้งแต่นั้นของผมมะนาวสีชมพูมะนาวหวานสีเหลืองมะนาวหวานสีขาวมะนาวเนื้อแดงไอ้แน่มะนาวเลือดอ่ะได้มาจากออสเตรเลียบางอย่างก็ทิ้งอ่ะทิ้งไปเยอะครับบางอย่างก็ปลูกแล้วมันไม่ผ่านก็เลยทิ้งไปแต่ว่าตอนนี้ที่เหลืออยู่คือ3-4ตัวคือจำปาดะพันธุ์ดีๆลำไยคิดตั้นแล้วก็สับปะรดที่ลูกมันได้มีรายได้ช่วยเหลือครอบครัวอยู่ก็พวกนี้ครับเพราะมันมีที่เราที่เดียวสับปะรดเนี่ยในประเทศไทยคือผมเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อะไรไม่แปลกคำหนึ่งไม่ปลูกสโลแกนตั้งแต่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาไปจัดนิทรรศการผมจะขึ้นป้ายว่ามะมหัศจรรย์พันไม้แปลกผมอยากทำไว้นี่ไว้เมื่อก่อนนี้ผมเคยเป็นลูกจ้างประจำคือเป็นนักการพันโรงอยู่โรงเรียนบ้านว่าหลังทำจนว่าโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงแดนใต้สมัยนั้นท่านด็อกเตอร์กัตสมารู้สึกจะเป็นรองอธิบดีท่านส่งรายการทีวีมาถ่ายทำตั้งแต่เราไม่รู้ว่ารายการทีวีมันมาทำอะไรครอบโรงเรียนกันดานพอทำมาก็แหมมันขัดใจตรงที่ว่าหน่วยงานราชการเราเลยออกผมเลยออกมาอยู่บ้านแล้วทำเนี่ยทำเรื่องแปลกเนี่ยจากยูทูบสันติอโศกก็มาทำยูทูบให้ปรากฏว่ามีคนมาดูงานศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ของผมเนี่ยเป็นศูนย์เดียวในประเทศไทยที่ไม่มีป้ายหน่วยงานราชการมาขึ้นผมไม่ให้ขึ้นและผมก็บอกว่าไม่ขอรับรางวัลใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าผมเคยได้เข้าสมเด็จประเทศคือได้รับรางวัลมาหนึ่งแล้วก็รางวัลคนดีสีตรงขาจากป้าเปรมแต่รางวัลทั่วไปเนี่ยรับได้แต่ว่าผมจะไม่ขอไปประชุมศูนย์เรียนรู้ผมดังโดยที่ไม่ต้องมีใครสนับสนุนแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องครัวนะที่อยู่ในอาหารที่อยู่ในครัวผมจะปลูกครบเลยอะไรที่ผมอยากกินผมปลูกอย่างข้าวโพดเนี่ยพันโน้นพันนี้ก็มาปลูกฟักทองพันโน้นพันนี้เราก็มาปลูกเราอยากกินอะไรครับเราก็ปลูกอันนั้นไว้ก่อนอย่างผมปลูกลำไยคิดตั้นต้นเล็กในโคนลำไยเนี่ยที่ต้นนะเราปิดสปริงเกอร์แล้วต้องมีพริกมีมะเขือมีวอเตอร์เกรดมีกระเจี๊ยบมีแตงกวาได้ใส่โดยที่ว่าไม่ต้องไปสนนะเพราะว่าของเราปลอดสารพิษอ่ะมีครับเยอะมากตอนนี้ที่คนจะมาต่างจังหวัดต่างอำเภอหรือว่าทางภาคกลางภาคอีสานเนี่ยก็นำไปปลูกเยอะคนในพื้นที่โดยคนใต้เนี่ยอย่างหนึ่งคือเขาอยู่ที่ยางกับปาล์มเขาไม่ค่อยจะทำเรื่องนี้สักเท่าไหร่แต่คนที่มาทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงผมเห็นนะ 90% จะเป็นคนทำงานราชการ เป็นครูเป็นตำรวจเป็นหมอเป็นอะไรเนี่ยแต่ชาวบ้านของเราเนี่ยคือเขากรีดยางแล้วมันเหนื่อยครับบางคนห้าทุ่มก็ลุกขึ้นแล้วแล้วพอถ้าบ้านมีผู้เฒ่าคนแก่อะไรก็คนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็จะทำก็จะทำแต่คนเฒ่าคนแก่นี่เราสอนก็ไม่ได้เพราะเราไปเรียนรู้จากเขาเขาเก่งกว่าเราเขาเก่งตรงที่ว่าเขาแค่มองดินกับมองตัวพืชก็รู้แล้วว่ามันจะไปได้ไม่ได้ไ
1: อ้
2: เรายังฝืนอ่ะ
1: ประสบการณ์เขาอะเน
2: า
1: ะ
2: ใช่โอ้อยากกินอะโวคาโดมาปลูกอะโวคาโดที่สงขลามันไม่ได้มันได้แต่ว่ามันไม่คุ้มอยากกินองุ่นเนี่ยเรามาดันมาปลูกองุ่นที่สงขลานี่มันไม่ได้แอปเปิ้ลนี่ยังซื้อมาปลูกกันทั้งที่รู้แล้วมันไม่ได้กินแต่คนเฒ่าคนแก่เนี่ยเห็นปั๊บก็รู้แล้วนี่มันไม่ขึ้นก็เลยเอาวิชาของคนแก่ของผมเนี่ยจะยึดหลักเอาวิชาของคนโบราณมาประยุกต์ให้มันเป็นนวัตกรรมใหม่ตอนนี้ที่ผมบอกว่าผมได้บุญตรงนี้บุญโดยที่เราไม่ต้องไปสร้างโบสถ์ที่ผมคิดเอาเองนะอย่าเคยคิดตามผมนะเพราะสร้างโบสถ์ก็มันได้บุญแล้วแต่ว่าผมไม่มีตังค์ที่จะสร้างโบสถ์แต่ผมมีวิชาเรามีวิชาเราบอกเขาเราไม่ได้สอนเนาะเราแค่แนะนำเขาพอเขาเอาไปทำแล้วประสบผลสำเร็จผมขายของขายงานเกษตรมอภาคใต้นะขายต้นไม้ขายอะไรลูกศิษย์หรือว่า FC เนี่ยจะซื้อของมากินกันเต็มแล้วต้นไม้ผมขายได้ FC เนี่ยเกือบ 100% คือคนที่มาซื้อมาปุ๊บพอผมบอกว่าอ่ะ150เอานี้ลดให้103แล้วกันแกบอกไม่ต้องลดจ่าย150เต็มเลยอันนี้คือลูกศิษย์แล้วซื้อของมาฝากอีกนั่นคือสิ่งที่เราให้เขาแล้วเขากลับมาขอบคุณเราโดยที่เราได้แค่บุญเราไม่ต้องการอะไรเราได้แค่บุญถ้าเขากลับมาบอกว่าเนี่ยที่ผมที่มาดูของอาจารย์เนี่ยกลับไปทำนี่ของผมเนี่ยทำดีแล้วนะผักผมเนี่ยสวยอย่างนู้นอย่างนี้ต้นไม้ผมวิธีการเสียบยอดที่อาจารย์สอนไปเนี่ยคือเขาทำแล้วได้จากที่เขาทำเลยไม่เคยได้เนาะเสียบยอดนี่ตายทุกทีพอทำสูตรของอาจารย์เนี่ยของเขาติดหมดเลยอันนี้คือเราย
1: ิ้
2: มต้องน้ำตาเรายิ้มแล้วน้ำตาไหลอ่ะถ้าเราหวงเอาไว้หรือเรากอดวิชาถ้าเนี่ยที่ว่าไอ้สาวรุ่นเอกคนบอกว่าทำไมไม่จดสิทธิบัตรผมว่ากอดไม่ได้อ่ะเรามากอดสิทธิบัตรอยู่แล้วก็เราหวงอยู่เราไม่ให้ใครถ้าเราตายไปอ่ะมันก็หมดเพราะฉะนั้นเราวันนี้เรามีความรู้เท่าไหร่ให้หมดอย่าให้เหลือเพราะว่าถ้าเราตายไปเนี่ยคนรุ่นหลังเขาจะได้เผยแพร่ต่อคือบางคนอ่ะบอกว่าเนี่ยของเขาจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วใครมาเอาของเขาเนี่ยเขาจะฟ้องโอ้ไอ้นั้นคือคนที่เขาเรียกว่าถ้าทางใต้เราเรียกสาบสั้นสาบสั้นคือมองสาบสั้นคือมองแค่หัวเม็ดเท้าเองอ่ะให้หมดแล้วเราจะได้กลับมาอีกเยอะที่นายหลวงบอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้เราให้วิชาแต่เราได้มาจากคนอื่นอีกคือสิ่งที่เราไม่รู้อ่ะบางคนเขามาบอกเนี่ยที่อาจารย์ทำแบบเนี้ยผมทำแบบนี้นะดีกว่าของอาจารย์นะอันนี้เราได้กลับมาแล้วเราทำแบบเนี้ยแต่ของเราเสียประมาณ50-50แต่ลูกศิษย์เอาไปประยุกต์หรือพัฒนาใหม่ขึ้นมาพอพัฒนาแล้วของเขาดีกว่าของเราก็กลับมาบอกเราก็เอาของเขากลับมาอีกแล้วพอได้มาเราก็เผยแพร่ไปให้คนอื่นอีกบางอย่างไม่ได้คิดเองบางอย่างได้จากคนรอบข้างแล้วเราให้คนให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่อย่างเดียวในตัวเราเพราะนั้นแหละบางทีน้องชายผมเนี่ยเขาทำงานเกี่ยวกับรถแมคโครรถหกล้อน
1: ะ
2: ไม่ว่าเขาไปทำที่ตรงไหนพอเขาไปทำคนที่จ้างเขาพอทำปุ๊บไปทำเขาก็ถามเห็นนามสกุลติดอยู่ที่รถอ้าวแล้วเป็นยังไงกับครูคำนึงอ่ะน้องบอกว่าแต่ผมเป็นน้องชายครับโอ้ยครูคำนึงเนี่ยผมรู้จักไปทำตรงโน้นก็มองน้องมาเล่าไปทำตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นเอ้ยทำไมพี่หลวงรู้จักคนเยอะจังบางทีไม่ได้เห็นหน้ากันนะแต่รู้จักกันในเฟซเนี่ยอะไรเนี่ยสมมติว่าเครื่องคอมอ่ะใส่เข้าไปเต็มเนาะมันจะแฮงอ่ะมาเมมโมรี่มันเต็มแต่ในสมองเราเนี่ยเราใส่เข้าไปกี่ล้านเรื่องก็มันไม่เต็มครับยิ่งใส่มันก็ไม่มีเต็มอ่ะโดยเฉพาะความรู้อ่ะเราใส่ไปเยอะๆมันไม่เต็มบางอย่างเราเคยทำมาเมื่อ10ปีที่แล้วเราหยุดมาประมาณ10ปีเราไม่เคยทำแต่ว่าพอนึกจะทำมันก็กลับมาเราทำเป็นเหมือนเดิมเพราะ
1: ความรู้มันก็จะกลับมาโดยอัตโนมัติเลยค่ะ
2: ใช่ใช่ใช่มันไม่เหมือนเมมโมรี่ถ้าเมมโมรี่ในเครื่องมันแห้งหรือว่าเครื่องมันเสียไปเนี่ยมันก็ไปกับเครื่องแต่สมองเนี่ยมันจะอยู่กับตัวที่บอกว่าถ้าผมจดสิทธิบัตรอะไรสักหนึ่งตัวเนี่ยผมไม่ให้ใครปุ๊บเนี่ยผมจะคิดอย่างอื่นไม่ได้แล้วผมจะกอดสิทธิบัตรของตัวเราไว้เองกอดไว้แต่ถ้าเราให้เขาให้หมดพรุ่งนี้คิดใหม่เพราะว่าสมองเรามันมีนิดเดียวแต่ว่าเราคิดได้เยอะกว่าที่มันเป็นถ้าให้หมดเดี๋ยวของใหม่จะมาโรงเรียนครับโรงเรียนนี่มาเยอะตอนนี้โรงเรียนเพราะว่าตอนนี้หน่วยงานราชการน่ะรู้สึกจะไม่ค่อยมีงบยกเว้นโรงเรียนแต่หน่วยงานราชการคือเฉพาะอบต.เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะให้ไปบรรยายในพื้นที่ของอบต.เพราะว่าเขาถ้าเขาพาคนมาเนี่ยมันเปลืองงบเขาแค่เชิญเราไปคนเดียวแล้วก็เขาเชิญชาวบ้านมาในหมู่บ้านเขาในอบต.เขาเมื่อก่อนอบต.ไม่เคยมี แต่เดี๋ยวนี้อบต.เมื่อก่อนเนี่ยเขาพาคนไปดูงานข้างนอกแต่นี้งบมันน้อยเลยเขาเชิญเราไปให้เป็นบรรยายที่อบต.เขาเลยแต่ละเรื่องอีกเรื่องนึงที่สำคัญก็ตอนนี้ก็คือคนรุ่นใหม่นี่แหละครับเป็นหลักในอนาคตเพราะว่าเราคุยไปคนรุ่นใหม่เนี่ยอย่างเขาจบเกษตรมานะแต่ว่าในห้องเรียนของเขาไม่ได้สอนเหมือนที่ผมบอกเราไม่ได้พูดว่าเราสอนนะเดี๋ยวเขาว่าเฮ้ยในผมจบแค่ป.4 เขาจบปริญญาตรีเราจะบอกว่าสอนไม่ได้เราก็บอกและแนะนำเขาอันนี้พูดง่ายครับคนรุ่นใหม่นี่พูดง่ายแต่ถ้าคนรุ่นเก่าอย่างคนอายุ60ขึ้นไปเนี่ยคือรุ่นกับผมเนี่ยอย่างคนบ้านๆเนาะ
1: ค่ะ
2: เขาไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่คือหนึ่งเขาไม่ได้เล่น YouTube เขาไม่ได้เล่นอะไรนั่นเลยเขาไม่ค่อยเชื่อเขาจะยึดหลักตัวของเขาเองว่าของเขาว่าดีของเขาว่าถูกต้องแล้วของคนอื่นมันไม่ได้อันนี้คือคนรุ่นเก่าแต่คนรุ่นใหม่เนี่ยพอเขาศึกษาจาก YouTube จาก TikTok อะไรเนี่ยนะเขาเห็นคนนั้นทำคนนี้ทำคนนู้นทำ 3-4 คนนี่ทำคล้ายกันเขาบอกเฮ้ยอันนี้ใช่เราไม่ได้ทำเป็นคนเดียวบางอย่างก็เขาอย่างเมื่อก่อนนี่ก็ที่บ้านผมก่อนโควิดนะเนาะไม่หมดตอนมาหมดแค่โควิดมันเป็นที่ฝึกงานของเด็กคณะทรัพย์เขาจะมาฝึกงานอยู่ประมาณ4เดือนต่อปีนึงเขาจะมาฝึกงานแบบผมก็สอนแบบโจรอ่ะเขาเรียกว่าสอนแบบโจรคือมันไม่มีตำราอันนี้เป็นวิชาของนายหลวงอ่ะมันไม่มีตำราเขาเรียกว่าวิชานอกตำราแต่ว่ามันได้ผลเพราะวิชานี้มันจะมีมานานแล้วแต่ไม่มีใครเขียนขึ้นมาอย่างนึงในขณะนี้นะเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยถ้าใครมีเงินเดือนก็กอดเงินเดือนไว้ก่อนถ้าอยากจะทำเกษตรก็ถือของโจรจันใดแล้วกันนะถ้าอยากจะทำเกษตรให้รวยให้ซื้อหวยดีกว่าโจรจันใดบอกเนาะก็เราทำแบบที่เราถนัดสมมติว่าเรากินเงินเดือนอยู่หรือแต่มีพื้นที่โดยเฉพาะอยากฝากก็คือคนรุ่นใหม่เนี่ยเพราะว่าคนแก่รุ่นเราเนี่ยก็อยู่กันไม่นานแล้วให้เด็กรุ่นใหม่มาประยุกต์ให้คิดว่าอย่างหนึ่งตอนนี้ทั่วโลกอ่ะขาดแคลนอาหารเหมือนอย่างตอนนี้ที่เปลี่ยนนะคือตอนใหม่อยากฝากเด็กรุ่นใหม่ว่าวิชาเกษตรหรือโรงเรียนเกษตรทุกโรงเรียนอ่ะนะตอนนี้เด็กมันไม่ค่อยเรียนเขาจะไปเรียนถ้าเกษตรก็ไปเรียนแบบเกษตรเทคโนโลยีเกษตรการตลาดการอะไรไม่รู้แต่ว่าการผลิตมันไม่มีคิดง่ายๆครับตอนนี้นึกง่ายๆตอนเช้าลุกขึ้นมาเนี่ยวิชาที่เรากินอ่ะอย่างกาแฟกับปลาท้องโขเนี่ยนั่นคือวิชาเกษตรแล้วกาแฟมิตรกาแฟมาจากวิชาเกษตรปลาท้องโขก็มาจากแป้งต้องมีคนผลิตถึงเราได้กินพอตอนเที่ยงเราก็ไปนั่งซื้อข้าวผัดกะเพรามากล่องนึงในข้าวอ่ะต้องผลิตวิชาเกษตรเหมือนกันแล้วไก่ทุกอย่างที่เรากินในกล่องนั้นเป็นวิชาเกษตรหมดเลยเราไม่ได้กินวิชาคอมพิวเตอร์หรือวิศวะอะไรพอตอนเย็นอีกก็ข้าวเหนียวหมูหรืออะไรก็ทุกอย่างเป็นเกษตร 100% ไงหรือว่าล้าน%คนที่ลุกขึ้นตอนเช้าแล้วเอาข้าวปากที่ทำให้ชีวิตอยู่ได้ก็คือมาจากวิชาเกษตร 100% ไม่ได้มาจากวิชาแต่คนรุ่นใหม่ไม่ศึกษาหรือเรียนรู้วิชาเกษตรอยากว่านักเรียนหรือว่าใครก็ได้ทุกคนวิชาเกษตรถ้าเรียนแล้วไม่อดตายและไม่จนนะไม่ตกงานไม่ตกงานเลยไม่รวยแต่ว่าไม่รวยแต่ถ้าเราไปเป็นอย่างว่านะวิชาทุกวิชามันดีหมดสมมติว่าเราจบวิศวะมาแต่ถ้าเรามีวิชาเกษตรด้วยรับรองเราไม่อดขวากนักเรียนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่าก็แล้วแต่แต่ยังรักอาชีพเกษตรอย่าให้อาชีพเกษตรมันตกอับอย่าให้อาชีพเกษตรมันหายไปอีกเขาบอกว่าปี75 7อะไรเนี่ยอาหารจะขาดแคลนเมื่อก่อนเขาบอกว่าปี70ตอนนี้70ยังเหลืออยู่แต่ถ้าเกิดภัยวิกฤตขึ้นมาอย่างตอนนี้คนบ้านนอกอย่างผมเนี่ยคนบ้านนอกเนี่ยตอนโควิดเนี่ยเรานั่งหัวเราะกันคิกคักคิกคักคิกคักเราไม่ได้อดเรามีกล้วยมีเนี่ยผมตอนนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวจะเข้าไปหัดใหญ่ไปซื้อพันมะละกอที่ดั้งเดิมนะมันจะมีขายอยู่ร้านหนึ่งพันอย่างดีเลยแล้วก็พันมันญี่ปุ่นเนี่ยผมไปซื้อจากห้างมาปุ๊บพอกินเสร็จหัวมันเล็กๆก็ผมก็ตัดปักไว้เอาปลูกไว้อะไรที่มันแพงอ่ะเรามาปลูกเองไอ้ที่บ้านเราปลูกได้อย่างมันเทศญี่ปุ่นจะไม่มันแพงเราก็มาปลูกเนี่ยครับคืออาชีพเกษตรเดี๋ยวนี้ไม่มีที่ปลูกในพื้นปูนยังได้ครับต้องมาคิดนวัตกรรมอยากขวักคนรุ่นใหม่ว่าอย่าพูดคำเดียวว่าฉันไม่มีที่ฉันไม่มีเวลานะฉันไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นความรู้หาได้ที่แท้ไม่มีก็หน้าบ้านนิดหน่อยก็ได้ปลูกพริกปลูกอะไรก็ห้อยมะเขืออะไรก็แล้วแต่ได้นะไม่มีที่ไม่มีความรู้แต่คนที่พูดแบบนี้คือเขาเรียกว่าคนจนไม่ได้จนเงินนะเขาเรียกว่าจนปัญญาอยากให้คนศึกษาวิชาเกษตรขวากทุกๆคนทั่วโลกหรือว่าในประเทศหรือทั่วโลกวิชาเกษตรหรืออาชีพเกษตรเนี่ยให้มันเป็นขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งก่อนวิชาอื่นเป็นรอง แต่นี่วิชาเกษตรอยู่ท้ายสุดผมว่ามันไม่ใช่ครับในอนาคตถ้าไม่มีวิชาเกษตรทุกคนอดตายครับมีแค่นี้ครับอ๋อก็ไอ้เนี่ยครับสับปะรดเนี่ยตอนนี้ก็มีลูกก็ขายออนไลน์อยู่นะสับปะรดบูนายที่ลูกใหญ่ๆเนี่ยครับไม่มีที่ไหนนะครับที่ลูกใหญ่4ลูกกิโลหรือ3ลูกกิโลเนี่ยไหนนั้นที่ใหญ่นะเบอร์ใหญ่แต่ลูกที่เบอร์ปกติ6ลูกกิโลเนี่ยตอนนี้ก็ลูกสาวก็ขายออนไลน์อยู่หรือห้างแมคโครเนี่ยผมส่งอยู่ประมาณกลางเดือนเนี้ยกลางเดือนตุลาเนี่ยกลางเดือนกันยาเนี่ยจะมีขายเฉพาะห้างแมคโครหาดใหญ่แต่ว่าเนา
1: ะ
2: แล้วลำไยกิตันผลผลิตผมส่งอยู่ที่ห้างแมคโครห้างแมคโครก็20สาขาทั่วภาคใต้หรือว่าถ้าใครก็ติดต่อทางออนไลน์ก็ตามเบอร์บอกได้ไหมเบอร์โทรเบอร์โทรก็ให้ถ้าใครฟังก็ให้จดเลยเน
1: า
2: ะ0660757399อันนี้เบอร์ลูกสาวที่ชื่อหนิงอันนี้เขาเจ้าขายออนไลน์0980167620ของหนิงก็เบอร์ที่1นะ0660757399นี่เบอร์ลูกสาวคนโตเบอร์ลูกสาวคนเล็กก็0980167620 0894654540
1: 0894654540
2: อันนี้เบอร์ผมอันนี้คือปรึกษาเรื่องเกษตรในเพจก็กลุ่มเกษตรหนุกหนานสงขลาอันนี้พังพรเป็นคนดูแลอยู่นัตกิจชันดำหรือว่าชื่อเล่นชื่อพังพรเป็นแอดมินเพจ
1: กุ้งรับรองเลยค่ะว่าวันนี้เราได้ข้อคิดแล้วก็ปรัชญาในการทำการเกษตรแบบยั่งยืนจากคุณคำนึงมากมายเลยค่ะวันนี้นะคะรายการคุณของแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วกุ้งอรวรรณหมอยาดีและทีมงานเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็น

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 9:00
2: น.เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาล

0: ง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุมข้อต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
1: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
2: มันมาอีกแล
3: ้
2: ว
3: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
4: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
5: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: ก็เธอถึงสวยสวยใสและเธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสักครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
7: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
8: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
9: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: ยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้มาทอมเด

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ครับถูกค่อยลูกซักรวยคักรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับ
4: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: มัยร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสิรอดต้องไปกับไอ้บอไอ้สิ
3: อ้าวเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดีย้อนไปกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลาล GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
5: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888 043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
6: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยาง น้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
7: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
8: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
9: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

ัวว่าฮักน้องได้ยินบ่ล่ะบ่ดอกบ่แม่นนางอย่าคิดจังซั่นห้ามคิดเจ้านะโอ้ยเป็นบ่ได้อ้ายบ่เคยบ่จำเป็นอ้ายบ่ตัวได้เสียดอก

0: ลอยก้นย่อยก้นหักกันยังไงว่าย่อยก้นพิษกันยังไงเนาะเห็นเราว่าคุณแหวนเฮ้ยเจ้าสำคัญในหมู่การสู้บรรยากาศช่วงยุ่งวงที่สองครับผมเนาะนะฮะสำหรับบรรยากาศของรายการลึกทุ่งบันเทิงครับยังอยู่กับหมูสุรศักดิ์ที่เก่าดุมเช้าหนาคนเดิมของพี่น้องเกษตรวิสัยครับนางตุ๊บปู้อยู่หน้าใหม่คือเก่านะครับพันเรนเรดิโอนะฮะชั่วโมงสองครับเก่าในกาถึง10ในกาอีกหนึ่งชั่วโมงเนาะนะครับสาวสวยชุมพลไอ้ทอมทางอเมริกาครับเพิ่นฝากเพลงเข้ามาเสร็จเนาะทักทายพี่น้องแฟนเพลงทางจังหวัดเชียงรายเด้อแถวแม่สายนะครับเมื่อกี้แฟนเพลงเมื่อวานโทรมาคุยกันอยู่นะเมื่อวานนี้จากไหนนะแม่โทรมาทางเชียงรายนะครับแฟนเพลงทางศรีสะเกษนะครับนะฮะและกับแฟนเพลงทางอุบลราชธานีนะครับแฟนเพลงทางมหาสารคามนะฮะแฟนเพลงทางสุรินทร์นะครับร้อยเอ็ดน้ำเด้อนะครับนี่นะอยู่น้ำกันนะฮะ098ครับ8947857นะฮะ098ครับ8947857นะฮะอยากฟังเพลงใดก็ส่งเข้ามาครับบรรยากาศของความเป็นกันเองกันเองครับจะจีจ่วยมุนซึนครับบ่เงาบ่เศร้าบ่เครียดรายการนี้ไปได้ออดหลอดออดหลอดออดหลอดเดี๋ยวฮัลโหล
1: วัดดี
0: ครับโอ้บาวี่ตัวนี้โอ้บาวี่
1: ครับโอ้ยฝนตกแม่ยุ่นยุ่งเกษตรนะว่าฝนตก
0: ดีโอ้ยเป็นยังบุญยังคุ้นตกเกี่ยวกับเวยันเพิ่นบ่ได้กินข้าวยันแล้
1: งแม่เขาเหี่ยวใกล้สิเหมือนเลย
0: เด้บ่เป็นยังบ่เป็นยังเดี๋ยวกับฟื้นเดี๋ยวกับฟื้นบ้านเฮาล่อพายุจักลูกกับเขาแล้วสบายแล้วพดเอา
1: คร
0: ับยันจะท่วมนั่นล่ะ
1: ดียันยันจะท่วม
0: ท่วมตอนมาดคือปีนั้นบ่คือ
1: ครับ
0: เนาะ
1: ยันมาท่วมมันเข้ามานี่แม
0: ่มันสั่นเปลี่ยนในบ้านเฮานี่แถวลำเสียวนี
1: ่คิดฮอดไอ้นุ่มเช้าหน้าจังได๋สิได้ยินเสียงอีกเน
0: า
1: ะท่าน
0: ดอกได้ยินบ่ที่ได้ยิน 100% เพราะว่ามันออกอากาศไปให้เรียบร้อยแล้ว
1: อ๋อ
0: ทุกมื้อนั่นแหละเนาะทั้งนี่ล่ะฟังได้เด้อบ้านเฮาฟังได้อยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: โอเคมันส่งเพลงมาอีกมั้ยส่งให้มื้อนี
1: ้ขอเก็บเพลงนี่ไอ
0: ้ได้เลย
1: เอาอันนั้นก็สมิทธ์เข็ดรักแม่นเสาหยังก็
0: เกาะสมิทธ์เข็ดรักบ
1: ่ครับก็สมิทธ์เข็ดรัก
0: ได้จัดให
1: ้เพลงของอันยุกิไหทองคํา
0: เฮาโอ้ยุกิบ่เอาโอเค
1: ครับ
0: อย่าลืมเด้อผมฝากข่าวไว้ถึงแฟนเพลงเฮาเนี่ยทุกผู้ทุกคนนะ
1: ครับ
0: สาวนั่นเป็นไอ้เล่าสาวแถวสาวเสียงนั่นแม่สู่แถวปทุมรัฐเฮานั่นเฮายุ่งอยู่บ่
1: ตอนนี้ไอ้นุ่มเช้าหน้าออกรายการอันออกกันสัญญาณจะคืนนาย
0: ก็ออกของนี่แหละครับ 101.25 ของครับโซ่ส่วนเฮาก็รับฟังอยู่คืนนี้เด้อ
1: คร
0: ับ นะครับเดี๋ยวบอกกันเดี๋ยวเบิ่งไปกัน
1: เ
0: ล
1: ยเปลี่ยนพยายามหมุนฟัง
0: ได้เพราะว่าเพิ่นฟังได้อยู่แล้วน้ำมือชัดเจนอยู่แล้วบ่ต้องห่วงเนาะโอเค
1: อันคันขึ้นเงียบตัวอันตะกอนนี่อยู่บ้านน้ำวอมก็ฟังได้อยู
0: ่เอาก็ขึ้นเดียวนี่แหละ
1: ขึ้น
0: เงียบตัวของเงียบตัวแมน
1: ครับ
0: 101.25ออากาศไม่ล่าสุดจำอยู่แล้วบ่ต้องห่วงนะ
1: เคยฟังอยู่เงียบตัว
0: นั่นนะอันเดียวกันนี่นะ
1: คร
0: ับ โอเค
1: เอาอันเสียงฮอนไทอัน
0: ใจฮอนทัน
1: อันใจฮอนดันเด้อ
0: ว้าอย่างขล่มเก่าตัวนี
1: ้เบ้าเวียนก็ยังอยู่ดิ
0: เวียนบ่เวียนบอกเวียนโทรมาหาแน่ลูกไส้
1: เวียนสิ
0: ลูกไส้เฮานี่ล่ะลูกไส้นี่คมบอกโทรมา
1: คือฮอดไอ้นุ่มสาว
0: นั่นเราโทรมาเด้อเอาเบอร์นี่ไปให้เราเด
1: ้อ
0: บอกเวียนโทรมาหาเด้อโอเค
1: เอาหม้อไปทุเสียงทุสายเด้อ
0: ครับผม
1: ครับสาวบัดพลงามพิเศษสาวบัดพล
0: เจ้านี่มักเลาะ
1: ได้เลย
0: เปียจังหวัดซะบ่เปียซะบ
1: ่สาวสาวม่วงสุกกัน
0: ดิ
1: บักทุเรียนก็บ่ท่านสุกดอกไอ้สิได้บ่มกิน
0: เหยียนกินบ่เก็บ
1: ไว้ดิบ่สุก
0: โอเคได้เลย
1: ครับทุกเสียงทุกสาย
0: ครับผมโอเค
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับจังเคยเนียนบ่เก็บบ่ค่อยเคยเนียนได้บ่มีคุณสมัยก่อนนี่พอเพิ่นฝากไปครับเพิ่นไปทํางานบ่มีผู้ใดเลี้ยงเพิ่นเลยไปฝากข้างเฮียนไว้เพิ่นเข้าใส่กระตาหอยไว้จําความได้อยู่ก็มีลูกหน้ากับผมเนี่ยอายุซ้ํากันก็เป็นผู้หญิงผมผู้ชายมีบ่เขียบครับบ่สุกด้วยความอยากของเด็กน้อยเนาะบ่สุกติกูเนียน เนียนจะเป็นสุกพูดอะไรกินเนาะเออสมัยก่อนเงินสลึงกับ25สตางค์มีค่าดิเออไอติมอันสลึงครับกันไอติมเผือกคู่กันนี่มันเป็น50ตังค์โอ้ยนะครับหลับตานึกย้อนอดีตไปเนาะนะครับนี่แหละเขาว่ามันย้อนไม่ได้หรอกแต่ว่าเป็นหลับตานี่ก็เห็นภาพเหล่านั้นยังก็ยังล่างเลื่อนครับอาจจะเป็นล่างเลื่อนเพราะมันเด็กน้อยเกินนะเด็กน้อยไปเลี้ยงง้อเลี้ยงควายเพิ่นกิ่มใบก็ไปเลี้ยงควายน้ําไอ้ตอนนี้เพิ่นไปสวรรค์มื้อละไอ้ไส้ก็ได้นะครับไปเลี้ยงควายน้ําเพิ่นไปน้ําตกน้ําทาหาจับเขียดจับตะกะแตนนะครับเล่นป้ายตามภาษาเด็กน้อยเนาะเออใครอยู่ดอกเป็นเลี้ยชีวิตมาเบาแบะอยู่ว่าพี่ใครอยู่มาเสียงก่อยังเบาแบะอยู่เพื่อนคนไปสวรรค์มาแล้วจีบอกยังนะครับสู้กันไปครับถึงไหนก็ถึงนั่นชีวิตนะฮะแต่ว่าสิ่งดีๆที่ฝากพี่น้องคุณผู้ฟังนั่นคือในส่วนของกาแฟของบริษัทคอฟฟี่ฟาร์มเมอร์2024จำกัดครับย้ำครับสัญลักษณ์แก้วสีทองอยู่บนห่อมี3สูตรเด้อทีนวันเฮาจะเป็นออริจินอลห่อสีดำสีเหลี่ยม1ห่อ27ซองนะครับเอสเปรสโซ่เขียวแดงแรงฤทธิ์อันนี้เป็นแห้งสองเอสเปรสโซ่1ห่อ28ซองนะครับสูตรยาหวานแท้น้ำตาลผู้หลงคนกินน้ำตาลบ่ได้อยากกินยาหวานเป็นที่อินวันครับ3อย่างใน1ซองนะครับมั่นใจได้ย้ำสัญลักษณ์แก้วสีทองอยู่บนห่อของคอฟฟี่ฟาร์มสอบถามถูกสถานีเดี๋ยวอากาศกันอยู่มีจำหน่ายกันทั้งนั้นนะครับติดกันทั้งไหนอย่าให้หมูรับใส่โทรมาไอ้หนุ่มชนะรับใส่มา082ครับ847 7639ครับ082ครับ847 7639บอกหมอกำลังใจครับเกาะสมิทเคล็ดลักวติคุณขอมาเกาะสมิทโอ้คือพ่อบอกว่าหมู่เกาะสมิทไปเที่ยวตอนยังเรียนหนังสืออยู่เนาะครับบ่ค่อยได้รู้เรื่องเขาหรอกเขาพาไปครับหมู่บ่พาไปหมู่บอกเขาพาไปโอ้ยบ่รู้เรื่องเขาเขาพาไปใช่กับไปผมก็เลยมันนะครับใจง่ายยังไงดูเคล็ดลักกว่าดีขอใครเดี๋ยวได้ครับเบื้องก่อนมีไหมยูจิกว่าดีขึ้นมาสองเขื่อนที่นี่เอารับก่อนหนึ่งวันดีกันนะจิตเป็นนายบ้านเฮาฝนตกบ่
2: ตกอยู่เวลานี้ก็ตกปล่อยอยู่
0: ดีใจมันหาท่วมแถวปั๊มน้ำมันอยู่เลยแต่กินบรีเพ่งยังเอาจะกินแฟงเพ่งยังว่าบังดู
2: อันติดฟังอยู
0: ่เพ่งยังเหมือนที่เพ่งยังว่า
2: เสียงซอสังสาว
0: สอนใช่เมวิเชียนเสียงซอสังสาวเนาะได้ครับเดี๋ยวเขาจัดให้ครับนาย
2: จ
0: ิตโอเคครับขอบคุณนายจิตครับผมหนาไม่ครับขอบคุณครับนี่คือหม้อนางแว่งเกษตรวิสัยในเขตเทศบาลเกษตรวิสัยครับเนี่ยรับฟังอย่างชัดเจนเอ้าคงติดสายสายหนึ่งอยู่ไอ้ผู้ไอ้พ่อใหญ่คุณเขาโอ้พี่คุณเขาไอ้นุ่มคันเหรอเออนะครับเจ้าชมว่าเดี๋ยวเอออายุกี่ตั้งแผ่นแล้วฮัลโหล
3: สวัสดีครับทีมงูคนรอ
0: สีสะเกียดแว่งได้มันนี่อากาศสภาพทางคุณสีสะเกียดแว่งได้
3: สลืมสลืมสลืมสลืม
0: ก็อย่าก้นเมาบ่ซ่วงนี่บ่
3: แม่นอันเดียวกันล่ะกับซับขึ้นฮอดใหม่ๆนี่แหละ
0: เอ้ยสำคัญนี่เจ้าเจ้าเพียงไหนเขาหมดนี่มาไห
3: มคิดอย่างก่อนคนว่าเนี่ยเขาเนี่ยนะเพียงเล่าเพียงเล่า
0: เพียงเล่าเพียงเล่า
3: เพลงเล่าเพลงเล่ามักแม่ใหม่เด
0: ้อมักแม่ใหม่วันที่เอาเป็นแม่ใหม่เป็นเพลงเล่าเนาะ
3: แม่นท้อแม่ใหม่เพิ่นมาตั้งแต่กรุงเทพแล้วก็
0: เ
3: พิ่
0: นเขาล่ะเขาวะ
3: เขาทั่วเขาทั่วให้น้าสาวนั่นเด้อให้น้าสาวนั่นเด้อ
0: จ้าจ้า
3: คือทอดสาวเลยฝนตกลิ่นเนาะ
0: เลย
3: เออคือทอดแค่เทพีเลื่อนซับเนี่ยนะแห้ง
0: ฝนตกอยากแต่งงานไปไม่ได้เนาะ
3: สาวนั่นเด้อสาวมีบนต้นน้ำเนี่ย
0: จ้า
3: ผู้เพิ่นนั่นเนี่ยเมียผัวใหม่บ่เว้าน้ําเพิ่นดอกบ่บอกเป็นทานว่าจะว่าอย่าเมียผัวใหม
0: ่เอ้ยอย่าซ้อน
3: นะพ่อใหญ่นั่นแน่พ่อใหญ่ก้อนสีน้ำแน่
0: ครับผม
3: พ่อใหญ่เรียบแน่พ่อใหญ่ห้ำดื้อน้ำแน่
0: จ้า
3: พ่อห้ำดื้อละเขาโรงพยาบาลพวกเจ็บมือละ
0: เป็นยังล่ะ
3: ยังราคาเสื้อติดเสื้อยัง
0: โอ้ระวังระวังเด้อระวังระวังระวังนะครับ
3: หลายแล้ว
0: จ้าจ้าจ้าโอ้เป็นกำลังใจสุ
3: ดๆพิเศษพลังเงียบเลยทิพย์หู
0: ครับผม
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สว
3: ั
0: สดีครับโอ้เนี่ยยุกิไหทองคำจากบาวี่น้ำอ้อมเกษตรวิสัยครับผมวันนี้ขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงทั้งเกษตรวิสัยบันเกิดครับโอ้ยจะมีแห่งหัวใจได้คิดเสียงพี่น้องทั้งบ้านเฮาเนาะอยู่ดีสบายกันทุกคนนะครับบ่าวหมูสุรศักดิ์ดีเจหนุ่มชนะยังคิดถึงทุกคนนะครับ

รักนะครับเสียงซ้อสังสาวครับสอนชัยเมกวิเชียนครับจากแฟนเพลงทั้งเกษตรวิสัย101นะครับในเขตเทศบาลเกษตรวิสัยครับนะจิตอยากฟังอยู่กำลังเงียบผ่าอยู่วันวัน

ว่าผู้ใดเขาสีฝากลมมาว่าผู้ใดเขาสีฝากลมมาเจ้าบ่ลืมสัญญาจำได้บ่หนอโห้ยไปแล้วเจ้าไปเขาปากก็ดงละมวยกับการเพลงของศิลปินสอนชัยเมฆวิเชียรครับผมกับผลงานเพลงนี้เสียงซอสั่งสาวเดี๋ยวผมดึงหาเวอร์ชันเก่าๆก่อนอันนี้เก่าๆเลยเวอร์ชันเก่าๆเดิมๆเลย

พลงที่ดังสมัยก่อนครับทหารเกณฑ์ผลัดสองเนาะนะครับโอ้การดาตาวันทหารเกณฑ์ขอลาจากน้องเจ้าก็จะไปตลอดนะครับขอบคุณสำหรับพีคอฟฟี่ครับย้ำครับความดันเบาหวานไขมันทานได้เพราะว่าเป็นกาแฟที่มีสมุนไพรผสมให้ด้วยนะครับนั่นคือสมุนไพรย่าหวานนั่นคือในส่วนของน้ำมันรำข้าวครับสารสกัดจากดอกดาวเรืองดูแลด้านดวงตานะฮะระบบเข้าถ่ายวิตามินซีสูงกับนะครับมะขามป้อมส้มแขกนะครับเรื่องของระบบลงระบบเลือดจะเป็นในเรื่องของดอกคำฝอยนะครับใบแปดกล้วยนะครับเรื่องของการทำงานกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีถังเช่าผสมให้ด้วยเรียบร้อยนะครับ1ห่อ30ซอง1ซองมี15กรัมครับผมเพียง2ละ10บาทเท่านั้นนะฮะฝากไว้นะแม่เด้อนะครับกับกาแฟดีพี่คอฟฟี่ห่อสีเขียวๆครับผมนะฮะสอบถามทีมงานดีเจนักจัดรายการทุกคลื่นที่ออกอากาศนะครับผมฝากไว้หน่อยจ้าอันเบาพ่อยายคุณเขานะครับฮัทเมียใหม่ว่าดิเราว่าเมียใหม่จงกรุงเทียมคือสีขาวเนาะโอ้เจ้าเดี๋ยวจำกัดเลยแล้วเสี่ยวกว่าเนี่ยคุณเขาสิร็อกนะครับเล่าขาหล่อจ้ะฮักแม่ใหม่เพียงเล่าเราบอกอยู่อยากฟังดิเฮ้ยซีเรียสดิไปเอาเงินละว่าจะเจ้าอยากฟังแต่แม่นเนี่ยดีด้วยเนาะแม่นว่าไอ้คุณเขาจัดไปจัดไปจัดไปมาเลยจ้ากับวงการเพลงไอ้คุณเขาทั้งจะ

จบ่โอเคเอโคบ่โอเคนะครับเจ้าตื่นตื่นใจคนละว่าหมูเอ้ยเพิ่นว่าก็บรรยากาศคนสุขกายและคนสบายใจนะครับขอบคุณครับกาแฟอร่อยอร่อยนึกถึงเราเนี่ยฮะเรื่องของกาแฟดำเขาทรูแบ็กนะครับเป็นกาแฟที่ออกมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะนะครับรสชาติแท้กาแฟใต้อร่อยเข้มจุกรสแน่นอนนะฮะทั้ง52ขนาด102ครับชอบแบบไหนจัดไปครับกาแฟดำนึกถึงเราเขาทรูแบ็กนะครับมาครอบครับใจพร้อมกายพร้อมใจพร้อมกายพร้อมนะครับมีใจใจกายไม่ได้ก็หมดสิทธิ์นะจ๊ะบอกให้นะครับฝากหน่อยคุณพ่อบ้านเราคุณแม่บ้านซื้อติดบ้านไว้นะครับอุ่นใจทุกครั้งเมื่อมีมาครอบนะฮะต้องฝากไปเด้อนะครับเรื่องรูทีนวัน3สูตรครับย้ำครับสัญลักษณ์แก้วสีทองอยู่บนห่อนะครับ1ห่อมี21 2นั่นคือออริจินอลนะครับสีดำสี่เหลี่ยมนะครับออริจินอลเหล่านี้แหละนะสูตรเก่าสูตรดั้งเดิมซอบๆละมุนละมุนนะครับอร่อยมากๆนะฮะแล้วก็เอสเปรสโซเขียวแดงแรงฤทธิ์นะครับ1ห่อ28 2ครับชื่นชอบชดทำงานหนักๆพักผ่อนหน่อยๆอัดความแห้งเข้าไปกับเอสเปรสโซเขียวแดงแรงฤทธิ์นะฮะแล้วก็ตามมาด้วยกับสูตรย่าหวานย่าหวานไม่มีน้ำตาลจะได้ความหวานอร่อยกลมกล่อมมากๆนะครับ1ห่อ42นะครับเรื่องของคนที่กลัวเรื่องของน้ำตาลฝากด้วยสำหรับในส่วนของสูตรย่าหวานจ้า1ห่อ42 42หันตัวหันตัวนะครับแม่นบ่อยากได้รีบสิรีบจัดไปจัดไปจัดไปคือเก่าขับโอ้ว่าฝนเอ้ยนอนฟังเสียงฝนฝนตกดินดินหอมมินินกินไอฝนเออเอาเพียงนี้กันนะนะครับนะคือพ่อครับคือพ่อบรรยากาศเก่าๆเดิมๆเฮาสมัยก่อนอู้ยไพ่กระเป๋าเขากอทอมอครับคนกอทอมอไปพ่อแบบยินหอดบ้านยังหอดตอนนี่นะตอนในกำลังที่เขานี่ไหมไอ้นกกำลังนี่บินเขาห้องเขาห้างนี่ไหมว้ายสุดฟอดเลยอายุอาจินความลำบากเนาะเป็นว่าอ่ะสุดฟอดเพลงนี้บรรยากาศคึมฟ้าคึมฝนร้องเหมือนกันนะจักหยกกับเอาควันมาควันมาเตรียมเตรียมเตรียมครับเตรียมก่อนเตรียมเมื่อไหร่ช่วงนี้รั่นแข่งใส่ใบฝาดบนดินใจไหลเอาเฮ็ดกินหมูบ้าหมูเฮ็ดเองครับต้องชนะเจ้าต้องบ้างเห็นนะวะไปอยู่ในใครไม่ได้อยู่

0: เพราะที่นี่มันชวดชัดชวดชัดฮัลโหลครับผม
1: ว
0: ่ายังสั่นละคือเขาบ่เฒ่าบ่เป็นจังซี่แล้วยังบ่เฒ่าจังสั่นละคิดจังว่าเหงาเน
1: า
0: ะฝากกำลังใจพี่น้องบ้านเฮาเปิดโลดเปิดดังๆเปิดโลดบ้านเฮาบ่ต้องเกรงอกเกรงใจสบายดีทุกคนบ่อยสบายดีตัว
1: จ้าสบายอยู่จ้า
0: เออสุขภาพแข็งแรงนะจิตเนาะเอาส่งท้ายมาให้เพลงนึงมั้ยให้เพลงนึงสุดท้ายพอดีจะฟังเพลงไหนบอกมาให้เพลงนึงเหลือเวลา1เพลง
1: ผู้เบาใครหนอไปหน้าน่ารักนะผู้ชายว่าลองเด้
0: ผู้เบาใครหนอน่ารักดีเออผมเบิ่งให้เด้อผู้ชายลองเหมือนบ่โอเคครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับพี่ครับโอเคครับติดตามรับฟังเด้อครับผม
1: น่าสอนสบายดีบ่
0: สบายสบายพาหลานหน่อยไปโรงเรียนมื้อนี้ละมื้อแรกนี่หลานหน่อยครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับโอ้ยนะฮะผมส่งมาส่งข่าวส่งข้าวนะครับกันอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงก็ดีใจเนาะนะครับนี่ล่ะกำลังใจดีๆครับส่งกำลังใจทุกจังหวัดทุกภาคครับออกอากาศทั่วประเทศจากที่ไปอยู่จุดใดแน่นะครับแต่ว่าว่าหมูอยากให้พี่น้องมีความสุขครับนะอยากให้มีความสุขมีความสบายใจนะฮะหลายผู้หลายคนครับมีความทุกข์บางที่มันก็ทุกข์ทุกคนนะครับมีอะไรที่ซ่อนเลียนอยู่ในตัวตลอดนะครับแต่ว่าถ้าช่วงใดช่วงหนึ่งเอาเสียงเพลงคอยปลอบใจนะบางคนนะครับเพลงนี้ช่วยได้หลายอย่างเลยนะครับลองดูนะนะครับยังมือแดงก็นั่งกันนี่ก็ร้องโลดเปิดคาราโอเกะยังร้องไปครับใจมันเงียบยายขันนั่งเงียบๆมันฟุ้งซ่านเนี่ยบางเรื่องเดียวก็นั่นเลี้ยงนั่นเลี้ยงคำว่าเดี๋ยวเขาเลี้ยงนี่เลี้ยงคำว่าตำมาตำลังหน่อยนะครับยังกาแฟกินโลดครับเหมือนแก้วสองแก้วก็ซอยได้ซอยมันมีความกระปี้กระเป๋าขนาดไรยังอยากเป็นกาแฟดำพออยากกินกาแฟดำอยากกินยังไงก็กินกาแฟดำนะครับในคอร์ดเขาตะลุแบกนะครับเดี๋ยวเป็นที่บ้านกินได้สามสูตรทุ่มบ้านเนาะนะครับสัญลักษณ์แก้วสีทองอยู่บนห้องครับขันกินสมุนไพรที่ผสม

ผู้เบากับผู้เบาผู้เบาเพลงสวดไม่ตาหักเอ้ไข่น้อไข่น้อยเนาะเออขันไข่น้อไข่น้อยเดี๋ยวผมเบิ่งให้นะครับไม่อยู่ผู้เบาผู้เบาผู้เบาผู้เบานี่แหละนะฮะเดี๋ยวดูให้อีกทีผู้เบาเออนะครับผมดูให้อีกทีก่อนนะไม่แน่ใจนะครับตึ๊ดๆๆนะอยู่ไสนออยู่ไสนอนะเดี๋ยวดูซิอยู่ที่ดูที่ดูที่ดูที่ดูที่นะครับยังผู้บ่าวเพิ่นผู้แฟนเพิ่นต้องใสนะครับเดี๋ยวๆผมดูให้นะครับไม่เจอเลยนะจิตเอ้ยนะครับผู้บ่าวผู้บ่าวเอางี้ครับมาเล่นหรือเวอร์ชันนี้ให้กันแล้วกันนะครับส่งท้ายในจิตเนาะเกษตรวิสัยนะครับกับเวอร์ชันนี้ครับจัดไปครับขอเล่นผู้เบาเท่าเสาไอจีนั่นก็แล้วกันในจิตนะส่งท้ายครับจงเลยประกันเลยจนตังสวัสดีครับพรุ่งนี้เจอกันครับผม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบดเติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิกออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยา

0: เอือกแต่อย่าไม่สู้นิไม่สู้นิไม่สู้นิกระเด้อเจ้า
1: ก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
2: ไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี
3: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
4: ้าวทำไมล่ะเธอ
3: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
4: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
5: กาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
6: การเวลาเป็นสิ่งที่สูตรความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองปอกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
7: ยังงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามมากมาก
8: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
0: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง

0: โอโมสันชายหอมแดดลูกลิ้นอับแม้สักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสากรวยคักรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกทรัพย์
4: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสองนี้เท่านั้นสำเร็จ

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูสิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อมสิรอดตองไปกับไอบอไอสิ
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
4: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกตก๊อกๆแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
5: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
6: เตรียมตัวให้พร้อม ร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าลาดพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าลาดพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าลาสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พารามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พารานี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พารานี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาราตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลรวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเพื่อล่าก็บ่มีเพื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าลาดพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าลาดพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าลาดพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าลาดพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงปัญหาของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เกิดขึ้นแต่ละปีแต่ละฤดูกาลเกิดขึ้นบ่ซ้ําอันซ้ําแนวบ่ซ้ําแบบเก่าจักเถื่อปัญหาแต่ละปีแต่ละฤดูกาลนี่ก็หลายหลายบ่ว่าสิเป็นเรื่องของเชื้อรากวนจิตกวนใจอยู่ในสวนยางล่าดําล่าชมพู่ล่าย่อยโอ้ยแต่ละปีนี่อุกใจซะเหลือเกินนะครับซ้ำมีน้ำผลผลิตก็ได้บ่เต็มมิดเต็มหน่วยน้ำยางไหลกระปิดกระปล่อยไหลกระท่อนกระแท่นน้ำยางไหลบ่สม่ำเสมอไหลออกมาอย่างสีน้ำเลี้ยงหลายกว่าน้ำยางนะครับเปลือกก็แข็งหน้าก็แห้งกรีดก็ยากโอ้ยกรีดนี่หัวสั่นหัวค่อนนะครับแผลที่กรีดก็น่านเศร้าเปลือกก็น่านห่มโอ้ยปัญหาแต่ละปีนี่จักสิเฮ็ดจังได๋สำหรับมื้อนี้นะครับสำหรับมื้อนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่ฟังผมเอกโซเล่อยู่ในขณะนี้เศร้านักอกนักใจใดแล้วนะครับผมมีของดีมาฝากมีของดีมาตอนนะครับ โซเล่ผ้าลาดพี่เมียมฝาสีทองครับโซเล่ผ้าลาดพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางข้นเปอร์เซ็นต์สูงยางบ่รีบบ่ฟอน้ำหนักดีดีนะครับกับการใส่โซเล่ผ้าลาดพี่เมียมฝาสีทองใส่ไปแล้วนี่ติอีพอยแม่เปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดนะครับซอยขยายท่อน้ํายางเฮ็ดให้ท่อน้ํายางบ่อุดตันไหลแต่น้ํายางน้ําเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับไหลแต่น้ํายางน้ําเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาแล้วปัญหาที่อีพอยแม่นักอกนักใจมาตลอดนั่นก็คือเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดําราย่อยราชมพูเจอโซเล่ผ้าราพี่เมียมเข้าไปนี่ติว้ายหายเกลี้ยงตับพุ่นเด้ปัญหาพวกนี้สิเบิดไปด้วยโซเล่ผ้าลาดพี่เมียมนะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลที่กรีดเปลือกหุ่มเร็วหุ่มไวนะครับหน้าบ่แห้งเปลือกบ่แข็งผลผลิตนี่โอ้ยน้ำยางไหลสม่ำเสมออีพอยแม่นะครับผมเอกโซเล่ครับบ่ท่านอยากให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเสื้อพ่อปันใดดอกแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ลองเบิ่งนะครับกับการใส่โซเล่ผ้าลาดพี่เมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นท่าได้500ต้นป๊าดบ่ธรรมดานะครับท่าได้บักหลายหนึ่งเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดประหยัดราคาก็บ่แพงครับขวดหนึ่งราคา350บาทเท่านั้นเองครับราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับซอยให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาประหยัดต้นทุนในการซื้อน้ำยาท่านายางมาใส่นะครับ เพราะว่าโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองตัวนี้นะครับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองตัวนี้บ่แม่นสารเหล่งเด้ออีพ่อยแม่ย้ําให้ฟังคักๆครับบ่แม่นสารเหล่งนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ํายางเป็นยาบํารุงอยู่ในตัวนี้เลยนะครับอันนี้พ่อท่าไปแล้วนะครับซึมรวดเร็วท่านอกท่านใจนะครับไปซอยกระตุ้นการไหลของน้ำยางนะครับเฮ็ดให้น้ำยางไหลสม่ำเสมอซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงไว้ให้ไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงนี่บ่ต้องไหลปนออกมานะครับสำหรับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองคันพี่น้องเกษตรกรเฮาพากันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงแล้วฝนตกห่ำบ่ต้องท่าใหม่บ่ต้องท่าซ้ำเด้ออีพ่อยแม่ท่ากรีดได้เลยนะครับลองเบิ่งครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากได้ผลผลิตหลายอยากให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดเชื้อราบ่กวนกิดกวนใจเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายน้ำยางเข้มข้นเปอร์เซ็นต์ยางสูงนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วมันสิเป็นจังไดมันสิเป็นคือผมบ่าวเอกโซเลเว้าบ่มันต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งครับผม

少嘞怕辣拼命发洗头，少嘞怕辣拼命发洗头。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่ครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬนะครับเดี๋ยวสิให้คุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับว่าเพิ่นชื่อว่าจังไหนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวจักหน่อยนะครับเชิญครับ
1: ชื่ออุไลมั่นพุทธจักรเด้อค่ะเด้ออยู่บ้านพักแวนค่ะบ้านเลขที่78หมู่4ตำบลสีชมพูอำเภอพรเจริญค่ะจังหวัดบึงกาฬค่ะ
0: ชื่อว่าอุไรวันคุณพี่อุไรวันพุทธจักรนะครับเนาะชื่อเหรียญชื่อว่าไงเนาะ
1: ชื่อว่าย่ายเตียงค่ะ
0: โอ้ยชื่ออีนี้คือชื่อเหรียญมันคือคนละฝ่าเน
1: า
0: ะบัดชื่ออีนี้ชื่ออุไรวันชื่อเหรียญชื่อ
1: ย่ายเตียง
0: ย่ายเตียงคุณพี่เตียงนะครับถามก่อนเฮ็ดสวนยางนี่เฮ็ดหลายบ่เฮ็ดจักไร
1: ประมาณ13ไร่นี่ล่ะ
0: ประมาณ13ไร่
1: ค่ะ
0: บ้านนี่ผลผลิตเฮาเป็นยังไงแน่ตั้งแต่เริ่มกรีดมานี่ตั้งแต่เริ่มเปิดนายางนาแรกๆมานี่ผลผลิตเป็นยังไงเนี่ยครับ
1: ก็ดีอยู่ค่ะแต่ว่าก็ท่าแน่บ่ท่าแน่เนาะค่ะยากอ่ะคันมื้อใดย่ําวิกใดเฮาท่าจังซี่มันก็ออกแบบอันนี้อยู่กับไข่แน่คันแต่ว่าก็บ่ได้ท่าดูแม่ค่ะเดือนละเทื่องซี่นะ
0: หมายความว่าแต่ก่อนนี่ผลผลิตน้ํายางนี่เฮาก็เคยซื
1: ้อ
0: น้ํายาท่านายางเร่งน้ํายางของบริษัทอื่นของยี่ห้ออื่นมาใส่แม่นบ
1: ่
0: ใส่ตามท้องตลาดนี่แม่นบ่
1: ค่ะ
0: มันเป็นจังได๋แน่ใส่ของตามท้องตลาดทั่วไป
1: ก็หาลังเทื่อหาลังยางก็ออกอยู่ห่างยางก็บ่อันนี้ปานใดค่ะมันก็แล้วแต่เนาะ
0: ครับ
1: คันส่วนมากก็สิเป็นหันเฮาท่านี่ก็มันน้ํามันสิเป็นยางมันสิบ่ข้นหั่นแม่ค่ะ
0: โอ้น้ําเลี้ยงมันไหลปนออกมา
1: แม่นค
0: ่
1: ะ
0: ไหลออกมาหลายบ
1: ่ก็หลายอยู่เด้ยามเฮาข้นมันสิเป็นมันสิบ
0: ่มันบ่ข้นมันเป็นจุงเลี้ยงเปอร์เซ็นต์น้ํายางมันบ่เข้มข้น
1: จ้า
0: บาดพ่อจับตัวกันเป็นก้อนเราเป็นยังไงมันฟอลงบ่มันรีบบ
1: ่น้ำหันแล้วเป็นคือฟองน้ำนี่ล่ะเป็นคือเข้าใส่ฟองน้ำนี่ล่ะจ้ะ
0: มันฟาว
1: แมนค่ะ
0: น้ำหนักบ่ดี
1: บ
0: ่ก้อนบ่แข็งบ่แกน
1: แมนจ้ะ
0: เปลือกเป็นยังไงครับตอนใส่ของบริษัททั่วไปตามท้องตลาด
1: คันเข้าอันนี้เนี่ยมันก็อยากเป็นคือจังอันยังก็ไม่แห้งนี่แม
0: ่โอ้เปลือกแข็งยามกีดดังแขกแขกแขก
1: เล
0: ย
1: มั้งเดี๋ยวเที่ยวหาตะมีดพิษตะกันฝนมี
0: โอ้คือเมาดีใช่ป่ะหาแต่มีดพิษแต่กันกับผัวได้เนี่ยเนาะโอ้แสดงว่า
1: แต่ฝนมีบ่เขา
0: เปลือกยางแข็งหลายบอกแต่ผัวรับมีดก็เลยพิษแต่กัน
1: แมนค่ะอันนี้เรื่องจริงเด
0: ้โอ้เรื่องจริงนะพี่น้องคุณพี่เตียงว่าเป็นเรื่องจริงเพราะเปลือกแข็งใส่น้ำยาเร่งน้ำยางใส่น้ำยาท่านายางของยี่ห้ออื่นของบริษัทอื่นตามท้องตลาดพิษกันแต่กับผัวย้อนไล่ผัวไปรับมีดเพราะฉะนั้นเปลือกมันแข็งกันมาถามก่อนมารู้จักโซเล่พาล่านี่ไปรู้มันแต่ทางใดก่
1: ออันเพิ่นมาให้ร่องเบิ่งอยู่ค่ะไปขายยางหาร้านยางหาบัดนี้หน้าผู้นึงเพิ่นเลยว่าเอาไปใส่ในร้านนั่นหน้าใส่แล้วคือดีแท้ว่าซั่นบ่มีน้ําเลี้ยงแล้วซั่นก็เลยเอาร่องมาค่ะ
0: ไปขายยางอยู่ร้านยาง
1: เมียนค่ะ
0: ก็เลยไปพ่อพี่น้องเลยเว้าฟังว่าเอาไปใส่ในร้านใส่แล้วนี่ดีจังซี่บ่
1: เป็นหน้าค่ะเพิ่นเป็นหน้าเด้ผู้นั้น
0: เสื้อเพิ่นบ่ที่แรก
1: ก็อยากร้องหั่นล่ะค่ะเพิ่นก็เลยเอามันเพิ่นมาร้องร้องมึงเอามาท่ามือแรกบ้ามันคือใส่ปะน้ําให้รู้บ่อยมันสิเป็นยาง
0: ว่าแม่น้ําให้รู้บ่อยพอท่ามือแรกเป็นจังได๋ก็ควบขึ้นเฮาพอเปิดฝาออกมากําลังสิจุ่มขึ้นว่างได๋ก็มันเป็นยางให้บ่เน
1: า
0: ะ
1: ว่าถามว่าเลยเด้มันคือใส่เสร็จแล้วเฮาตู่ว่ากันเด
0: ้
1: มาท่าแล้วมากรีดเบิ่งอ้าวคือเข่าท่าของเพิ่นอยู่
0: มันเป็นจังได๋เข่าท่าบ่ให้เพิ่นฟังกันน่ะมันเป็นจังได๋พอท่าแล้วพอกรีดมันเป็นจังได๋เปลือกนิ่มขึ้นบ
1: ่แม่นค่ะ1เปลือกนิ่ม2เวลาเฮาคนอันท่าเป็นยาทั่วไปนะมันสิคนมันสิ
0: จุ่มแรงๆเนาะมันบ่คนเด
1: ้อยุ่ยยุ่ยยุ่ย2
0: โอ้อันนี้คน2 3บาทเริ่มเหนียวตุยเหนียวตุยเขาแม่นบ่น้ําเลี้ยงก็บ่ค่อยมีแม่นบ
1: ่เวลาตอนที่อันที่เฮาอันยังบ่ทันได้คนนั่นแม่จ้ะมันสิเป็นคืออันนมข้นนี่แ
0: ม่โอ้คือนมข้น
1: จ้ะแม่นสีมันสิคือนมข้นเลยเวลาเฮา
0: แสดงว่าความเข้มข้นของเปอร์เซ็นต์ยางนี่สูง
1: แม่นค่ะ
0: บ่เป็นจุงเลี้ยงคือคูเทียที่ผ่านมาแม่นบ่
1: อ
0: ัน
1: นี้คักอยู่เด้ก็เลย
0: คักอยู่
1: เข้าท่าแท
0: ้เข้าท่าแสดงว่าคุณพี่เตียงนี่ประทับอกประทับใจบ่กับโซเลพารา
1: ใครอยู่จ้ะ
0: ใครอยู่ยังสิใส่ต่อบ
1: ่คิดว่าสิใส่อยู่ค่ะมัน
0: โอ้ขนาดของดีบาดนี้ยังคิดว่าสิใส่ต่อ
1: หันมาคิดว่ามันนั่น
0: มันเป็นจังได๋ครับ
1: ค่ะมันสิสภาพนี้ตลอดก็ซื้อว่าสิเอาอันนี้ล่ะมาใส่ค่ะ
0: โอ้มันมีแต่สิดีไปหน่า
1: แม่นบ
0: ่แม่น
1: อันตามที่เห็นมานะ
0: เป็นยังไงครับบ
1: ่เฮาใส่ดีๆอยู
0: ่แม่นบ
1: ่บาดซื้อไปอีกเรื่อยๆบัดยางก็อยู่ซื้อๆคือแม่นยางลึงคือแม่นยาเพิ่นบ่ดีซั่นเด้อันสิเป็นซุ่งนั่นบ
0: ่เอายืนยันให้พี่น้องฟังนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่ฟังผมกับแม่เตียงเว้าให้ฟังอยู่ในขณะนี้นะครับโซเล่พารามีแต่สิเพิ่มคุณภาพให้มันดีกว่าเก่าจังตัวนี้ที่เฮ็ดมานี่คือ เปลือกนิ่มกรีดง่ายขยายทอน้ำยางยุดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลออกมาให้ไหลแต่น้ำยางป้องกันพวกเชื้อราว่าสิเป็นราดำราชมพูราย่อยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่หายเร็วพุ่นบ่ธรรมดาเลยที่สำคัญน้ำเลี้ยงบ่ไหลออกมาน้ำเฮ็ดให้ต้นบ่ส้มมีแต่สิเฮ็ดให้มันดีไปนามั่นใจได้คันยืนยันจังซี่แล้วยังสิใส่ต่อบ
1: ่ใส่อยู่ค่ะ
0: อยากให้คุณพี่เตียงนี่ฝากอีหยังถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่คือเฮาที่เพิ่นบ่ทันได้รู้จักโซเลพาราฝากความประทับอกประทับใจของเจ้าของนี่ที่พอใส่แล้วเป็นจังได๋เว้าให้เพิ่นฟังนําหน่อยครับเชิญครับ
1: จ้ะก็อยากให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาเนาะค่ะเนาะใส่ลองเบิ่งคือเพิ่นว่านี่คืออันยายเตียงนี่ใส่แล้วกีดเบิ่ง2เมตรแล้วก็คือเขาท่าประทับใจของเพิ่นอยู่ค่ะดีของเพิ่นอีหลีอยู
0: ่ก็
1: อยากให้ลองเบิ่งค่ะอยากให้เปิดใจใส่ลองเบิ่งว่าเป็นจังได๋จังซี่นะคะ
0: นี่คือเสียงจากปากคุณพี่เตียงนะครับ
1: อันนี้บ่แม่นน้ามาเด้อันนี้ใส่เองมาแล้ว
0: บ่แม่นน้ามาบ่ได้ย่างนะเพิ่น
1: บ่ได้จ้าง
0: โอ้จะนําหากันกันล้อสวนยางลงหน้าลงหลังอยู่พี่น้องเอ้ยสวนสิบ่พอเว้าด้วยความประทับใจเว้าจากความจริงใจ
1: ใจจริงนี่ล่ะ
0: เออบ่ได้ตัวดอกหน้าตาเจ้าบ่เป็นแต่ตัวคนหรอก
1: ตัวบ่เป็น
0: คิดบ่เป็นเอาบอกบ่อยู่บ่เซาแนะนําตัวอีกเทื่อนึงครับก่อนสิจากกัน
1: จ้า
0: ครับผม
1: กะอันชื่ออุไลวันพุทธจักรหรือว่ายายเตียงเด้อค่ะเด้อบ้านพ
0: ัก
1: แวนบ้านเลขที่78หมู่4ตำบลสีชมพูอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬค่ะ
0: นี่คือเสียงจากปากคุณพี่เตียงหรือว่าคุณพี่อุไลวันนะครับบ้านน้องพักแวนตำบลสีชมพูอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงกาฬนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่ฟังผมเอกโซเลสัมผัสคุณพี่เตียงอยู่กะอยากให้เปิดอกเปิดใจมาใส่ลองเบิ่งนะครับสำหรับโซเลพาราเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายซอยป้องกันเรื่องของเชื้อราดำราชมพูได้ดีดีพี่น้องและที่สำคัญไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลพี่น้องเอ้ยไหลแต่น้ำยางแบบนี้บ่มีน้ำเลี้ยงนะครับเวลาคนเป็นก้อนนี่จับโตกันน้ำหนักดีดีนะครับสำหรับวันนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนใจเข็บใจจนร่ำรวยกันทั่วหน้านะครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวหน้าเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกับผู้ใดบ่ทันได้ใส่กับให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะมันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือได้ครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลรวดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเที่ยล่าก็บ่มีเที่ยล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่

ผมเอกโซเลมีแนวมาบอกให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางฟังเกี่ยวกับเรื่องของน้ำยาท่านายางเพราะว่ามีพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆเขตหลายๆจังหวัดนะครับเคยถามเบาเอกโซเลมาสิเน่เบาเอกโซเลเจ้าก็หามาให้แน่เป็นหยังน้ำยาท่านายางแนวท่านายางที่มันท่าแล้วเฮ็ดให้น้ำยางไหลดีๆแต่ว่าน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกกะนิ่มกีดกะง่ายหามาให้เนี่ยเป็นยังเพิ่นว่าดิคันอยากให้ดีก็นั่นน่ะติซุ่มเชื้อล่าดำล่าชมพูล่าย้อยนั่นถ้าลงไปแล้วให้มันเสียไปเลยให้มันหายไปน้ำกันนั่นมันมีบ่เจ้าลองคิดคนเจ้าลองหามาให้หมู่ไข่ใส่เนี่ยเป็นยังเพิ่นพากันว่านะครับมาแล้วครับพี่น้องมื้อนี้มาแล้วนะครับสิ่งที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอยากได้สิ่งที่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอยากใส่นะครับโซเล่พาล่าพิเมียมฝาสีทองครับโซเล่พาล่าพิเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางใส่แล้วนี่ที่พ่อยแม่เอ้ยใส่ดีดีเปลือกยางนี่เปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้กับบสรุดมีดนะครับซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับเฮ็ดให้น้ำยางเฮานี่ก้อนแน่นก้อนแกนก้อนแข็งบ่เป็นโฟมบ่ฟาวบ่รีบบ่ฟอบ่ทันน่ะสำหรับก้อนยางน้ำหนักดีดีนะครับซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาเรื่องของเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูนะครับหรือว่าโรคไฟท็อปทอลาดโรคที่พี่น้องเกษตรกรแนมเห็นใบเหลืองๆแล้วขูลงดินคักๆนั่นล่ะเขาเอิ้นว่าโรคไฟท็อปทอลาดนะครับโรคไฟท็อปทอลาดโซเลพาราพิเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองซอยพี่น้องเกษตรกรได้ครับซอยป้องกันเรื่องของเปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่าข้นเน่าได้พร้อมนะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่กรีดไปนี่แผลบอบบอบซ้ำเปลือกหุ่มเร็วเร็วนะครับเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างอย่างแน่นอนครับสำหรับโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองนะครับขนาด500 ซีซีสามารถท่าได้500 ต้นนะครับขนาด500 ซีซีสามารถท่าได้500 ต้นราคากับบ่แพงครับราคากับบ่แพงนะครับขวดนี้ราคา350 บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350 บาทท่าได้ตั้ง500 ต้นนี่พ่อไอแม่นะครับบ่แม่นหน่อยๆนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดประหยัดท่าลงไปแล้วมันดูดซึมไว้มันออกฤทธิ์ได้ท่านอกท่านใจพี่น้องเกษตรกรนะครับหลังจากท่าไปแล้วนี่ติพ่อไอแม่คันมันเกิน3ชั่วโมงแล้วฝนตกห้ำฝนตกถือกน้ำถือกบ่ต้องท่าซ้ำนะครับบ่ต้องท่าซ้ำเด้ออีพลอยแม่นะครับเวลากรีดนี่ห้วยน้ำยางไหลน้ำก้นมีดรีดๆๆพุ่นแล้วทกมีดเกี่ยวบ่ทันพุ่นมานะครับโอ้ยบ่าวเอกโซเล่เอ้ยหลังจากที่ใส่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองแล้วติคอยว่ามันกรีดกกนิ้วว่ามันกรีดกกกล้วยก็บ่ปานกรีดนี่มนิ่มกรีดง่ายง่ายแต่กี้นี่กรีดดังแคแขกอยู่ว่ามันเสียงนาฬิกาปลุกเนี่ยหน้าขึ้นทั้งฟางสิว้ายสั้นฮอดปลายพุ่นแล้วไข่นกตกลงใส่หน่วยตาพุ่นได้บ่ธรรมดานะครับปลายสั้นอยู่เที่ยๆนะครับแต่กี้มันเปลือกมันแข็งบ่ต้องเสื้อผมเอกโซลีทั้งหมดครับบ่ต้องเสื้อทั้งหมดอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับมีหยางอยู่หลายๆไรก็บ่ต้องเอามาทดลองทั้งหมดบ่ต้องเอามาท่าเอามาใส่ทั้งหมดนะครับเอามาจัก10ต้น20ต้นจักแถว2แถวเบิ่งก่อนก็ได้นะครับเอามาท่าเบิ่งว่ามันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเลเว้าบ่แล้วลองเปรียบเทียบเบิ่งกับสารท่าหน้ายางหรือว่าน้ํายาท่าหน้ายางที่เคยใส่มาก่อนหน้านี้ว่าพอใส่โซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองแล้วมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่มันต่างกว่าเก่าหลายบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122อยากเบิดหนี้เบิดสินอยากลืมตาอ้าปากได้อยากมีเงินหลายๆในถุงส่งหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทอง
โซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

马了马了，说了怕那皮面发洗汤，说了怕那皮面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้น

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่พี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวเสคุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านใดนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ดิฉันนางปณีอันพลัมจ้ะ
0: ครับผม
1: บ้านเลขที่24หมู่11บ้านโคกค่ะอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารจ้ะ
0: เฮ็ดหยังจักไรอีแม
1: ่12ไร่จ้ะ
0: 12ไร่โอ้เป็นคนมีเงินแน่อยู่ตัวนี้เฮ็ดอยู่12ไร่เฮ็ดมาโดนไปหยางเฮาจักปีแล้ว
1: หยางน่ะก็หลายปีแล้ว7 8ปีนั่นล่ะ
0: 7 8ปีที่กรีดมันบ่
1: จ้า
0: แสดงว่ากะอายุหยางก็ประมาณ10กว่าปีเนาะกับตั้งแต่เริ่มปลูกมาบาดถามก่อนบาดนี่เฮ็ดสวนหยางมานี่เป็นจังได๋ผลผลิตถูกอกถูกใจเจ้าของบ
1: ่ออกก็บ่อยากออกปานใดมาใส่อันนี้บ่คือจังดีขึ้นซะดอก
0: โหมาใส่อันนี้กันทรงดีขึ้น
1: หยางน่ะมันอ่อนขึ้นแล้วก็กรีดกันออกสม่ำเสมอ
0: บาดถามแม่ป่านี้ก่อนตอนที่ผลผลิตแม่มันบ่ค่อยได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยบ่ได้เต็มที่นะผลผลิตมันลดลงเคยไปซื้อน้ำยาท่าหน้ายางหรือว่าน้ำยาเร่งน้ำยางมาใส่บ
1: ่เคยอยู่จ้ะเอามาใส่แล้วมันสิออกอยู่เบิดมือเบิดเบนเบิดคืน
0: ที่มันออกคักออกแน
1: ่ออกคักออกแน่มันบ่หยุดจักเสียบัดหยุดเลยหยุดเลยขาวขลานบัดน
0: ี้โอ้บัดหยุดหยุดเลยกีดจังไหนก็บ่มี
1: บ่มีบัด
0: บัดนี้ตอนใส่ของคลองตลาดทั่วไปนี่มันเป็นจังไหนในเปลือกมันเป็นจังไหนเปลือก
1: เปลือกมันสีเหลือง
0: เปลือกเหลืองแข็งบ่อีแม่
1: แข็ง
0: เปลือกแข็งเปลือกเหลืองพร้อม
1: จ้
0: ะแล้วบัดนี้น้ำยางที่ไหลออกมานี่มันมีน้ำเลี้ยงปนมาบ่ตอนใส่ของคลองตลาดทั่วไป
1: มันก็มีแล้วน้ำเลี้ยงออก
0: หลายบ
1: ่หลายครึ่งต่อครึ่ง
0: ครึ่งต่อครึ่งบัดนี้คุณแม่บัดนี้เห็นจังซั่นตกใจบ่
1: เออก็ว่ามันหวยมันสิเบิดแล้วน่ะมาว่ามันไหลออกนี่ไหลบ่หยุดบัดถ้ามันหยุดแบบไปกีดบ่มีมันนี่ขาวขลัน
0: โอ้ซื้ออยู่ตอนไหลนี่ไหลจนเป็นตะยาน
1: ไหลจนเปลี่ยนกระโปะแล้วเปลี่ยนกระโปะอีกจนบ่ได้เฮ็ดหยังมาเผาอยู่เบิดมือมันเลยย่านมันเบิด
0: ย่านมันเบิดย่านมันตาย
1: เออก็เบิดอีหลี
0: เบิด
1: บ่มี
0: บัดนี้ถามคุณแม่ป๋านี่ก่อนมารู้จักโซเลพาร่านี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: อันเซลแมนเพิ่นมาขายมา
0: โอ้เซลมาโฆษณามาขายมาออกพื้นที่
1: จ้า
0: เห็นปุ๊บเสื้อเขาเจ้าเลยบ่ฮึจังได
1: ๋ก็บ่ได้เสื้อแม่ก
0: ็บ่ได้เสื้อ
1: เออบ่เสื้อเบิ่งหมู่เขาว่าไปลองเบิ่งเพิ่นก็เลยให้ขวดน้อย
0: ๆโอ้ขวดทดลอง
1: จ้าซ้ำขวดกระทิงแดงนี่ล่ะ
0: บ่ทันได้กล้าซื้อ
1: ครึ่งนึงเพิ่นให
0: ้โอ้เพิ่นให้ครึ่งขวดซ้ำขวดน้อยๆขวดกระทิงแดงนี่ล่ะแม่นบ่
1: แม่ล่ะไปทาต้นที่มันบ่ออกนั่น
0: โอ้ก็เลยเอาไปลองต้นที่บ่ออกมึงเบิ่งมาดิ
1: เดี๋ยวไปทาเบิ่งเพิ่นว่าทาแล้วนั้น24ชั่วโมงเลยจังกีดเพิ่นว่า
0: ครับ
1: แม่ก็ไปทาเบิ่งแล้วทาแล้วไปกีดเบิ่งมันคือ
0: มันเป็นจังไดต้นบ่เคยออกนี่บ่ไปทา
1: เคยออกมันละออกบัดนี้ก็เลยไปเว้าให้หมู่ฟัง
0: ฮะ
1: หมู่เขาก็อยากได้

0: บาดบาดเนียนคุณแม่เห็นยังสันดีใจบ
1: ่เออก็ว่ามันสิบ่เบิดบ่ของย่านมันเบิดคือเก่า
0: โอ้ย่านมันเป็นคือเก่าบาดคุณแม่ก็เลยซื้อขวดนึงมาใส่ซะเกินแม่นบ
1: ่หมู่เขานั่นซื้อเอาเป็นขวดไปจ่อเบิ่งเขาว่า
0: ไปจ่อเบิ่งเขาซะเกิน
1: เฮ้ยของโตนั่นเพิ่นว่าเพิ่นว่าคักอยู่เพิ่นว่า
0: เจ้าของก็เลยได้ซื้อมาใส
1: ่เจ้าของก็เลยสั่งมาบัดนี้สั่งมาเพิ่นก็มาส่งให้หมู่ก็ขอสั่งเพื่อเนี่ยเด้อเพิ่นว่า
0: โอ้คุณแม่ป่านี่ก็เลยสั่งมาใส
1: ่
0: บาดถามคุณแม่ก่อนพอใส่ไปได้สักพักนึงเปลือกมันเป็นยังไงอีแม
1: ่เปลือกมันสีนิ่ม
0: เปลือกนิ่ม
1: จ้ะสนุกกับว่ามันนิ่มผิดปกติกว่าที่เฮาเคยกี
0: ่โอ้ที่ผ่านๆมามันเปลือกนิ่มกว่าเก่า
1: ฮะที่ทั้งที่เฮาทาเลยเนาะอันเฮากีดออกแล้วอันที่ยางทายาทาน่ะมันก็ยังนิ่มลงไปนิ่มลงไป
0: บาดนี้น้ำยางที่ไหลมามันมีน้ำเลี้ยงบ่ย่ําแม่หยอดน้ำกรดมันมีน้ำเลี้ยงบ
1: ่บ่มันมีแต่น้ำยาง
0: มีแต่น้ำยางแบบนี้เลยแข็งโกรบว่าดึกหัวแตกคนตัวนี้มันแข็งกัก
1: จ้า
0: บาดนี้คุณแม่ป่านี้ใส่แล้วประทับอกประทับใจบ่อีแม
1: ่แม่ก็ว่าดีว่าคักอยู
0: ่ว่าคักอยู่ยังสิใส่ต่อบ่
1: จ้าว่าสิใส่ต่อสร้างเพิ่นอีกดูนึ
0: งสร้างเพิ่นอีกอยู่เนาะ
1: จ้า
0: อยากให้คุณแม่ป่านี้ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเล่พาราคือคุณแม่นี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังอยากให้เพิ่นใส่คือจะของเบาๆเพิ่นฟังจังหน่อยคุณแม่เชิญครับ
1: เออมาใส่คือแม่และแม่ก็ใส่ลองเบิ่งรถว่ามันดี
0: ครับ
1: ติดใจเลยอยากใส่อีกบ้าน
0: อยากใส่อีก
1: เออ
0: เราสิใส่ต่อ
1: สิใส่ต่อ
0: เอานี่คือเสียงจากฝากคุณแม่ป่านี่นะครับก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณแม่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับคุณแม่เชิญครับ
1: อยู่บ้านข้อด้วยจ้า
0: ครับผม
1: ที่4หมู่11
0: ครับ
1: ตำบลบ้านข้ออำเภอคำศรีจังหวัดมุกดาหารจ้า
0: ชื่อว่าคุณแม่
1: คุณแม่ป่านี้อันพันลำจ้ะ
0: นี่คือเสียงจากปากเกษตรกรผู้เพิ่นใส่โซเล่พาราอีหลีนะครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคานะครับต้องโซเล่พาราเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางไหลไหลแต่น้ำยางอีพอยแม่น้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมานะครับต้องโซเล่พาราสำหรับมื้อนี้ผมกับคุณแม่ป่านี้ฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้ซ้ำนี้นะครับจังพ่อๆกับผมเอกโซเล่ในทิพนาว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่ผ้าล่า
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
3: ขณะนี้เวลา11นาฬิกา
4: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
5: โรคฤทธิ์ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
6: มันมาอีกแล
7: ้
6: ว
7: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
8: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้ว

0: แล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
1: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาเท่าการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
2: ก็เธอจึงสวยสวยใช่แต่เธอจึงหวานหวานหวานถึงเธอจึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
3: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
4: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
5: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็น

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
2: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักกลางคืน
1: ครับถูกค่อยลูกสักรวยค่ะรวยแน่เด
2: ้ออยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับแจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเข็นและรูปประพันธ์สังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
1: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบ.ต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงาม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
2: ไหวบอละน้องพร้อม
3: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าสร้อยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
4: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
5: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
6: บุญบังไฟ
7: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบรถแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดคือครบ10,000บาทรับ ับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มจริงไงทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาล่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวหน้าเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาล่านี่ครับชาวสวนยางนำยางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำยางเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเล่พาล่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วได้ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะมันดีซะเหลือเกินโซเล่พาล่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือได้ครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองยางไหลโลดไหลลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มกว่าเก่า
8: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเที่ยล่าก็บ่มีเที่ยล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบไม่ขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงบ่าวเอกโซเล่บอกไปแล้วอีพ่อไอ้แม่ก็ใส่มาคักอยู่หรอกน้ำยาท่าหนายางแนวท่าหนายางเฮ็ดให้น้ำยางไหลๆนี่ตั้งแต่เฮ็ดสวนยางมานี่โอ้ยใส่มาคักแล้วเพิ่นว่าเด้ยี่ห้อนั่นยี่ห้อนี่เพิ่นก็ไล่ไปผมเอกโซเล่ก็เลยถามขึ้นใส่แล้วเป็นยังไงแน่คุณพ่อคุณแม่ใส่แล้วเป็นยังไงแน่โอ้ยใส่แล้วน้ำยางมันก็ไหลดีอยู่แล้วเบ้าเอกแต่ว่าปัญหาที่ตามมาบาดเปลือกแข็งน้ำเลี้ยงก็ไหลปนมาหลายต้นก็ส้มนายางก็ตายหนึ่งโอ้ยกุมกระมับอยู่บาดปวดประสาทปวดหัวส่วนตัวบาดย่านต้นยางเจ้าของตายก่อนกำหนดมันสิแก้ไขยังได้มันสิเฮ็ดยังไงล่ะเบ้าเอกโซเล่คันบ่ใส่ผลผลิตก็บ่ได้หลายหนี้สินก็ยังหลายๆบาทนี่โอ้ยก็เลยพากันอยากได้น้ำยางให้มันหลายๆผลผลิตให้มันได้หลายๆซั่นเด้มันก็เลยจำเป็นต้องใส่มีบ่เบ้าเอกโซเล่แนวที่มันบำรุงนายางพร้อมบำรุงต้นยางพร้อมแต่ว่าให้ได้ผลผลิตหลายๆได้น้ำยางตามที่เจ้าของขึ้นนี่มันมีบ่มาเว้าให้ฟังกันน่ะเพิ่นทันว่าได้มีตัวคุณพ่อคุณแม่อีพ่อไอ้แม่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางให้เข้มข้นกว่าเก่าใส่แล้วในที่อีพ่อไอ้แม่เอ้ยบ่อยากเว้าอโลดนะครับน้ำยางนี่ไหลดีไหลดีไหลดีคือข้าเจ้านั่นละแต่ว่าสิ่งที่แปลกจากน้ำยาทั่วไปตามท้องตลาดสิ่งที่แปลกจากสารทั่วไปตามท้องตลาดสารเหล่งที่เขามาใส่ท่านายางตามท้องตลาดทั่วไปของเขาแปลกของเขาแตกต่างจากยี่ห้ออื่นจากบริษัทอื่นก็คือโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองเวลาท่าแล้วเปลือกสีนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาสิไปซอยขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันไปซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูนี่ว้ายถ้าไป 2-3 เทื่อนี่หายเกลี้ยงปั๊บเลยพ่อยแม่นะครับสำหรับเชื้อราเชื้อราในสวนยางพาล่านี่ติเห็นโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองถือยางกายซื่อๆนี่ว้ายยานคักยานแน่สักบุบๆสักลัดเหรอพี่น้องนะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดนี่หายเร็วๆนะครับเปลือกกระหุ่มไวใส่ไปเรื่อยๆนะครับเวลาเฮาใส่ไปเรื่อยๆต้นยางสิบ่ส้มนายางสิบ่ตายหนึ่งคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้อง ขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับขนาดบรรจุ500ซีซีสามารถท่าได้500ต้นนะครับสามารถท่าได้500ต้นราคาก็บ่แพงครับราคา350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทต่อขวดเท่านั้นเองเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดประหยัดนะครับถ้าแล้วเปลือกนิ่มกรีดง่ายไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาได้ผลผลิตหลายได้ผลผลิตสูงผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดส่วนตัวอีพอยแม่นะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับสิท่าเก็ดมือเทือนึงก็ได้นะครับหรือว่าวิกระเทือก็ได้15มือต่อเทือนึงล่ะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับใส่แล้วรับรองว่าบ่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางนี่ไหลดีไหลดีนะครับกรีดบ่สะดุดมีดน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาป้องกันเรื่องของล่าดำล่าย่อยล่าชมพู่ได้ดีดีเรื่องของเปลือกเน่าหากเน่าจังซี่ที่เป็นปัญหากวนคิดกวนใจอีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างรับรองว่าปัญหาที่เว้ามานั่นติเสียไปเลยอีพ่อแม่เอ้ยเชื้อราเห็นโซเลพาราพี่เมียมนี่ว่ามันปอบพ่อผ้าพุ่นแล้วย่านคักย่านแน่นะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลทั้งหมดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองตามที่ผมเอกโซเลนะครับออกเยี่ยมยามถามข่าวออกไปเยี่ยมพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอโอ้ยตอบเป็นเสียงเดียวกันนี่พ่อไอ้แม่เอ้ยใส่แล้วบ่ผิดหวังใส่แล้วถืออกถือใจแห้งยืนยันว่าสิใส่ต่อนะครับผมเอกโซเลอยากฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างที่บ่ท่านได้เคยใส่นะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับมีหยางอยู่พันต้น400 500ต้นอย่าเอามาเฮ็ดทั้งหมดนะครับเอามาจักแถวเดียวก่อนก็ได้นะครับเอามาใส่ลองเบิ่งเปิดอกเปิดใจลองทดลองเบิ่งว่ามันสิเป็นคือผมเบาเอกโซเลเว้าบ่มันสิเป็นคือเกษตรกรที่เพิ่นเคยใส่เว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเบิ่งครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้นะครับหรือว่าอยากสั่งซื้อสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222บริการทุกระดับประทับใจจริงใจกับลูกค้าสู้ผู้สู้คนนะครับกับทีมงานโซเลพาราพี่เมียมนะครับโซเลพาราพี่เมียมคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ว่าผมเอกสุเลครับวันนี้ผมเอกสุเลออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับเดี๋ยวเสกคุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยนะครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเชิญนึงเนาะค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะก็ชื่อดวงมณีสุรานารายณ์นะคะอยู่บ้านสังคมอำเภอสังคมนะคะ
0: อำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับ
1: จังหวัดหนองคายค่ะ
0: ชื่อว่าจังใดก่อบ่ซ่าซ่านี
1: ่ชื่อดวงมณีสุรานารายค่ะ
0: โอ้ชื่อว่าคุณดวงมณีสุรานารายชื่อเล่นชื่อว่าไงครับ
1: ชื่อมวยค่ะ
0: มวย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวสิถามก่อนบาดคุณมวยนี่เฮ็ดสวนยางนี่เฮ็ดจักไรทั้งหมดน่ะ
1: ทั้งหมดบ่ค่ะ
0: ครับ
1: ทั้งหมดกับประมาณ10หาไรได
0: ้ประมาณ10หาไรได้เนาะเอาถามพี่มวยก่อนว่าเฮาเฮ็ดยางนี่พอเฮาเริ่มปีดแรกๆเลยนี่ผลผลิตเรื่องน้ํายางมันเป็นยังไงแน่แรกๆของเฮา
1: แรกๆบ่ค่ะก็บ่ค่อยได้เนาะค
0: ่
1: ะ
0: บ่ค่อยได้ปานใดแรกๆเฮากรีดมานี่ก็ไหลแน่บ่ไหลแน่สิแม่นบ่ครับ
1: แม่น
0: บาดเฮาเคยไปซื้อน้ํายาท่าหน้ายางมันใส่บ่
1: ก็เคยอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: ใส่ตามท้องตลาดทั่วไปนี่บ่
1: แม่นค่ะ
0: ไผว่ายังดีเขาน้ําเขาเบิด
1: ค่ะ
0: เอาถามก่อนว่าใส่ของตามท้องตลาดทั่วไปมันเป็นยังไงแน่ตามที่เคยใส่มา
1: ตามที่เคยใส่มา
0: ครับ
1: เปลือกมันจะดําแล้วก็แห้งม
0: ัน
1: บ่ค่อยนิ่ม
0: เปลือกแห้งเปลือกแข็งกินยากเปลือกแข็งเปลือกแห้งๆ
1: ค่ะ
0: เปลือกบ่ค่อยนิ่มแม่นบ่
1: ค่ะแม่น
0: แล้วเรื่องของน้ํายางเป็นยังไงไหลดีบ
1: ่ก็ดีแต่มีดแรกค่ะ
0: ดีแต่มีดแรกแล้วมันมีหยังปนออกมาบ่ตอนเฮากรีด
1: มีน้ําเลี้ยงหลาย
0: โหน้ําเลี้ยงมันหลายเฮาสังเกตจังได๋ยามคนน้ําคดนี่บ
1: ่เวลาเฮาคนน่ะมันบ่ค่อยจะอยากแข็ง
0: โอ้มันเป็นจุงเลี้ยง
1: จุง
0: เล
1: ี้
0: ย
1: งมันแข็ง
0: มันคนโดนม
1: ัน
0: เป็นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยง
1: แม่นค่ะ
0: พอจับตัวกันเป็นก้อนแล้วเฮากกี้หมอกแกกถ้วยมันเป็นจังได๋แน่มันแฟบบ
1: ่มันแฟบลงน่ะมันจากก้อนใหญ่ๆเต็มถ้วยมันเป็น
0: โอ้
1: ถ้วยแล้วสินะ
0: จากเฮาเห็นว่าป๊าดมันเต็มถ้วยนี
1: ่แม่นค
0: ่
1: ะ
0: พอหยอดน้ำกดแล้วเฮาเห็นพ่อมือเฮาสิมาแกะออกจากถ้วยนี่มันแฟบลง
1: แม่นค่ะ
0: เฮ็ดให้น้ำหนักมันลดแม่นบ่
1: ค่ะ
0: บาดนี้ถามพี่มวยก่อนว่าไปรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางใดก่อน
1: ไปรู้จักร้านปลาเลค
0: ่
1: ะ
0: โหร้านปลาเล
1: ค่ะมือแรกที่เพิ่นเอามาเลยค
0: ่
1: ะ
0: โหมือแรกที่เพิ่นลงโซเลพาราเพิ่นเอามา
1: แม่นค่ะ
0: ก็เลยไปพ่อเพิ่นแนะนำเสื้อเพิ่นบ่ทีแรก
1: บ่เสื้อ
0: บ่เสื้อ
1: ร้องซื
0: ้อโอ้บ่เสื้อ
1: บ่เสื้อเด้บ่เคยเสื้อเด
0: ้โอ้พี่มวยว่าบ่เคยเสื้ออยากร้องซื้อๆเด้อซั่นร้อง
1: ซื้อ
0: ร้องแล้วเป็นจังได๋แน่
1: ก็ถือว่าโอเค
0: โอเคถามก่อนว่าสวนที่เฮายืนอยู่นี่ได้ข่าวว่ายางเฮานี่มันบ่ไหลมาจักปีแล้ว
1: ก็บ่ไหลมาซ้ำกับปี1 2ปีแล้วเพราะว่ากินแล้วออกมามันจังได๋ล่ะ
0: มันแทบสิบ่ได้น้ํายางเลย
1: บ่ได้น้ํายางนะ
0: มันบ่ไหล
1: แม่นค่ะ
0: จนสิขายเขาลงเรื่อยแล้วมันบ่สวนน่ะ
1: บอกเพิ่นมาตัดแล้ว
0: บอกเพิ่นมาตัดแล้วบาดก็เลยไปบ้านปะเลมาแม่นบ่
1: แม่นค่ะ
0: ก็เลยเอาลองมาทดลองอัน
1: แม่นปะเลแนะนำมา
0: ก็เลยมาทดลองแปลงที่ว่าสิตัดเขาลงเรื่อยน
1: ี่แม่นค่ะ
0: มันเป็นยังไงบาดพอใส่แล้ว
1: ก็เปลี่ยนใจเลยค่ะ
0: เปลี่ยนใจแบบได้ของพี่น้องเพิ่น
1: ไปเปลี่ยนใจแบบกระทันหันเลยบ่ขายแล้วบ่ขายแล้วต้นยางสิกีดเอาเงินก่อนสินะ
0: อ๋อสิกีดเอาเงินก่อนเดี๋ยวครับขอโทษนะครับขยับเข้ามาอีกจักหน่อยนะเจ้าจะยับไปไกลแล้วเออบอกไปน้ําผอยไปบอกให้เพิ่นฟังจักหน่อยกันนะครับว่าเฮาเปลี่ยนใจแบบใดจากว่าสิตัดเขาลงเรื่อยนี่บอกเขาว่างได
1: ้ก็เลยว่าอันน้ํายางน่ะมันออกอยู่เด้อเปลี่ยนใจเด้อบ่ขายก็บอกลงเรื่อยเพิ่นเลยบอกคนที่สิมาตัดเลยค่ะ
0: บอกคนที่สิมาตัดว่าค่อยเปลี่ยนใจแล้วน้ํายางค่อยไหลแล้วสิบ
1: ่แม่น
0: ถามก่อนอันนี้จักมีดนี
1: ่โปนี่มีดเดียว
0: มีดเดียว
1: มีดเดียวได้โปนี่นะ
0: โอ้พี่น้องเบิ่งนี่กีดมือขึ้นจังโมงกว่านี
1: ่ประมาณตีสองค่ะ
0: ปีสองจากบ่เคยไหลมาสองประมาณปีสองปีนี่แม่นบ่
1: แม่นค่ะ
0: มันเปลี่ยนใจย้อนแบบนี้แม่นบ่นี
1: ่แม่นค่ะ
0: โอ้ก็เลยเปลี่ยนอกเปลี่ยนใจ
1: เพราะว่าตัดต้นยางก็มันได้รอบเดียวนะ
0: ได้เงินเทียเดียว
1: แม่นได้รอบ
0: แต่ว่าขันกีดนี่เฮากีดมาได้เฮาได้เงินบาทนั้นเด้
1: แม่นขนาดจากที่บ่เคยออกมากีดงวดแรกนะยังได้เงิน 7,000 กว่าบาทแล้ว
0: ป้าจากบ่เคยได้มานี
1: ่แม่น
0: แสดงว่าพี่มวยกับแฟนนี่เปิดหน้าใหม่เลยแม่นบ่
1: แม่นค่ะ
0: ถ้าเราเปิดหน้าใหม่ก็ได้แบบที่เห็นนี่แม่นบ
1: ่
0: อืมอยากให้พี่มวยนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่บ่ทันได้เคยใส่โซเลพาราที่ผู้ใดกําลังสิเอายางเขาลงเรือยย้อนมันน้ํายางบ่ไหลลองเบาให้เพิ่นฟังนี่ครับเกี่ยวกับความประทับอกประทับใจถึงโซเลพารา
1: คือว่าถ้าผู้ใด คิดที่สิตัดต้นยางตอนนี้นะคะลองมาใส่โซเล่พาราสักก่อนเลยค่ะ
0: ค
1: จะคอยตัดเลยค่ะ
0: ขันบ่ได้อีหลีจังจังตัด
1: แม่นค่ะขันบ่ได้อีหลีจังตัดค่ะ
0: อันนี้เห็นมากครับแต่ของแล้วเปลี่ยนองค์เปลี่ยนใจกลางคันเลย
1: คร
0: ับผมนี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพี่มวยนะครับอำเภอสังคมตำบลสังคมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะครับก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้พี่มวยบอกหมองอยู่หมองเศร้าอีกทีนึงครับว่าซื้อวายจังไหนอยู่บ้านไหนเชิญครับ
1: กะดวงมานี้นะคะสุรานารายอยู่บ้านสังคมตำบลสังคมอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายค่ะ
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นใส่อีหลีสวนนี่กำลังสิตัดเขาลงเลยแล้วบอกเขามาตัดแล้วก็เลยไปพ่อปาเล่เลยแนะนำเพิ่นก็เลยบ่เสื้อแต่ว่าอยากลองคือซื้อมาสั่นพี่มวยว่าข่อยบ่เสื้อได้แต่ว่าข่อยอยากลองพอลองแล้วเปลี่ยนอกเปลี่ยนใจเลยพี่น้องนี่ล่ะมีดเดียวเต็มกระโปคือเห็นนี่ล่ะครับนะครับ
1: น้ำเลี้ยงก็บ่หลาย
0: น้ำเลี้ยงแทบสิบ่มีเลยนะครับ
1: ปกติช่วงนี้น้ำเลี้ยงน่ะจะเยอะเด้
0: อ
1: หนาแรงนะ
0: หนาแรงน้ำเลี้ยงสิหลายอันนี้บ่มีเลย
1: แม่น
0: ครับผมนี่ล่ะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวนะครับยุติทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลไหลแต่น้ำยางพี่น้องน้ำเลี้ยงบ่ไหลนะครับและที่สำคัญซอยป้องกันเรื่องของราดำราย่อยราชมพูได้ดีนะครับสำหรับมื้อนี้ผมกับพี่มวยฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางไว้สำนีนะครับจังพ่อๆครับผมเอกโซเลในทิพนาว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายสำหรับมื้อนี้เฮา2คนฝากไว้สำนีขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ค่ะ

0: นี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับแบบนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมีแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล่
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกีดง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ำเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนำย่างจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนำย่างเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเล่พาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกะผู้ใดบ่ทันได้ใส่กะให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเล่พาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลยครับบ่เสียเปล่าครับลองเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยลองอย่างไรโลดเลยลวง
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็นักเพิ่มก็เก่า
8: แตกหูแตกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียม

พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่พากันเฮ็ดสิล่มสิตายโอ้ยแต่ละปีนี่เฮ็ดสิล่มสิตายบาดพ่อพากันไปขายราคาถือกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางเขาโอ้ว่าจังได๋ก็ได้บาดนำเขาเขากำหนดว่าสิซื้อโลละเท่านั้นโลละเท่านี้มันก็เป็นไปตามเขาเลยอีพ่อไอ้แม่ซึ่งพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนี่บ่มีสิทธิ์กำหนดราคาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเฮาสิพากันเฮ็ดจังได๋ให้ได้ผลผลิตหลายผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดแต่ว่าต้นทุนนั่นบ่ต้องสูงนะครับบอกง่ายๆผลิตน้ำยางให้ได้หลายๆนะครับเฮ็ดจังได๋ก็ได้นะครับเพื่อให้ได้น้ำยางหลายๆคุณภาพดีๆเอาหลายสู่คันผลผลิตบ่ดีผลผลิตบ่หลายราคาก็ยังต่ำอีกโอ้ยมีแต่ถูกถึงตัวอีพ่อไอ้แม่แบบนั้นเออคันสมมุติว่าราคาซ้ำนี้ผลผลิตเฮาได้หลายๆมันก็ได้เงินหลายคือกันนะครับก็เลยเห็นให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดคิดหาวิธีการที่สิเพิ่มผลผลิตในสวนยางว่าเฮ็ดจังไดสิได้ผลผลิตหลายๆลงทุนหน่อยๆต้นยางบ่ส้มเปลือกนิ่มๆกรีดง่ายๆเฮาสิเฮ็ดจังไดเฮาสิเฮ็ดจังไดก็พากันคิดแล้วคิดอีกเด้ตัวเลือกแรกๆนั่นก็คือสารท่านายางก็พากันไปหาซื้อตามท้องตลาดในบ้านนี่ซื้อมาท่าบางสวนนี่วายไหลทั้งน้ำยางไหลทั้งน้ำเลี้ยงนะครับเปลือกแข็งหนาแห้งหนายางตาย1ต้นยางส้มตายก่อนกำหนดเพราะว่าน้ำยาท่าหนายางหรือว่าสารท่าหนายางที่พี่น้องเกษตรกรพากันไปซื้ออยู่ตามท้องตลาดมาใส่กันอยู่ทุกมื้อนี่เกือบ 80% นะครับเป็นสารเล้งนะครับเป็นสารเล้งใส่แล้วน้ำยางนี่ไหลรั่วไหลลวงหมดแล้วแต่ว่ามันไหลทั้งน้ำยางไหลทั้งน้ำเลี้ยงนะครับมันเฮ็ดให้หนายางตาย1ต้นยางส้มตายก่อนกำหนดเชื้อราก็ควรคิดควรใจบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูนะครับที่สำคัญเปลือกแข็งหนาแห้งกรีดนี่โอ้ยดังแค่แขกผ่านเสียงนาฬิกาปลุกแต่พี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่ก็ยังพากันใส่อยู่เด้ย้อนบ่มีทางเลือกย้อนบ่มีตัวเลือกนะครับสำหรับมื้อนี้ความยุ่งยากความหนักอกหนักใจของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางผมเอกโซเล่ขึ้นไว้ให้แล้วครับโซเล่พาราพี่เมียมฟ้าสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองครับพี่น้องผลิตภัณฑ์บำรุงผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางใส่แล้วนี่ติว้ายเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้ก็บ่สะดุดเม็ดนะครับไหลแต่น้ำยางฟังให้ดีพี่น้องไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมานะครับน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมายามคนน้ำกดนี่ห้อยวาดเหล็กนึงไทยซื่อๆนี่แข็งเป๊กพุ่นล่ะครับคันน้ำเลี้ยงผลออกมาหลายๆนี่เวลาหย่อนน้ำกรดมันสิข้นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงคือยังเฮาคนนุ่มนี่นะครับแต่ว่าสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสวนใดที่ใส่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับที่ใส่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่แล้วตีพลอยแม่เอ้ยใส่แล้วมันสิเป็นจังไดบาดนี่คน 2-3 บาทแข็งเป๊กเหนียวตุ่ยเลยเด้ออีพลอยแม่นะครับสำนันยังบ่พอครับยังซอยป้องกันซอยยับยั้งซอยรักษาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูใส่โซเลพาราพรีเมียมเข้าไปแล้ววายหายเกลี้ยงตับพุ่นล่ะครับซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไว้นะครับสำหรับแผลใหม่ที่กรีดนี่แผลสิบ่บอบช้ำสร้างเปลือกใหม่ได้เร็วสร้างเปลือกใหม่ได้ไวนะครับเห็นผลไวท่านอกท่านใจปลอดภัยไร้สารตกค้างอย่างแน่นอนสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับสามารถท่าได้500ต้นสามารถท่าได้500ต้นป๊าดบ่แม่นหน่อยๆนะครับขวดนึงท่าได้ตั้ง500ต้นราคาก็บ่แพงครับขวดนึงราคาก็บ่แพงราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองท่าได้500ต้นนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดประหยัดนะครับลองเบิ่งพี่น้องลองเบิ่งนะครับลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งกับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นพี่น้องมันเป็นทั้งแนวบำรุงเป็นทั้งแนวเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางนะครับใส่ไปแล้วนี่บ่ผิดหวังอย่างแน่นอนคันท่าไปแล้วเกิน3ชั่วโมงคันฝนตกห่ำหรือว่าถึงน้ำนะครับบ่ต้องท่าซ้ำเด้ออีพ่อยแม่บ่ต้องท่าซ้ำอีกนะครับพอหอดเวลากรีดถึงเวลากรีดก็สามารถกรีดได้เลยนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122หยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่กับผมเอกโซเล่คือเก่าพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอสุวรรณภูมินะครับอยู่ตำบลห้วยหินลาดจังหวัดร้อยเอ็ดนี่เองนะครับเดี๋ยวเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยว่าเพิ่นอยู่บ้านใดนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีครับผมนายณรงค์ฤทธิ์วงละคร
0: ครับผม
1: บ้านเลขที่36หมู่5บ้านคำแม่แสงตำบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับ
0: อันนี้บ้านคำแม่แสงเน
1: า
0: ะ
1: ครับบ้านคำแม่แสง
0: บ้านคำแม่แสงหมู่5ถามคุณพ่อณรงค์ฤทธิ์ก่อนชื่อเล่นชื่อว่างได้ก่อน
1: ชื่อฤทธิ์นี่แหละครับ
0: คุณพ่อฤทธิ์สันๆนี่เนาะ
1: ครับสันๆ
0: พ่อฤทธิ์เฮ็ดหยังจักไรคุณพ่อ
1: เฮ็ดหยัง17ไร่ครับ
0: ปาด17ไร่พี่น้องหยังพันกว่าต้นพุ่นต้นนี่
1: ครับ
0: ครับผมเฮ็ดมาโดนไปครับ
1: โอ้เฮ็ดมาสิบ่แป20ปีแล้วบ่ครับ
0: เกือบ20ปี
1: ครับ
0: เบ้อเฮาเฮ็ดแต่สวนหยางแม่นบ่หรือว่า
1: ให้นาก็เฮ็ดเฮ็ดนาน
0: ําให้นาก็เฮ็ดคือกันเฮ็ดสวนซุแนวล่ะ
1: ครับ
0: ที่ได้เงินเนาะมาเว้าถึงเรื่องสวนหยาง
1: ครับ
0: สวนหยาง10เขตไร่นี่แต่กี่เป็นจังได๋นะครับเรื่องของผลผลิตตั้งแต่เริ่มขีดมา
1: เริ่มขีดมาตอนหยางนุ่มมันก็ดีมาอยู่ก็ได้ถึกไร่ละสอบอยู่แต่ว่าอาจมาหยางใหญ่มาอายุหลายขึ้นหยางมันก็เริ่มลดถอย
0: ก็ยางอายุหลายขึ้นนี่ผลผลิตเริ่มถดถอยลง
1: ถดถอยลง
0: บ่ได้เต็มมีเต็มหน่วย
1: เต็มมีเต็มหน่วย
0: บัดนี้ถามผลผลิตวันพอผลผลิตเฮาบ่ได้เต็มมีเต็มหน่วยนี่ได้ไปหาแนวมาเล็งนํายางได้ไปหาแนวมาท่าหน้ายางเพื่อต้องการนํายางบ
1: ่เคยไปเอามานําตลาดมาใส่แล้วมันเฮ็ดให้เปลือกมันแข็งผลผลิตมันก็ออกบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ว่ามันเฮ็ดให้หน้ายางแข็ง
0: หน้ายางแข็งนําเลี้ยงมันหลายบ
1: ่นําเลี้ยงมันหลาย
0: บาดย่านมันส้มบ่เฮ็ดน้ําเลี้ยงหลายป
1: นก็เลยจังว่าไปหยุดๆเบิ่ง
0: โอ้หยุดซ้อมมีแห้งจอดเบิ่งตะกันเป็นจังได๋น้อ
1: บ
0: ัดนี
1: ้บาดนี้ก็เลยมาฟังรายการรายการวิทยุเพิ่น
0: โอ้มาฟังวิทยุ
1: ครับเพิ่นพันว่าอันจังโซเลพาราเฮานี
0: ่โหโซเลพารา
1: ครับก็เลยแปลมาลองเบิ่ง
0: ถามพลีก่อนเป็นจังได๋ก่อนฟังโซเลพารานี่ฮู้จากวิทยุ
1: ฮู้จากวิทยุ
0: ฟังโดนบัดใด
1: โย่น้องเมียฟังเปิดให้ฟังทุกเช้าทุกเช้าฟังมา
0: เดี๋ยวฟังเอียงหูฟังน้ำน้องเมีย
1: ฟังกลับมาจากสวนยางมากกับน้องเมียก็เปิดกับฟัง
0: ครับผม
1: เฮ้ยสนุกของเพิ่นนี่กับท้องตลาดเปียกแข็งขวัญเพิ่นว่าเปียกของเพิ่นบ่แข็งเปียกนิ่มอยากก็อยากลอง
0: ก็เลยอยากลอง
1: เลยอยากลอง
0: มาถามผลิตก่อนพ่อเอามาลองแล้วมันเป็นยังไงมันแปลกหูแปลกตาขึ้น
1: มันดีลองแล้วมันดี
0: มันดี
1: ผลผลิตผมขายเมื่อวานนี
0: ่ครับขายเมื่อวาน
1: ขายเมื่อวานนี่ถือว่าน้ำหนักเกินคาด
0: เกินคาดได้หลายกว่าเก่า
1: ได้หลายกว่าเก่า
0: ป๊าดได้หลายกว่าเก่าถืออกถือใจ
1: บ่ถืออกถือใจเพราะว่าหน้ายางก็นิ่ม
0: หน้ายางนี่เปลือกนี่
1: เปลือกนิ่ม
0: ขีดง่ายบ่บัด
1: ขีดง่าย
0: มาน้ำเลี้ยงที่ว่า
1: น้ำเลี้ยงก็บ่มียอดน้ำกดง่าย
0: โอ้น้ำเลี้ยงก็บ่ไหลผลออกมายอดน้ำกดนี่คน 2-3 บาทนี
1: ่แม่นยอดน้ำกดง่าย
0: แข็งเร็ว
1: แข็งเร็ว
0: ตะกี้นี
1: ่ตรงยางตรงยางต้องกวนโดน
0: โอ้
1: แล้วก็บานนายางก็แข็ง
0: มาถามผลิตก่อนเคยมีปัญหาเรื่องเชื้อราบ่อยู่ในสวนเฮาม
1: ันก็โตนี่ละตัวนึงที่ฟังรายการวิทยุเฮาเอาของตลาดเพิ่นมาใส่เพิ่นนี่มันเฮ็ดให้เปลือกแข็งกับในเมื่อเปลือกแข็งแล้วมันมีการบ่รักษานายางเฮา
0: ครับ
1: แต่ว่าผมมาใส่โซเลพาราลองเบิ่งนี่ไฟนี่แล้วใส่มาอยู่นี
0: ่ครับ
1: ถือว่าหน้ายางสิเปลี่ยนไป
0: หน้ายางเปลี่ยนไปเลย
1: 1หน้ายางนิ่ม2ที่เคยเป็นเชื้อราดำหรือเชื้อราสีชมพู
0: ครับ
1: กับหายไปปกติผมสิพกมีดเท่าละ 2-3 ดวง
0: เป็นอย่างที่พกหลายเด้อย่านเขาบ่ป่น
1: ย่านเอามีดดวงกีดโตมันเป็น
0: เชื้อรา
1: เชื้อราพันธุ์ที่ไปแปะตัวอื่น
0: อ
1: ันนี้คือผมก็ได้ยินคนแนะนํามา
0: ก็เลยบ่ย่านมัน
1: ก็เลยย่าน
0: ก็เลยพกหลายดวง
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ผมพกดวงเดียวแล้ว
0: พวกดวงเดียว
1: แม่
0: แต่พวกหินฝนน้ำบ
1: ่บ่มันเปียกนิ่ม
0: มันเปียกนิ่ม
1: ครับ
0: มาถามก่อนได้ข่าวว่าต้นนี่แต่กี้มันไหลบ่ก็ต้น
1: ต้นนี้มันหยุดไป
0: หยุดไปเลย
1: มันหยุดไปเลยต้นใหญ่ก็มูสมบูรณ์ก็มูหย
0: ุ
1: ดไป
0: เออนี่ล่ะผมว่า
1: บ่มีน้ำยาง
0: มันบ่มีน้ำยางจักปีที่มันหยุดไป
1: บ่มีน้ำยางมัน1ปีนี
0: ่ปีเต็ม
1: ๆแม่น
0: เอาแล้วเดี๋ยวนี้มันคือมีน้ำยาง
1: ผมเอาโซเล่พารามาใส่แล้วลองเปิดเบิ่งใหม่บาดนี้กลับมีน้ำยางไหลกลับขึ้นมา
0: ดีใจบ่บาดนี
1: ้โอ้ย
0: โอ้ได้กินอีกหลายสิบปีเด้อตัวนี
1: ้ได้กินอีกหลายสิบปีตัวเนาะ
0: จากที่บ่เคยไหล
1: จากที่มันหยุดไปมันหายไป
0: ว่าสิโซทิม
1: แล้ว
0: ที่แรก
1: ก็สิโซทิมแล้วกับสิได้ผลผลิตกลับขึ้นสู่ตลาดอีกแล้วนี
0: ่โอ้ผลผลิตสิกลับขึ้นสู่ตลาดอีกแล้ว
1: กีดเม็ดเดียวแน่นั่น
0: ริ่มไหลแล้วพี่น้อง
1: เริ่มไหลแล้วพี่น้องเห็น
0: จากบ่เคยไหล
1: จากบ่เคยไหลจากหายไป
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้กลับขึ้นมาอีกแล้ว
0: หายไปเป็นปีแล้ว
1: หายไปเป็นปีแล้ว
0: กลับขึ้นมาอยากให้คุณพ่อฤทธิ์นี่ฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่เคยใส่โซเลพาราฝากบอกพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่นที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่เคยลองเบิ่งคือพ่อฤทธิ์ฝากความประทับอกประทับใจถึงเพิ่นจังหน่อยครับเชิญครับ
1: พ่อฤทธิ์บ้านคำแม่แสงตำบลเฮลาดเฮานี่ล่ะที่เฮ็ดสวนยางที่ผมใส่โซเลพารามาผู้ใดบ่ได้ใส่เอาไปทดสอบลองเบิ่งน้ำผมสิเห็นว่าของผมนี่ที่ต้นมันหนาตายไปเป็นปีๆผมเอามาลองเบิ่งแล้วมันได้ผลมันกลับขึ้นมาแล้วก็นายางก็นิ่มดีให้พี่น้องลองเอาไปใส่ลองเบิ่งโซเลพาราของที่ผมเอามาใส่นี่ผมถือว่ามันก็ใส่ดีล่ะตามที่ผมใส่ของผมมานี่ผมว่ามันเกินคาด
0: เกินคาดแล้ว
1: ครับผม
0: ผลิตยังสิใส่ต่อบ
1: ่ยังใส่ต่อไป
0: ใส่ต่อไปเจอกันอีกต่อไปเอาก่อนจากกันมานี่อยากให้คุณพ่อฤทธิ์บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกทีนึงครับคุณพ่อเชิญครับ
1: ครับผมนายณรงค์ฤทธิ์วงละคร
0: ครับผม
1: บ้านเลขที่36หมู่5ตำบลห้วยเห็นลาดสุวรรณภูมิเฮานี่แหละครับ
0: ครับผม
1: มาเบิ่งสวนยางบ้านข้าแม่แสงได้เลยครับ
0: สวัสดีครับนี่คือคุณพ่อณรงค์ฤทธิ์วงละครนะครับอยู่บ้านข้าแม่แสงหมู่5ตำบลห้วยหินลาดอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสำหรับวันนี้ผมกับคุณพ่อฤทธิ์นะครับฝากพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางใบซ้ำนี่คันผู้ใดมีปัญหาคือของคุณพ่อฤทธิ์นะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นยางแข็งแรงหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพารานะครับเปลือกนิ่มกรีดง่ายนำยางหลายป้องกันเชื้อราบัวสเปนราดำราชมพูราหน่อยได้ดีดีพี่น้องนะครับลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับโซเลพาราจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราสำหรับวันนี้มีความสุขสุขภูมิสุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ

骂了骂了，说了怕那屁面发洗汤，说了怕那屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิด

0: 0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
1: คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา
2: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที HB 417/69A
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็ดก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิกออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: ผิวเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊อก
5: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเหลือแต่ยาไม่สู้นิไม่สู้นิไม่สู้นิกระเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อกะหักแม่กะหักเบื้องคักคักมีแต่ขี่กระตือกินยาหยังกะบ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด
6: ้อไว้โซนิกชนะขาดพยาธิยกข้างนี
7: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
8: ้าวทำไมล่ะเธอ
7: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริง
8: ๆทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
6: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
4: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้มา

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแม้สักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสากรวยคักรวยแน่เด้ออ
2: ยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกทรัพย์แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโปต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
1: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องพร้อมสี
2: ปลอดปองไปกับไอบอลไอสิมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: ยังมีอยู่บ่ครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยห้องคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟห้องเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
5: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณ และเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
6: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังลดสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: แต่ว่าขอคำถามยากๆจังหน่อยเด้อแม่เด้อ
7: ถามแม่ยากไรเด้อแม่
3: ให้อีแม่เคยสั่งกาแฟกับลูกบ่ครับ
7: ร้อยสองสามเดียวแม่สั่ง
3: เดี๋ยวเสียงคุ้นๆอยู่แต่ว่าลูกจำบ่ได้ว่าเบอร์นี่นี่ร้อยอยู่ร้อยเอ็ดแม่บ่แม่บัวพันบ่
7: แม่อยู่ค่ะ
3: โอเคกับแม่สั่งลูกจำได้แล้วแม่ครับแม่บัวพันคำถามที่ถามแม่ว่าให้บอกคำว่าแมวจะไหนกับแม่หรอแม่น้ำอยู่ในภาคอีสานเนี่ยบอกซื้อแม่น้ำมาหนึ่งซื้อแม่น้ำมาหนึ่งซื้อขันตอบถือได้กาแฟไปอีกหนึ่งกองฟรีเลยแม่เอ้า
7: แม่น้ำโขง
3: โอเคอุ้ยได้ไปหนึ่งได้ไปอีกหนึ่งกองเด้อแม่บัวพันเด้อเป็นสามกองได้จ้ะแม่จ้า
7: ไอ้ล
3: ู
7: ก
3: จะ
7: บุญไม่หลาจะลูกให้จะเลื่อนลุงย่างเนื้อในการงานบอกเจ้า
3: เอาจ้า
7: สุขภาพแข็งแรงครับ
3: สาธุเอาเป็นของขวัญวันแม่เด้อแม่เด้อจ้าจ้าพ่อจ้าแม่จ้าผมสิมีความลับสิบอกแม่เสียบอกว่าสิ่งที่ผมแจกพ่อกับแม่ไปนี่ผมตั้งใจไว้แล้วว่ามื้อนี้ผมสิเอาเงินของผมนี่ประมาณ 8,000 กว่าบาทนี่ล่ะไปซื้อกาแฟไว้2ลังกันน่ะสิแจกพ่อแจกแม่ได้ลังนึงมันมี48กองก็สิประมาณ90กว่าคนมื้อนี้ผมสิแจกเบิดบ่ถ้าเบิ่งได้แม่เด้อผมสิแจกไปเรื่อยๆจังซี่ล่ะผู้ใดฮักขึ้นเรื่องแก่นนะครับคนอื่นขายบริษัทใดเขาจัดโปรโมชั่นวันแม่แต่บักลาสยามใช่แจกอย่างเดียวแจกเอาพ่อเอาแม่แจกเอาพี่เอาน้องแจกเอาลุงเอาป้าแจกเอาความเมตตาที่พี่น้องอุปการะดูแลสยามไส้มาหลายสาหลาเดือนนะแม่เนาะหวัดดีครับสยามไส้ครับฮัลโหล
7: อันใช
3: ่หนุ่มสยามไส้ครับหนุ่มสยามใช้ครับแม
7: ่ฟังกาแฟแม
3: ่เอาจักกอง
7: ตาสยามใช้แจกสองกอง
3: เอาสองกองอยากเล่นเกมน้ำมัวบ
7: ่พี่น้องอุปการะอยากเล่นด้วยเจ้าสี่ย่านนี้บ่หน่อยเน
3: าะแม่ครับสยามใช้แม่ครับมันสิมีเพลงอันหนึ่งเอาอย่างสิเดี๋ยวถามก่อนแม่เคยสั่งกาแฟกับลูกบ่จ้าแม่จ๋า
7: ไปเด้อ
3: ฮะ
7: แ,
3: แม่สั่งกาแฟ2กล่อง290อันรอบที่แล้วแม่สั่งไปจากกล่องครับ
7: อยาก
3: กินเกี๊ยวครับอ๋อกินต่อเนื่องอีแม่อยู่โคราชบ่แม่นบ่ครับแม่แม่ป่านนี้บ่แม่นบ
7: ่
3: แม่ป่านนี้ครับคำถามง่ายๆเด้ออ่าวันนี้วันแม่ผู้หญิงคือแม่ของแผ่นดินและผู้หญิงเนี่ยทำได้มากกว่าผู้ชายหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งของผู้หญิงความเป็นแ นั่นคือแม่แม่อีหยังครับที่อยู่ที่อยู่โคราชแม่หยังครับ
7: แม่บ่ไปบ่แม่แม
3: ่โอเคแม่หยังก็แม่แม่แม่ย่าหยัง
7: วันน
3: ี้
7: ว
3: ัน
7: น
3: ี้
7: แม่ย่
3: าหมูโอเคถูกต้องโอ้ยแม่เอาแม่ครับลูกไส้หายไปอีก1กองเป็น3กองเด้อสำหรับของขวัญจากหนุ่มสยามใช่เด้อแม่เด้อจ้า
7: จ
3: ้าจ้าจ้าเอา3กองให้กับแม่ปราณีซาลัมนะครับแม
7: ่
3: จ้าจ้าขอบพระคุณแม่หลายๆครับนี่คือเรื่องเล่าของความสุขและกะการต่อบุญแทนคุณพ่อแม่ในเทศกาลวันแม่ห้วยสยามไส้สิบ่ได้เปิดเพียงติเนี่ยแม่จ๋าเอาสิได้บ่เดี๋ยวเปิดเพียงนี้ซะก่อน1เพียงแล้วชั่วโมงหน้านะครับช่วงหน้าบางลายังแจกต่อนั่นคือกาแฟวันแม่นะครับกับตอบปัญหาท้ารางวัลนาทีละบาทคนที่ซื้อ2กล่อง290กะสิซื้อมื้อนี้ได้3กล่อง290จากหน้าไม้ที่เล่นเกมน้ำคนที่ซื้อ4กอง580คันโทษติดสยามใช่ร่วมเล่นเกมน้ำก็สิได้เป็น5กองนะครับคนที่ซื้อ10กอง 1,300 บาทเตรียมได้แม่โทรให้มันติดเด้อจบเพียงนี้โทรมาเด้อครับเข้ามากินกาแฟที่บ่มีน้ำตาลเข้ามากินกาแฟที่บ่มีไขมันท่านเข้ามากินกาแฟที่ราคาประหยัดจัดใส่วันแม่กองละ145บาทและยังบ่พอครับแม่จ๋าพ่อครับมื้อนี้เป็นมื้อวันแม่แห่งชาตินะครับแม่ของแผ่นดินขนาดสายน้ำที่ไหลเชี่ยวเลี้ยงคนทั้งโลกกันยังอื่นแม่น้ำลดหัวลดยกบ่ขึ้นนะครับกันยังมีแม่แรงกองทัพที่ไปสู่อาริราชศัตรูโจรชนะขาศึกมากันยังอื่นแม่ทัพแล้วคำว่าแม่มันจะไม่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไรเนาะแม่เนาะเอาวันนี้ลูกชายขอเทิดพระคุณแม่ขอให้แม่เป็นล่มโพล่มไทรให้กับหนุ่มสยามชัยเป็นนานๆและก็ขอให้แม่จงอายุวรรณะสุขภละปฏิพันธ์ธนสารสมบัติสมหวังดังใจหมายทุกประการนะครับแม่ครับพ่อจ๋า043-009-888แม่จดเบอร์ไว้แล้วจบเพลงนี้ลูกชายจะมาเล่นเกมกับพ่อกับแม่ต่อ043-009-83ตัวจ้ะ

0: ุณพ่อคุณแม่ครับหากเราจะเอ่ยคำว่าแม่มนุษย์ทุกคนต่างกันรู้ดีว่านี่คือคำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเบื้องต้นความหลังคำยิ่งใหญ่นี้เต็มไปด้วยความยากลำบากที่ชื่อว่าแม่ต้องแบกรับมาโดยตลอดชีวิตตั้งแต่วินาทีแรกที่รู้ว่ามีอีกคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นมาแม่จะต้องเผชิญกับความเจ็บปวดทั้งกายอุ้มท้องเมื่อยล้าทั้งวิตกกังวลว่าลูกออกมาหน้าตาสิสมบูรณ์หรือบ่นะครับสละเวลาส่วนตัวหยาดเหงื่อนะครับพอลูกออกมาแล้วก็ต้องมาอุ้มลูกน้อยเลี้ยงถนอมให้เติบใหญ่มากวันแม่ไม่ใช่วันหยุดราชการวันแม่ไม่มีเสาร์อาทิตย์วันแม่ไม่ใช่วันที่นะครับจะต้องท่าว่าเมื่อนี้ขอหยุดพักความเป็นแม่มือหนึ่งบ่มีครับแต่ความห่วงใยที่มีต่อลูกมันเกิดขึ้นทุกวินาทีและมื้อนี้ในฐานะผู้ขานุ่มสยามชัยเป็นคนคนหนึ่งที่บ่ได้เกิดจากหากบักม่วงหรือว่ากอภัยผมกับมีแม่คือกันครับวันนี้ทุกคนครับเรามาตอบแทนผู้หญิงที่เสียสละให้เราได้ขนาดนี้ตอบแทนพระคุณแม่โดยอาจจะเริ่มต้นแค่เรื่องเล็กๆครับคือการดูแลสุขภาพบ่จำเป็นต้องซื้อของแพงอาจจะนะครับเห็นแม่นะครับเคยกินกาแฟที่อินวันที่คันบ่กินกับเมื่อยล่านะครับน้ำตาลก็หลายไขมันก็เยอะจังซี่นะแม่เปลี่ยนเถอะแม่เปลี่ยนเถอะมากาแฟที่มันปลอดภัยวันนี้พี่สยามชัยเอากาแฟฮอมคอฟฟี่นะครับมาอาสาเป็นสื่อกลางส่งมอบความรักแทนความห่วงใยสู่แม่จากหัวใจของลูกด้วยกาแฟที่สุขภาพแต่มันบ่แม่นเป็นแค่เครื่องหมายของสุขภาพพอเฮาพิถีพิถันกาแฟเรื่องความปลอดภัยสารเคมีบ่มีการที่บ่มีน้ำตาลเบาหวานแม่กะสิบ่ได้ขึ้นไขมันท่านกะสิบ่ได้มียิ่งได้ผสมคอลลาเจนดีๆไปให้แม่ได้ผิวพรรณสดใสให้น้ำมันไขข้อของแม่ได้ดีขึ้นคุณภาพทุกอย่างที่ลูกบรรจงล่วงมาเพื่อดูแลข้อเข่าและผิวพรรณล้วนแล้วแต่เป็นการส่งเสริมให้แม่ได้ฟื้นขึ้นความกระปี้กระเป๋าขึ้นความแข็งแห้งฮอมคอฟฟี่ตั้งใจมอบสิ่งนี้ให้กับแม่แม่ครับของที่ถูกราคาแค่145บาทและนี่คือราคาที่จับต้องได้จริงเพื่อลูกคนนี้จะส่งให้แม่ทุกท่านทุกคนกาแฟฮอมคอฟฟี่แก้วนี้มอบด้วยครับแม่มอบกาแฟฮอมคอฟฟี่กล่องนี้มอบแทนความอบอุ่นซึ่งบักหลานนุ่มสยามชัยฝากตอนส่งฮอดบ้านกระไดเฮียนแม่ครับโทรหาลูกชายแน่เด้อ043-009-888 043-009-888สวัสดีครับนุ่มสยามชัยครับ
1: จ้าแม่อยากสั่งกาแฟไหมล่ะ
0: โอ้เอาตัวครับแม่แม่จะเอาจากกล้องครับแม่บอกลูกแม่ครับ
1: เอาสีกล้องจ้าเอาสีกล้อง
0: สีกล้องเล่นเกมบอ
1: เล่นยู
0: ่เล่นยุติครับแม่ครับครับ
1: จ้าจ้า
0: โอ
1: ้แม่เคยกินยู่แม่แล้ว
0: โอ้ครับแม่ครับครับโอ้เจ้าแม่นคักแม่คำถามลูกไส้สิถามอีแม่คันอีแม่ตอบถูกแม่จะได้หน้าที่ระบาดไปอีก1กองแล้วกับตัวเก่านั่น4กอง580เออลืมถามเรื่องของแถมแม่จะได้หยังครับของแถม
1: เอาน้ำมันนวดกับสบู่น่ะล่ะกับทูบแม่เด
0: ้
1: อ
0: เอาน้ำมันนวดสบู่แล้วกับทูบโอ้ทูบมันไกลมือแล้วเว้ยบ่ขาดตัวแม่ผู้ใดที่เออผู้ใดที่จะเป็นคนมักรุ่นมักลุยกับเตรียมตัวเด้อมันอีก4 5มื้อนี่เนาะแม่เนาะแม่ขันผลส่งไปแม่มื้อนี้มันบ่มืออื่นได้ของเอออีแม่ไปจุดแล้วก็ไปฝันแล้วก็เล่นหาซื้อห้วยพอดีตัวนี้อีก2มื้อทันครับ
1: หมดก้อนนี่แม่ถือว่าแม่ถือหมดก้อนแม่ถือ
0: ว่าแม่บุญสบาได้ถึงวันที่แล้วนะครับแม่
1: จ้าวันที่8ตุลาคม8ที่ผมไม่ได้ยก
0: โอ้ได้โอ้ครับครับแม่มันขึ้น8ซีเลยติครับแม่ถูกมหาลาภนะครับแม่ครับ
1: จ้ามันมีเลยได้ช้องเด้งผมแม่วันนั้นแม
0: ่ป๊าดมาคือครับแต่แม่รู้คือดีแกนะแม่เออ
1: จ้า
0: โอ้ครับครับครับแม่เอาคันยสันลูกไซกับสิได้เฝ้าเอาถูกมหาลาภติดไปในกับไอ้กล้องให้แม่พร้อมเนาะครับเนาะจ้าแม่ครับขั้นถามมาแม่เนี่ยแม่มีลูกไส้บ
1: ่มีอยู่จ้า
0: โอเคเบื้องบ่าแม่สิได้หากล้องบ่ได้ถามว่าคันลูกไส้อยากตอบบุญแทนคุณพ่อแม่สิ่งที่เฮ็ดได้นั่นคือการไปอีหยังอยู่วัดครับแม่
1: ว้ยไปบวช
0: โอเคไปบวชลูกไส้แม่ได้บวชให้แม่พอ
1: บวชจ้าบวชจ้า
0: สาธุอ่ะถูกดีแล้วดีแล้วงามแล้วแม่เอ้ยเอาขันยังสั้นลูกเสียให้แม่ไปอีกหนึ่งกล้องเป็นหากล้องด้วยแม่จ้า
1: ว่าจ้า
0: ขอบพระคุณครับ
1: มุ่นเตามีบ่ยังบ
0: ่โอ้ยอยู่ตำบลดอนเตยนะท่วมสัตว์นครพนมนั่นนะครับแม่ลูกจื้อได้โยจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าจ้าครับแม่เอานะครับแม่จ๋าเนาะลอยคนทู่นะครับเนาะสิบคนได้นะครับสี่คนเล่นเกมก็เลยกลายเป็นว่าบางเทียอาจจะบ่เพียงพ่อสำหรับพ่อสำหรับแม่ด้วยเวลาจำกัดตรงนี้แต่พยายามโทษได้แม่เด้อพยายามโทษขันโทษบ่ติดอยากอุดหนุนลูกไส้บ่เป็นยังดอกละแม่สั่งเอาอยู่น้ำมูลตัวนี่ละโอเพอเรเตอร์นี่ก็บ่เป็นยังก็ถือว่าได้ซอยลูกไส้แม่ให้มันได้มีเงินไปซื้อกาแฟมาขายมูแม่เรื่อยๆกะกะขอบพระคุณคือกันด้วยแม่เด้อแต่ผู้ใดเรียนเกมได้กะอันนั้นกะมันไพมันมันเนาะสวัสดีครับสยามชัยครับจ้าแม่
1: โอ้ยอย่าคุยสยามใช่ค่ะมันโทษหลายเ
0: ท
1: ียร์กับ
0: วั
1: ดติ๊
0: กเทียร์โอ้ยกลัวสิติดแม่ครับตอนนี้ลูกไส้เว้าแล้วลูกไส้เว้าแล้วว่าตัวแม่ว่าตัวว่าจังไร
1: สวัสดีค่ะสยามใช่วันนี้สามสายเลย
0: โอ้จ่าสามสายหมดแล้วครับ
1: ใช่เด
0: ี๋
1: ยวที่หกเลยที่กินเลยเนอร์อยากได้ของต้องระบาดได้ค่ะ
0: จ่าแม่ตอนนี้เขา
1: ว่า
0: สิ
1: เขามาตรงสิ
0: ดีเอาก็ได้ตัวแม่อยากเล่นเกมหนึ่งบาทกับลูกไส้เนาะแม่เนาะแม่คือบอกเอาคือบอกตื่มอีกจักสองกองแน่สิได้เป็นสามเลยเนี่ยกันเล่นเกมถือกัน
1: ทำจริงเลยเหรอโม่นะมาสองสี่เหมือนกับสี่เที่ยวหนึ่งกับทิศกองเที่ยวหนึ่งกับสอง
0: แม
1: ่เพิ่งมาเข้าประเดี๋ยวค่ะ
0: แม่คณะสั้นหลังตู้เย็นสิบ่มีเตียนกาแฟบักลาเกี่ยวกับขังเฮี้ยนแม่
1: ฟ้าจังไ
0: ห
1: น
0: ขอหลังตู้เย็นกับขังเฮี้ยนสิบ่มีแต่กาแฟลูกที่ว่างอยู่ตอนนี้คือสั่งไปคักแท้ซะดอก
1: แม่บาบละโมเพิ่นก็กินน้ำเพื่อนกันปอดปากเปล่านั้น
0: จ้ะแม่ลูกเข้าใจแม่อยู่
1: กาแฟเริ่ม
0: จ้ะเพิ่นกินถือกอยู่ที่ละแม่กินถือบ่ล่ะกาแฟลูกน่ะแม่กินถือบ่
1: ก
0: ิน
1: แม่กินแม่งอย
0: ู่อ๋อครับแม่
1: ไปหลายคนเลยเหรอนี่แม่ก็ว่าที่สั่งยาอีหยัง
0: กัน DLC แก้ปวดเมื่อยจ้ะ
1: ค่ะปลาเที่ยวเองเรื่องเมื่อยายสิสร้างดอกแม่สิสร้างเองเท
0: ่
1: าน
0: ั้
1: น
0: ได้บ่เป็นหยังเอาตอบปัญหาคำถามลูกสิถามแม่พ่อ
1: นายต้อง
0: ฮะสิ่งที่คนออกลูกมาแล้วมันมีอันนึงออกมาขันแม่นงัวนี่เขาเอิ้นว่าอีหยังมันออกมานำขันบ้านเฮานี่ขันพูดเออขันงัวมันออกมานำเวลาออกลูกเขาเอิ้นหยังก็แม่กันเน
1: ี่ย
0: เออเอาตอบอีกเช่นนึงบางไหนบริษัทสิ่งที่เวลาวัวออกลูกแล้วออกมานำเราสามารถที่เอามากินได้เขาเรียกว่าอะไร
1: กล่องอ้อย
0: โอเคจ้ะแม่ถือกล่องหนึ่งกล่องคันสั้นเดี๋ยวบังลาเอาหนึ่งกล่องหนึ่งบาทให้แม่ไปเป็นของขวัญวันแม่เนาะแม่เนาะจ้าจ้าครับ
1: จ้าคอยรับรวยเด้อถือรางวัลที่หนึ่งเด้อลูกโอ้ยตังมาเบิดเงินหลายแล้วหลายเถียวแล้วพลังดีใจ
0: จ้ะดีแล้วครับแม่ได้คุยกับลูกแล้วแต่อย่างหนึ่งคือได้ดูแลสุขภาพนะแม่เนาะจ้ะ
1: อันแม่ออกของน้องปูคนก็กินน้ำแม่ที่กันเบิดหาคลองแล้วบันเอามาหอดหมูว่านี่ไปกระตาหมูมาว่าใส่ไว้ปูอยู่วัดกินสามีเล่าของคลอง
0: ครับแม
1: ่ถือว่าแต่ย่างคลองเดียวได้วันที่ติดเมื่อยนี่
0: ถือว่าแม่นี่เป็นเขาเอิ้นใบ้เนี่ยนะเขาเป็นซื้อกลางให้ลูกซ้ายว่าไงว่าไปวัดกระบอกไปโรงเรียนกับประกาศอ๋อจ้ะแม่
1: บ้านร้านเช้าอยู่ที่บ้านดีเขากำลังเหตุที่เขาแบบกำลังคิดเบอร์สามแล้วเขาถือเมาอีกอยู่นี่ยาเอสพีอย่างดีอินซี่นั่น
0: โอ้ดีเอลซี
1: แม่เขาละ
0: พอจ้ะเพื่อนท่านได้กินลงไปละแม่ดีเอลซีครับ
1: อ๋อค่ะมึงเก็บ
0: ท
1: องหน่อย
0: แต่
1: ก็ใส่สันเอว
0: แ
1: ม่
0: โอ้แมนถือเลยครับแม่ครับถูกต้องครับแม่ดันละ
1: แม่สิกินอยู่นี่ได้ขึ้นนี่ละสิสั่งกาแฟน้ำละสั่งยาน้ำอีก
0: ขอบพระคุณครับแม่
1: ขอบคุณมากเดี๋ยวดีนะ
0: จ้า
1: เอาทำนี่แล้วมึงบอดี้คุยเลย
0: จ้าขอบคุณครับแม่ครับ DLC อีแม่ซีซื้อ DLC กาแฟมันติดตลาดแล้วสยามใช่แม่บ่กังวลแล้วตอนนี้อยากจะให้หมู่ให้พวกได้กิน DLC แม่ครับบอกนิดนึงเนาะ DLC ก็คือเกี่ยวแก่กับปวดหลังปวดเอวปวดมือปวดเท้านะครับอยากลองเวิงได้แม่นะครับลังคนลังข้าวนี่โอ้ยนะครับเนาะแค่การนวดซื่อๆบางเทียนนี่ลมมันยังไปจับเลือดมันยังไปข้นอยู่จังซี่นะมื้อนี้คือการร่วมสมุนไพร10ชนิดครับแม่ทั้งเถาวัลย์เปียงเถาเอียนอ่อนเถาโคข้านกวดน้ำเต้าเม็ดพริกไทยแกนขี้เล็กกำลังงัวถลึงกำลังหนุมานกำลังเสียโค้งกำลังสร้างสารประสานกันดูแลครบในกองเดียว10แคปซูล290บาทมีออยนะครับอีพ่ออีแม่มั่นใจได้ดีกว่าเฮาไปนวดดูนวดไล่ลังเทียมันมึนมันซ่าย้อนว่าเฮาคันญาติย้อนเฮาถูกบีบแต่ว่าพอหยุดนวดก็กลับมาเจ็บมาปวดอีกแม่ลงเอาปูนี่ไปเลย DLC กองละนะครับ290ลดตอนนี้ 40% ถ้าแม่เอาสังกอนถ้าแม่เอา2กอง500เท่านั้นเองฝ้าวด้วยครับเดี๋ยวปวดมันสิเบิดก่อนถ้าประชื่นอยู่กับความซ้ำความปวดแข้งปวดขาเส้นเอ็นตึงเอาสมุนไพรบ้านๆของเฮานะครับเนาะที่มีประโยชน์อย่างแท้จริงกับสุขภาพบ่ไปตกตะกอนนอนก้นอยู่เส้นอยู่เอ็นอยู่ตับอยู่ไตเส้นเอ็นตึงปวดลังโค่นี่ก้มหยิบของกะเข่งนะครับลูกยังมือเศร้าเนี่ยโอ้ยต้องนั่งโจซะก่อนอุ่นเครื่องซะก่อนจะคอยลูกได้นี่อยากให้ล่องหลาย DLC 1กล่อง290บาทเท่านั้นเองเด้อแม่เด้อสวัสดีครับนุ่มสยามไส้ครับครับผม
1: สวัสดีครับ
0: แม่จ๋าว่าไง
1: เอาอีแม่ขอส่งของมาฮอดแล้วได้รู
0: ้โอ้ได้ฮอดเมื่อไหร่ครับแม่ครับ
1: ฮอดเมื่อวานนี้แม่กินแล้ว
0: กินแล้วเป็นจังไดแน
1: ่โอ้กินแล้วมันก็ดีแล้วแซ่บละล่ะ
0: สาธุถูกแล้วดีแล้วจ้ะ
1: อีแม่อีแม่ที่ตั้งอีกอยู่เด้อยานนั่นก็ดีอยู่ลูกสาวกินเราเมื่อคืนนี่ดีอยู่เข้ามาที่ชายตั้งอีกอยู
0: ่อ๋อครับ
1: แหมก็แล้วทีละคนเรื่องลูกเนี่ยเขาที่ชายแม่ตั้งอีกอยู่กาแฟก็ดีตั้งเป็นหลวงปู่ละ
0: ครับครับแม่ครับครับแม่ครับแม่ครับ
1: ลูกแม่ในนิ่งมาเล่นเกมลูกแม่ก็จะเล่นน้ำเน
0: า
1: ะ
0: เอาบ่เป็นยังลูกกับมาถามูแม่ได้แม่บูฮูสิลูกซ้ายกำลังมานั่งถ่ายอยู่นี่กันย้อนมาถ่ายเล่นเกมกับแม่ได้เนี่ย
1: ใช่ถ่ายที่แม่นะแต่ทำไมที่แม่ตู้มาหานี่ล่ะแม่เขาจากวัดมาบ่ไหวโมฟังอยู่วัดกันล่ะ
0: อ๋อครับแม่ครับแม่
1: เมื่อวานแต่มันดีเอิ่นเด้อไว้กันเอิ่นรู้ไว้กันดอก
0: เออไอ้เจ้าลองเบิ่งก่อนเด้อคันเขาดีแล้วค่อยซิอันกินน้ำมูเจ้าว่าสิแม่ครับแม่บ่
1: แม่จะมาไหนแม่ลองมื้อสักก่อนให้ลองลองสักก่อนว่าสันดอก
0: แม่ครับให้ลูกถามแม่คุณยายเรายังอยู่บ่แม่ของแม่ยังอยู่บ่ครับแม่ครับ
1: จริงๆอยู่ตั้งไหนใต้แม่ก็77แล้วแม่ลูก
0: โอ้ครับแม่เอาจังซี่ซะลูกสิมีคำถามถามแม่คำถามของลูกนี่สิ
1: แ
0: ม่นบ่ครับแม่ครับ
1: นั่งอยู่เนี่ยผู้เดียวเดี๋ยวนี้นั่งอยู่เนี่ยผู้เดียวกินกาแฟแล้วก็เลยนั่งอยู่นี่ล่ะ
0: โอ้ครับแม่คำถามถามอีแม่ง่ายๆแม่ตอบเด้อแม่เด้อถามว่า
1: ตอบ
0: สิ่งที่เวลาลูกคนสมัยเก่าเวลาลูกมันให้เนี่ยแล้วเวลาเอาลูกนอนเนี่ยเขาให้ลูกนอนอีหยังครับแม่ครับ
1: แขนอ
0: ู้
1: ตะล
0: ูโอ้แขนอู้โอ้ถือ ถูกต้องโอ้อีแม่อีแม่ท้องใบเป็นบ่ครับแม่ครับจ้า
1: อีแม่ท้องใบ
0: เออน้องขอนกวักเอารับกาแฟไป1กล่องฟรีเลยลูกชายจะส่งให้นะ
1: แม่เด้ออายุหันกวนเน้นเป็นลูกเอออยู่นั่นแม่โดนๆมาเยี่ยมมาฉันท่าติดไม่ได้ล่ะ
0: สาธุครับแม่ท้องใบครับครับผมจ้าจ้าจ้าจ้าขอบคุณค่ะอ่ะเวลาของรายการเบรกนี่เบิดลงชั่วโมงหน้าแจกอีกว่าสยามใช่ทั้งแจกทั้งมอบให้ทั้งรุ่นรางวัลใหญ่กันในชั่วโมงหน้าวันชั่วโมงหน้ามีเซอร์ไพรส์มากกว่านี้ครับแม่แค่นี้ยังถือว่าเรื่องบางๆยังถือเรื่องบางๆวันนี้ผมอยากบอกพ่อกับแม่อย่างนี้ว่าไม่ว่าแม่จะจูนคลื่นไปสถานีไหนไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่จะเบิ่งอันใดแล้วเขาจัดโปรโมชั่นทางโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตก็แล้วแต่เพื่อส่งเสริมยอดขายให้ได้ขายหลายให้ได้มีเงินใส่ แต่ผมเชื่อว่าการค้าการขายการได้อยู่กับพ่อกับแม่มันบ่ได้มีแค่มือวันแม่เท่านั้นความรักความผูกพันความห่วงใยของบักหล่าที่มีต่อพ่อต่อแม่มันจะต้องมีทุกวันและยิ่งวันที่เป็นวันแม่ที่หลายมองจะขายโปรโมชั่นเพื่อระดมยอดขายแต่บักหล่าบ่ครับขอแจกขอตอบบุญแทนคุณว่าง่ายๆหล่อนๆซะว่ามื้อนี้ซีซื้อกะขายซีคอฟฟี่กะไห่มื้อนี้เพื่อเป็นการตอบบุญแทนคุณพ่อแม่เหมือนกับความรักที่แม่มีต่อลูกมีต่อลูกจังใดอ้าวความรักของแม่ก็บ่ได้มีแค่มื้อวันแม่เด้ล่ะก็มีทุกมื้อที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของลูกแล้วบัดนี้จะต้องตอบบุญแทนคุณแม่เราจะตอบบุญแทนคุณแม่เฉพาะวันแม่หรือเราจะบอกรักแม่ทุกวันเพราะฉะนั้นแล้วคำสอนของแม่นะครับบอกได้เลยว่าเราจะต้องยึดถือไว้ทุกวันคำสอนของแม่ที่เพิ่นบอกเข้านะครับเข้าต้องเอาควมและสุดท้ายถ้าวันหนึ่งแม่ห้ามบ่ยาแม่ว่าบ่ฟังถ้าเกิดมันพลาดพังมาสุดท้ายกับโมโมแม่เบื้องแย่งคือเก่าเอาความพอความแม่ผีแกบ่ลากลูกหมอนรกลูกหล่าเอ้ย

0: กาแฟสูตรคอลลาเจนดีต่อข้อเข่าสดชื่นกระปรี้กระเปร่าก้าวเดินมั่นใจไปกับหอมคอฟฟี่คอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83ตัวนะทุกคน
1: คุณเคยเป็นไหมกาแฟกำลังจะหมดต้องโทรสั่งใหม่รอของอีกหลายวันสุดท้ายขาดช่วงในการดื่มช่วงเข้าพรรษานี้หอมคอฟฟี่อยากให้คุณซื้ออย่างคุ้มค่าซื้อครั้งเดียวดื่มต่อเนื่องได้ยาวๆไม่ต้องเสียเวลาสั่งหลายรอบสำหรับลูกค้าใหม่อยากลองอยากพิสูจน์คุณภาพเราแนะนำเริ่มที่4กล่องเพราะดื่มต่อเนื่องจะเห็นความคุ้มค่ามากกว่าการซื้อเพียงกล่องเดียว4กล่องเพียง580บาทแถมฟรีน้ำมันนวด1ขวดสบู่สมุนไพร1ก้อนแต่ถ้าคุณเป็นลูกค้าประจำ10กล่องเพียง 1,300 บาทเฉลี่ยเพียงกล่องละ130บาทแถมฟรีน้ำมันนวด2ขวดสบู่สมุนไพร2ก้อนและถ้าคุณเป็นสายคุ้มตัวจริง20กล่องเพียง 2,500 บาทเหลือเพียงกล่องละ125บาทเท่านั้นรับฟรีน้ำมันนวด4ขวดสบู่สมุนไพร4ก้อนของแถมเยอะขนาดนี้เก็บไว้ใช้เองก็ได้หรือแบ่งให้พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่เพื่อนบ้านคนทำงานหรือคนที่คุณห่วงใยก็ยิ่งอิ่มใจ
2: หอมคอฟฟี่เชื่อว่าความคุ้มค่าไม่ใช่แค่ราคาที่ถูกลงแต่คือการซื้อครั้งเดียวได้ทั้งสินค้าได้ทั้งของแถมและได้ส่งต่อความห่วงใยให้คนรอบตัวเข้าพรรษานี้เลือกความคุ้มเลือกความต่อเนื่องเลือกหอมคอฟฟี่โทรเลย043-009-888 043-009กด83ตัวนะทุกคน
3: ยุคข้าวยากหมากแพงเงินในกระเป๋าเล็กลงแต่ภาระร่างกายกลับใหญ่ขึ้นจะซื้ออาหารเสริมราคาแพงๆมาบำรุงเข่าบำรุงผิวทีไรก็ต้องถอนหายใจเพราะเสียดายเงินแต่จะปล่อยให้ร่างกายพังปวดแข้งปวดขาผิวพันเหี่ยวแห้งไปตามยถากรรมอย่างนั้นหรือหยุดเครียดเถอะนะวันนี้เรามีกองหนุนชั้นดีหอมคอฟฟี่กาแฟที่เข้าใจหัวอกคนไทยในยุคประหยัดกล่องละร้อยกว่าบาทแต่คุณประโยชน์อัดแน่นทั้งคอลลาเจนใบหม่อนแปะกล้วยพร้อมส้มแขกถั่วขาวและไฟเบอร์ไม่มีน้ำตาลไม่ทำร้ายสุขภาพเพียงกล่องละ145บาทสนใจสั่งซื้อโทร043-009-888 043-009แล้วกด83ตัวนะทุกคน
4: สวัสดีครับรายการนุ่มสยามใช่ครับ
5: จ้า
4: แม่จ๋าว่าไงจ้า
5: แม่เดิมกาแฟนะจ้า
4: แม่เอาจากกองครับ
5: เอาสี่กล่องไม่เดินมาละคันลูกบ่ปู่คันบ่ปู่ก็สิได้หากล่องนะ
4: เอ้ยได้เลยได้เลยจ้าแม่บ่มีปัญหาครับแม่จ้ามื้อนี้ลูกเล่นเกมครับแม่อยากได้หากล่องเนาะจ้าครับ
5: แม่ว่าเอาดอกเบนเกมนั่นแม่อันสิเอาสี่กล่องนี่ล่ะ
4: เอาคําถามเดี๋ยวลูกถาม
5: ลูกบ่ปู
4: ่เดี๋ยวลูกสิถามแม่คันแม่ตอบถูกแม่ได้เลยรางวัลไปถามว่าอะไร
5: ยังจะบา
4: ถามว่าสัตว์อะไรที่สามารถออกลูกได้มากกว่า1ตัว
5: โอ้ยก็มีงัวมีควายทนแล้ว
4: ควายออกได้ทีละแค่ตัว
5: ตัวเดียวทนแล้วควายก็ได
4: ้แล้วสัตว์ตัวใดที่สัตว์อะไรที่สามารถออกลูกได้มากกว่า1ตัวในเที่ยเดียว
5: ควายไม่ยังดอกกับแมวกับหมูมูนั่นเดียว
4: เออคิดถูกต้อง
5: หมาแมวกับหมู
4: อันได้หากล้องไหมโอ้ยแม่ผ่านว่าที่บ่เอาอีกแล้วลูกที่ว่าจังไหนที่ได้ให้หากล้องที่บ่เอาอยู่ฮะ
5: อันที่แม่เป็นได้แม่ก็สิเอาตัวคันเด
4: ีย
5: ว
4: เออโอเคโอเคกันนั่นเอาหากล้องรถสามมือนี่ลูกสาวลูกกูไส้กูสาวให้แม่ยังที่บ่เอาอยู่
5: จ้าจ้าจ้าเอา
4: เอาให้ลูกแม่เอาให้ลูกแม่แม่กันได
5: ้จ้าเอาอยู่จ้าเอาอยู่
4: จ้าจ้าโอเคครับแม่กันสั่นรับไปเลย
5: จัดตัวที่อยู่แม่ก็อยู่ในหันตัวเน
4: า
5: ะ
4: โอ้ยลูกข้าประจำลูกสิมาหลุยมาลืมแม่ได้ชื่อได้ดีจังอย่างไหนครับแม่ครับจ้า
5: จ้า
4: อยู่ละเอียดอีแม่เวียนเทียนบ่แม่บ่แม่แม่บ่
5: แม่วิเชียนแม
4: ่วิเชียนแม่วิเชียนเนาะแม่เนาะเออจ่าจ่าอยู่โพชัยแม่ครับมื้อนี้อันได้4กองแล้วก็ของขวัญวันแม่จากลูกชายนุ่มสยามชัยอีกกองนึงได้แม่เด้อ
5: จ้าขอบคุณค่ะขอให้ลูกอายุมั่นขวัญยืนเด้อบ้านแม่มื้อนี้
4: สาธุครับแม่ครับจ้าจ้าร่ำรวยร่ำรวยอ่ะลูกเต่าคำคุณแม่เด้อแม่วิเชียนเด
5: ้อ
4: จ้าจ้า
5: จ้า
6: อิ่มบุญอิ่มใจสุขภาพดีตลอด3เดือนกับโปรเข้าพรรษาสุดคุ้มไม่อยากสั่งบ่อยจัดทีเดียวจบกาแฟหอมคอฟฟี่สูตรคอลลาเจนจัดชวนคุณมาดูแลสุขภาพต่อเนื่องตลอดช่วงเข้าพรรษานี้ด้วยเซ็ตเข้าพรรษา3เดือนสิ่งที่คุณจะได้รับทานยาวๆ90วันกาแฟหอมคอฟฟี่9กล่องกล่องละ10ซองฟรีที่1กาแฟหอมคอฟฟี่สูตรคอลลาเจนจัดเพิ่มให้อีก1กล่องใหญ่มูลค่า145บาทฟรีที่2น้ำมันนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยฟินๆ1ขวดฟรีที่3สบู่สมุนไพรกลิ่นกายหอมติดทนนาน1ก้อนจ่ายครั้งเดียวได้การดูแลต่อเนื่อง3เดือนแถมได้ของแถมเพียบคุ้มขนาดนี้รอไม่ได้แล้วนะสั่งเลยครับโทร043-009-888 089-422-4444นะทุกคน
7: อายุเกิน50ปีทนทรมานแบบนี้อีกนานแค่ไหนลุกก็โอยนั่งก็โอยคอเข่าเสื่อมเส้นเอ็นตึงเดินกระย่องกระแย่งแถมกลางคืนยังนอนไม่หลับท้องผูกถ่ายไม่ออกร่างกายพังลงทุกวันอย่าปล่อยให้ร่างกายพังจนสายเกินแก้หันมาดูแลตัวเองด้วยกาแฟหอมคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพขนานแท้อัดแน่นด้วยคอลลาเจนไทท์ 2ตรงเข้าฟื้นฟูข้อเข่าและเส้นเอ็นของผู้สูงวัยโดยเฉพาะดื่มแล้วสบายท้องถ่ายง่ายสบายตัวและช่วยให้นอนหลับสนิทตลอดคืนหวานดีจากหญ้าหวานไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานส์และคอเลสเตอรอลวันนี้หอมคอฟฟี่ลดประชดเศรษฐกิจลดโหดเหมือนโกรธใครมาจากกล่องละ350บาทเหลือเพียง145บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงบ้านพิเศษสุดๆสั่งชุดแถมหนักจัดเต็ม9กล่องเพียง 1,300 บาทรับของแถมทันที3อย่างคือกาแฟเพิ่มอีก1กล่องรวมเป็น10กล่องพร้อมน้ำมันนวดทับทิมสยามและสบู่สมุนไพรก้อนใหญ่ถ้ารักข้อเข่าอยากนอนหลับดีถ่ายคล่องโทรเลยตอนนี้043-009-888 043-009กด83ตัวอย่ารอให้เดินไม่ไหวแล้วค่อยโทรเข้าพรรษาปีนี้นอกจากการทำบุญรักษาศีลและฝึกสติแล้วอย่าลืมดูแลคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่คนในครอบครัวเพื่อนร่วมงานพนักงานในองค์กรหรือทำบุญสังฆทานที่วัดสุขภาพที่ดีคือของขวัญที่มีคุณค่าทุกวันกาแฟหอมคอฟฟี่หอมเข้มข้นอร่อยลงตัวดื่มง่ายทุกวันเหมาะสำหรับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพช่วงเข้าพรรษานี้จัดโปรโมชั่นสุดคุ้ม3ชุดยอดนิยม4กล่องเพียง580บาทรับฟรีน้ำมันนวด1ขวดสบู่สมุนไพร1ก้อน10กล่องเพียง 1,300 บาทเฉลี่ยเพียงกล่องละ130บาทรับฟรีน้ำมันนวด2ขวดสบู่สมุนไพร2ก้อนและชุดแห่งการแบ่งปัน20กล่องเพียง 2,500 บาทเฉลี่ยเพียงกล่องละ125บาทรับฟรีน้ำมันนวด4ขวดสบู่สมุนไพร4ก้อนซื้อไว้ดื่มเองก็ได้แบ่งให้ครอบครัวก็อุ่นใจมอบให้ผู้ใหญ่ก็ประทับใจจัดไว้รับรองพนักงานหรือมอบเป็นสวัสดิการเล็กๆในองค์กรก็สร้างรอยยิ้มได้เข้าพรรษานี้ให้การดูแลสุขภาพเป็นอีกหนึ่งการส่งต่อความห่วงใยกาแฟหอมคอฟฟี่ดื่มดีมีสุขภาพโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะช่วงเข้าพรรษาโทร043-009-888 043-009กด83ตัวนะทุกคน
8: Ashtavinayaka Namo Namaha
9: มวดอีหลีรายการหนุ่มสยามใช่สนใจสั่งซื้อสินค้าโทรโหลดเด้อพี่น้อง0894224444 0894224444เด้อครับพี่น้อง
10: ดื่มกาแฟให้ปลอดภัยทั้งสุขภาพและกระเป๋าสตางค์เลือกกาแฟหอมคอฟฟี่เขียวคอลลาเจนโทร043-009-888 043-009-83 ตัวนะทุกคน

พ่อจ๋าแม่จ๋าบางครั้งแม่ต้องตื่นแต่เช้าก้าวสู่ตลาดสู้ทนหยาดเหงื่อไหลไม่เคยบ่นเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแท้แสนสุดทนเพื่อหนึ่งคนคือลูกรักสุดดวงใจหารายวันแลกน้ำตาประสานสู้หวังลูกกูเรียนจบพบวันใหม่สิ้นเดือนมาโอนเงินให้ด้วยห่วงใยคอยซับภัยหนุนส่งลูกจนถึงปลายยอมเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าสารพัดสารพันความจนแม่ทนไหวเฝ้ารอคอยลูกรักรับปริญญามีชัยเป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่ให้แม่ยอมงานเพลงนี้คือปริญญาลูเมคาบักหลาสยามไส้กะตั้งใจเอามาฝากตอนหอนหาพ่อแม่ที่ให้ความเมตตากับบักหลาหลายคนค่ะขายง่ายมือหลายคนนะครับเนาะเหตุการณ์เกษตรเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้านี่ละนะครับหลายคนกะนะครับเนาะรับจ้างรับใบใส่แห้งแลกเพื่อที่จะได้มาซึ่งเงินตาส่งไปให้ลูกถามว่าผู้ลูกคำลูกคุณมันกะขยันขันแข็งตั้งใจร่ำใจเลี้ยนจนได้ดับได้ดีแล้วพอมีเงินมีทองกะกลับมาดูแลพ่อแม่เขาเรียกว่าคนบ่ลุยบ่ลืมคุณคนทำอะไรก็ไม่มีวันจนทำอะไรก็ไม่มีวันตกต่ำอันนี้คือเรื่องจริงนะครับกับแม่เคยฟังนิทานเรื่องไงชาวนากับงูเห่าวะครับหลายคนอาจจะไม่เคยฟังนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคือมันมีชาวนาเดินไปกลางทุ่งไปเจองูเห่าตัวหนึ่งกำลังนอนบาดเจ็บอยู่น้ำหมอกเต็มโตนะครับดูท่าทางก็คือสิบ่ไหวแล้วล่ะนะครับเปียกบดยอดชาวนาคนนั้นก็เลยรีบตนก็เลยเอางูเห่านี่มาเลี้ยงเอามาเลี้ยงไว้บ้านเอามาเลี้ยงไว้บ้านเลยนะครับฟุ่มฟักดูแลเอาอาหารให้จนงูเห่าหายป่วยหายเจ็บแล้วก็แข็งแห้งมือหนึ่งครับงูเห่าไปแอบอยู่ข้างคั่วเมียของชาวนากำลังตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะไปหนึ่งเข่าให้ผัวไปทุ่งนางูเห่านั่นก็เลยโดดกัดเมียของชาวนาจนเมียของชาวนาตายทิ้งไว้ให้อ้ายเล่าอยู่กับน้องเมียเพียงลำพังจบนิทานเรื่องนี้สอนว่าจังไดสอนว่าขนาดงู

0: ตอบถือกเนี่ยได้ซีได้หากล้องคันตอบมาถือกเอาไป3กล้องกับพ่อเนาะ
1: เออแล้วแต่ลูกสิให้แม่ก็บ่ว่า
0: เอาจังซี่ซะแม่ครับ
1: แต่ว่าแม่หันสั่งไปแล้วแม่ได้ละเด้ซะนึงละเด้บ้าง
0: โอ้
1: สามมื้อนี
0: ่เอาตี
1: แต่แม่อยากได้อีก
0: โอ้บ่เป็นหยังครับแม่แสดงว่าแม่ไปกินมื้อแล้วมันถือกติครับแม่ครับกินแล้วมันคือติสำหรับคุณแม่นะจ๊ะแม่จ๋า
1: แม่นพ่อกินกับอีแม
0: ่อ๋อกินกับ2คนเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: พ่อกับตัดหญ้าได้สบายแม่น
0: โอ้แม่แอด
1: บ่อยากได้อี
0: บ่แม่นแม่แอดบ่นะครับโอ้แม่แอดโอ้ดีใจได้คุยกับอยู่อันพลงามเนาะแม่เนาะแม่นบ่ครับแม่จ้า
1: จ้าโทรไปยามไหนบ่ได้เว้านำลูกจ้าเชื่อเว้าแต่นำไม่ยิง
0: ขอโทษหลายๆโอเปอเรเตอร์คนมูเก่ามูสิบเนาะแม่เอ้ยทั่วที่ได้รับสยามไซก็มีปากเดียวเพื่อจักสิว่าความใดนี่ก็ได
1: ้
0: เออแม่ครับคำถาม
1: มีปากเดียวคือการ
0: เออมีปากหูไม่จะหูไม่อยากหู
1: มีสอง
0: โอเคให้อีแม่บอกสิ่งที่อยู่ในร่างกายของเฮานี่มาสิบยังเออเอาคันแม่ตอบเอาง่ายๆเลยแต่ว่าขอสิบอย่างคันตอบถูกนี่ได้หากล้องเลยเอาแม่เอาในร่างกายของเราประกอบไปด้วยหนึ่ง
1: มือ
0: หนึ่งมือสอง
1: ตีน
0: สาม
1: ปาก
0: สี
1: ่ดัง
0: ฮะดังฮะฮะตาเอาหกเออ
1: คิ้วหัว
0: เก็บแปดเก้า
1: หก
0: สิบ
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
3: ขณะนี้เวลา13นาฬิกา
4: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
5: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
6: มันมาอีกแล
7: ้
6: ว
7: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
8: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
9: ยกสุดท้ายยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
10: ก็เจอถึงสวยสวยใช่แต่เจอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
11: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
12: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
13: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติ

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: ุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ออกมา

0: โอโมสันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ครับ
2: ถูกค่อยลูกสักรวยคักรวยเนี่ย
3: อยากรวยไม่ต้องขอเน็ตกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกทรัพย์แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2

0: ตาใหม่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093 391 6644 098 269 2530และ084 247 9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
1: มาแล้วต่างประเทศ160จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตราอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 087-011-8353
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องพร้อมสิปลอดปองไปกับไอ้บอ
4: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุ

0: ้น80ปีหัวเข่าดังมรดกกิจก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมกาแฟกาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
1: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
2: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โตหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
3: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อปคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่ายครับที่นี่ 98.25 กับหน้าที่ผมชัยฤกษ์รัตนารักษ์ครับ1ชั่วโมงโดยประมาณครับจากช่วงเวลานี้ไปจนถึง 14:00 นหลังมื้อเที่ยงแบบนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเพลงลูกทุ่งเพราะๆเปิดให้ได้ฟังกันเช่นเคยวันนี้นะฮะเรากลับมาพร้อมกับบุญช่วยโอสถสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่ให้การสนับสนุนอยู่กับเราที่นี่ในชั่วโมงของเราด้วยนะชั่วโมงบ่ายแบบนี้ติดตามได้ทุกวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์ครับเราเริ่มต้นไปที่วรนุชพุทธชาติกับเพลงกุหลาบเวียงพิงเพลงแรกทักทายกันเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคุณผู้ฟังที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงกับเราในชั่วโมงบ่าย0885719422 0885719422อยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมคุยกันหลังไมค์ได้เลยครับผมมีงานจากไผ่พงศธรเพลงนี้มาเปิดให้ได้ฟังกันด้วยคำสัญญาของหนุ่มบ้านนอกครับ

ฮักมาแต่ชาติก่อนครับอีกหนึ่งเพลงที่เลือกมาต่อเนื่องจากไผ่พงศธรนะฮะนั่นก็คืองานจากเสียงร้องของต่ายอรทัยนั่นเองครับช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งที่นี่ 98.25 ผมได้รับการสนับสนุนจากร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกระเดงครับอยู่ดูแลกับเราในชั่วโมงบ่ายกับเราที่นี่ด้วยนะเดี๋ยวมีรายละเอียดมาเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันตอนนี้ไปฟังเพลงก่อนครับหนุ่มเครื่องจักรจากไม้พิรมพรแล้วก็สิริพรนำไพพงศ์อยากเห็นอ้ายอารมณ์ดีครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

คุณฟังครับชั่วโมงนี้นะฮะเราได้รับการสนับสนุนจากร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองครับคุณฟังที่จะสร้างบ้านต่อเติมบ้านหรือซ่อมแซมบ้านอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างมาที่นี่ที่เดียวครบจบเลยนะครับจะได้ครบทุกอย่างเลยเราจำหน่ายในราคาที่เป็นกันเองครับสำหรับร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ปะปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฝ้ายิบซ้ำโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกรวมไปถึงสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยร้านตั้งอยู่ถนนบ้านดุงหนองเม็กทางออกบ้านดุงเลยคูบาต้าบ้านดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านขาแข่หลังรถโทรศัพท์สอบถามได้ครับ093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394 อยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างนึกถึงเราครับร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างฟังเพลงต่อครับไหมไทยใจตะวันครับเพลงนี้บอกกล้าบอกไผครับ

คนที่เธอขาดไม่ได้ใช่ฉันหรือเปล่านะฮะที่จบไปนั่นคือเสียงร้องของเอิร์นสุรัตติกานั่นเองครับคุณฟังครับชั่วโมงของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่าย 98.25 นาทีผมยุนชัยฤกษ์ครับติดตามได้ทุกวันที่นี่ 13:00 น.โดยประมาณจนถึง 14:00 น.คุณฟังสามารถที่จะเลือกเพลงกับเราได้ครับ0885719422นะช่วงเวลานี้เราได้รับการสนับสนุนจากร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างคุณฟังที่อยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองตรงไปหาเราได้ครับเรามีจำหน่ายทั้งประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตูหน้าต่างวงกบไม้ประตู PVC อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตะข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีไลน์นั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกรวมไปถึงสินค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างอื่นๆอีกมากมายครับทางร้านยังมีบริการส่งสินค้าฟรีถึงหน้าบ้านกันอีกด้วยสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจต้องที่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างเรายังรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ทางด้านการทำงานด้วยพูดคุยกันได้ครับขอคำแนะนำคำปรึกษาได้ร้านตั้งอยู่ถนนบ้านดุงหนองเม็กทางออกบ้านดุงเลยกุมภาบ้านดุงออกมา600เมตรจะอยู่ตรงข้ามกับร้านขาแข่ล้างรถโทรศัพท์สอบถามเราได้ครับ093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394 กับร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างอย่าลืมนะครับจะสร้างบ้านต่อเติมบ้านซ่อมแซมบ้านอยากจะได้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างมาที่นี่ที่เดียวครบจบกันแน่นอนร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างฟังเพลงต่อครับพรศักดิ์ส่องแสงรักไม่ลืมครับ

ได้ครบทุกอย่างง่ายกว่าที่คุณคิดกับสถานีเพลงเพราะฟังสบายและการกระจายเสียงที่ทั่วถึงคุณจึงสามารถสื่อถึงธุรกิจของคุณให้คนหมู่มากได้รับรู้ที่นี่เต็มใจขยายฐานธุรกิจของคุณให้กว้างขวางอย่างไร้ขีดจำกัดในแพ็กเกจที่ถูกกว่าและครบกว่าติดต่อโฆษณา0885719422

และนั่นก็คือรักแท้แค่ครึ่งทางงานจากเฉลิมพลมาลาคำเปิดให้ได้ฟังกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงเวลาของเพลงลูกทุ่งชั่วโมงบ่ายของเราที่นี่มาถึงช่วงท้ายชั่วโมงกันแล้วขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะครับสำหรับการติดตามในช่วงหลังของผมครับขอบคุณไปถึงร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในราคาที่เป็นกันเองขอบคุณบุญช่วยโอสถสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงอาคารสีเขียวที่ให้การสนับสนุนอยู่กับเราครับดูแลกันแบบนี้ทุกวันจันทร์จนถึงอาทิตย์ติดตามได้นะที่นี่ 98.25 ส่งท้ายที่การเกษครับที่รักเรารักกันไม่ได้แล้วก็หนูมิเตอร์ครับสาวยโสธรส่งท้ายกันหมดเพลงหมดเวลาลาคุณผู้ฟังไปก่อนผมเฉลิมรัตนารักษ์สวัสดีครับ

0: ชวนชีแห่งความ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา
3: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อยามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้นำเสียงเพียวเสียงเพียวยามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทายามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
4: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
5: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: คิดออกแล้ว
5: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: พริ้วเลย
5: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
6: ไว้สู้ดิได้ผลเกินคาดถ้าพยาธิผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่อย่าไว้สู้นิไว้สู้นิไว้สู้นิสะเด้อเจ้า
7: ซอยซอยลูกสาวงามพ่อก็ฮักแม่ก็ฮักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิกเด้อ
8: ไว้โซนิกสถานพยาธิยกข้างนี
9: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
10: ้าวทำไมล่ะเธอ
9: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริง
10: ๆทำไมไม่กินยาหมดลูกกาโน่ล่ะ
11: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
12: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองต๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
13: อย่างงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตามมากๆ
14: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
0: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: ริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: Oh, mom.

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: สาธุค่อยลูกสากรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอเน้นกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกทรัพย์แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2นี้เท่านั้นสำเร็จ

0: มัยร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเข็นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกข้นการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยห้องคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไทท2ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟห้องเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
5: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
6: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูคับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
7: เตรียมตัวให้พร้อม ร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: จบลงไปกันแบบม้วนๆม้วนๆสำหรับผลงานเพลงที่น้องน้ำขิงจะสั่นให้ฟังเป็นจังใดเนาะม้วนถึกอกถึกใจบ่จ้ากราบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทั้งสปป.ลาวแล้วก็ฟังไทยต้อนรับเข้าสู่ลูกทุ่งคนบันเทิงทางสถานีวิทยุลูกทุ่ง2ฟังโขง FM 103.00 เมกะเฮิรตซ์บ้านพานพาวอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายเบอร์โทรศัพท์062 179 8555 062 179 8555หรือว่าสิเป็นเบอร์โทรทางสปป.ลาว020-5185-2345 020-5185-2345จ้ามาแล้วเด้อมาแล้วเด้อนอนน้ำขิงกระดับป้าพ่อพ่อกับคุณพ่อคุณแม่แล้วช่วงนี้มาเปิดรับเสียรับสายน้ำใหม่กันเนี่ยจ้าไอ้บาเล่สบายดีไอ้บาเล่
1: โดยสบายดีก็ตบคนงามมาอีกแล้วเด้อ
0: เจ้า
1: โดยก็ฟังเพลงอ้ายสิเก่งซำใด
0: อ้ายสิเก่งซำใด
1: แม่น
0: เจ้า
1: โดยเอาคำว่าเป็นแม่นั่นเด้ออยู่แถวสกลนครสว่างแดนดินเด้อคือแม่อย่างเนาะแล้วก็ฟังเพลงเน
0: า
1: ะ
0: แม่มะบ่
1: โดยมอบให้เพิ่นน้ำเนเด้อ
0: เจ้า
1: แล้วก็มอบให้แม่นางแล้วก็ในวันมึงเฟืองแดดตาตัดขีดสาวนางละกะแต่มอบให้สามารถคือซบคนงามๆในเด้อละกะพิเศษก็ซบหน้าไม้คนงามเนาะโดยมันนี่เสียงสาวน้ำปิ่นก็เสียงหวานหวานเนาะมันนี่เนาะ
0: แมนบอด
1: อแมนแท้แมนแท้มันนี่เสียงหวานเอกลักษณ์เนี่ยสังเกตแล้วมันนี่เสียงหวานกันเมื่อวานนี่เน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ตาตาตะกดนั่งบ่หวานเพราะสาวน้ำปิ่นเน
0: าะเจ้าเจ้าขอบใจเลย
1: โดยสบายดี
0: สบายดีไอ้บาเล่รังจับเปิดรับแซ่รับสายไอ้บาเล่ไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะจ้ะเอามีแฟนเพลงแฟนรายการท่านใดอยากสิฟังผลงานเพลงใดโทรเข้ามาได้เลยเนาะจ้ะแม่วันสบายดีแม่วัน
2: โดยสบายดี
0: จ้า
2: ขอฟังเพลงนั้นได้เหรอ
0: ขอเพลงอย่างเนาะแม
2: ่อันติดบาปบ่ลงคำบาปบ่ลง
0: ได้เจ้า
2: ขอมอบเลยเด้อ
0: เจ้า
2: ม่องแผนสาวติดมานี้ในโลกละกันสาวมีละกันสาวสกุลนี่เด้อสาวอ้อยเนี่ยสาวแพงกันไม่ใหม่สุดๆลูกไม่ร้อนมาตาน
0: เจ้า
2: ละกันตู้คำผงเนี่ยละกันแม่นางนั่นได้ลูก
0: เจ้าม
2: ือเศร้านี้ลูกกลับมาเข้ารายการป่ะ
0: แม่เจ้าแม่มือเศร้านี่ก็เข้า
2: โอ้แม่นอนรับอันอาก็ตื่นวันที่สองบวชทันฮอดอันนุ่มสังคมซ้ำ
0: เจ้าเดี๋ยวนี่เดี๋ยวจังหน่อย3โมงแล้วนี่นุ่มสังคมกับเขาแล้วแม่
2: แม่ก็ไม่ได้ฟังกันนั่นนอนลืมตื่นนอนเหลือเหลือเอาแล้วก็พิเศษลูกสาวเด้อ
0: เจ้าขอบใจสบายดีคุณแม่หลังจากเปิดรับใจรับสายแม่วันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเอามีแฟนเพลงแฟนรายการทันใดอยากจะฟังผลงานเพลงไหนอีกบ้างเนาะคันบอมีนอนถึงจะจับผลงานเพลงให้ฟังนะจ๊ะแม่บอลนาตาลสบายดีแม่บอล
3: ลูกน้ำผิง
0: เจ้า
3: แม่ขอฟังเพลงนี้เด้อ
0: เอาเพลงอย่างเน
3: าะเพลงอันหมาเฮา
0: หมาเฮา
3: เฮาเข้ามามีบ่ลูก
0: หมาเฮาบ่แม่
3: เออหมาเฮา
0: เจ้า
3: เดี๋ยวเ
0: จ้าเดี๋ยวลูกสิหาให้เด
3: ้
0: อ
3: แม่ได้ฟังอยู่นะเพลงไทยนะลูกก็แม่สิขอลูกอะ
0: เจ้า
3: และแม่ขอมอบเด้อ
0: จ้า
3: ผมมอบให้แม่วันน้องยานีเด้อให้สุขภาพเพียงแข็งเด้อแม่วันเด้อและกับแม่นางแม่เรียงสอนแม่วันรถไฟเหนือแม่วันพัดหลวงลูกสอนบางเวียงสาวแพงพร้อมด้วยคู่ฮักเพิ่นเด้อแม่ตู่คำผงเบานำซวงเบาสายสนลูกเล่แม่ตู่ทองคำบ้านป้าว้าตู่ดำแล้วแต่ลูกเสียงร้อยลูกนุ่มสังคมลูกตู่กุลพี่เซตแม่นรอนะใหม่แม่ลูกน้ำขิงเด้อ
0: จ้าขอบใจเด้อแม่เด้อ
3: อยู่เด้อมาจัดรายการให้แม่ฟังเด้อแม่คือทอดเด้อ
0: เจ้าคือกันเด้อแม่เด้อสบายดี
3: สบายดี
0: หลังจากเปิดรับใช้รับสายแม่บอลน้าตาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะจ้าเอามาจัดผลงานเพลงกันฟังแน่สักหนึ่งผลงานเพลงสำหรับผลงานเพลงแนะนำจากไอบาวเล่เนาะจ้าไอซีเก่งไอซีเก่งซ้ำใดเนาะจ้ามอบไปแฟนเพลงแฟนรายการทุกเสียงทุกสายบ่ว่าสิฟังซ้ายสิฟังขวาก็มารับชมรับฟังน้ำกันไปแบบม้วนๆได้เลยจ้า

จบร้องไปแบบม้วนสำหรับผลงานเพลงที่น้องน้ำขิงจะสั่นให้ฟังเนาะจ้ะจัดผลงานเพลงต่อสานต่อผลงานเพลงให้กับแม่วันทำบาปบ่ลงเนาะจ้ะมอบไปแฟนเพลงแฟนรายการทุกเสียงทุกสายบ่ว่าสิฟังซ้ายสิฟังขวาก็มารับชมรับฟังน้ำกันแบบม้วนๆได้เลยจ้า

จบลงไปแบบม้วนๆมวนๆคิดฮอดกอดบ่ได้นะจ๊ะเป็นจังได๋น้อเหมือนถึกอกถึกใจบ่มาจัดผลงานเพลงต่อสันต่อผลงานเพลงหมาเฮาเครื่องบินจากแม่บอนหน้าตาลนะจ๊ะมอบไปแฟนเพลงแฟนรายการทุกเสียงทุกสายบ่ว่าสิฟังซ้ายสิฟังขวาก็มารับชมรับฟังนำกันไปแบบม้วนๆได้เลยจ้า

0: จบลงไปแบบม้วนๆม้วนๆสำหรับผลงานเพลงที่น้องน้ำขิงจัดสรรให้ฟังนะจ๊ะเอาเป็นจังใดถึกใจบ่แม่บอลเอามีแฟนเพลงแฟนรายการท่านใดอยากสิโทรเข้ามาบ่น้อยแฟนเพลงแฟนคลับแฟนรายการทุกคนนะจ๊ะอยากฟังผลงานเพลงไหนโทรเข้ามาได้เลยนะจ๊ะคันยังบ่ทันมีผู้ใดโทรเข้ามาก็สิจัดผลงานเพลงให้ฟังมาเปิดรับใช้รับสายเอ่ยเพชรมณีสบายดีเลยเพชรมณี
1: โดยสบายดี
0: เจ้า
1: ขอฟังเพลงเด้อเ
0: เอาเพลงอย่างน้อ
1: เอาเพลงคือต้าหยอกสาวเด้อ
0: ได้เจ้าม
1: อบเด้อ
0: เ
1: ด้อ
0: เจ้าม
1: อบให้ใบวันพวกนี้เด้อไอ้บ้านน้ำส่วงเสียงหวานเด้อไอ้น้ำส่วงเอ้ยอันน้องฝากบอกอ้ายเด้อไอ้สิว่าหยอกน้องเด้อได้น้องกับโบเสียดดอกเพราะว่าน้องก็นับถืออ้ายเฮาฮู้จักกันมา 3-4 ปีแล้วเด้อแล้วก็มอบให้อันไอ้สายส่วนทั้งน้องแต่งเด้อแล้วก็ไอ้ตอนทั้งวังเมียงตาบุญจันทร์เมืองกักลืมพิเศษพิเศษไอ้บ่าวออดโชคสะอาดเด้อแล้วก็ไอ้อันและไอ้ตรงนี้เลยเด้อพิเศษอีกแค่นึงน้องน้ำสิงเสียงหวานหวานเด้อ
0: เจ้าขอบใจ
1: เปิดให้ฟังนี่เด้อถ้าฟังยังงานเลยนี่นะ
0: เจ้าเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลย
1: โดยขอบใจละลาย
0: เจ้าสบายดีหลังจากเปิดรับสายรับสายไอ้เพชรใบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเอามีแฟนเพจแฟนรายการทันใดสิโทรเข้ามาอีกบ่คันบ่มีก็สิจัดผลงานเพลงให้ไอ้เพชรใบนี้ฟังนะจ๊ะตู่เจ็ดสบายดี
2: เจ้าสบายดีไอ้ใส่มาเนาะตัวบ่ได้ยินเสียงบ่
0: เจ้าเพิ่งวางเวียกมาจัดรายการให้ฟัง
2: เดี๋ยวเอาขวดนะสิบ่ฮะ
0: วะเจ้าม
2: ันก็ได้ขวดดิ
0: เจ้า
2: ฟังเพลงอันนั้นในดอกคลายสะอื้นน้ำน้องเลยเด้อ
0: เอาเพลงอย่างเจ้า
2: ดอกคลายสะอื้น
0: เจ้า
2: ฟังร่วมกับทีมงานทุกคนละพิเศษเลยมันเสียงวานในหน้าใหม่
0: เจ้าขอบใจ
2: ขอบใจ
0: สบายดีหลังจากเปิดรับใช้รับสายจุแจ๊ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเอามาจัดผลงานเพลงให้เอ่ยเพชรมณีฟังสักหนึ่งผลงานเพลงสำหรับผลงานเพลงกีตาร์หยอกสาวนะจ๊ะมอบไปคุณพ่อคุณแม่ทุกเสียงทุกสายบ่ว่าสิฟังซ้ายสิฟังขวาก็มารับชมรับฟังน้ำกันไปแบบม้วนๆได้เลยจ้า

จบลงไปแบบม้วนๆม้วนๆสำหรับผลงานเพลงกีตาร์หยอกสาวผลงานเพลงแนะนำจากเอเพชรมานี่เนาะจ้ะเป็นจังไดเนาะม้วนถึกอกถึกใจบ่ก่อนจะไปรับชมรับฟังผลงานเพลงเนาะจ้ะวันที่10เดือน10นี้เฮาก็มีงานเนาะจ้ะอยู่ที่ทางสปป.ลาวคุณพ่อคุณแม่ท่านใดอยากไปร่วมงานเนาะจ้ะตอนนี้น้องน้ำคิงก็ได้เอาโปรโมชั่นดีๆมาฝากเนาะจ้ะโปรโมชั่นแรก2,990 บาทต่อ1คนต่อ1ทาน 2,075,000 กีบนะจ๊ะต่อ1คนสิได้รับกาแฟดีเจบ้าเชียงหลอย6ห่อคอเลล่า1กระปุก NB ลุทินา1กล่องแถมเสื้อ1ตัวมูลค่า350บาทรับคูปองรุ่นรางวัล1ใบมูลค่ามากกว่า 47,000 บาทราคาปกติ 3,590 บาทช่วงนี้ลดราคาเหลืออยู่ที่ 2,990 บาทเท่านั้นจ้าโปรโมชั่นที่2 5,290 บาทต่อ1คน 3,675,000 กีบต่อ1ทันนะจ๊ะสิได้รับกาแฟดีเจบ้าเชียงหลอย1ล่างคอเลล่า1กระปุก NB รุทินา1กล่องแถมเสื้อ1ตัวรับคูปองรุ่นรางวัล1ใบนะจ๊ะมูลค่ามากกว่า 47,000 บาทราคาปกติ 7,090 บาทช่วงนี้ลดราคาเหลืออยู่ 5,290 บาทเท่านั้นจ้าบ่ว่าสิเป็นโปรโมชั่นที่2 9,990 บาทได้สิทธิ์2คน2ทาน6,945,000 กีบนะจ๊ะสิได้สิทธิ์อยู่2คนได้รับกาแฟดีเจบาเซียงหลอย2ลังคอเลล่า2กระปุก NB รุ่นหน้า2กล่องแถมเสื้อ2ตัวรับคูปองรุ่นละวัน2ใบมูลค่ามากกว่า 47,000 บาทราคาปกติ 14,180 บาทลดราคาเหลืออยู่ 9,990 บาทเท่านั้นจ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่ว่าสนจิตสนใจทางสปป.ลาวติดต่อพี่เอมมี่ได้จ้า020-5588-7656 020-5588-7656 นะจ้าหรือว่าแฟนเพลงแฟนรายการท่านใดสนจิตสนใจคอเลล่าแน่ NB รุทินาแน่กาแฟดีเจบ้าเสียงร้อยแน่นะจ๊ะแฟนเพลงแฟนรายการสนจิตสนใจโทรเข้ามาสอบถามน้องน้ำคิงได้จ้า0621798555 0621798555หรือว่าสิเป็นเบอร์โทรทางสปป.ลาว020-5185-2345 020-5185-2345จ้าเอาหลังจากน้องน้ำคิงว่าว่าโดดเติบแล้วเนาะจักก็มาจัดผลงานเพลงฟังกันเนี่ยสักหนึ่งผลงานเพลงสำหรับผลงานเพลงแนะนำจากตูเจตเนาะจ่าดอกค่ายสะอื่นมอบไปแฟนเพลงแฟนรายการทุกเสียงทุกสายบอกว่าสิฟังซ้ายสิฟังขวาก็มารับชมรับฟังน้ำกันแบบม้วนๆได้เลยจ้า

จบร้องไปแบบม้วนๆม้วนๆสำหรับผลงานเพลงที่น้องน้ำคิงจัดสรรให้ฟังเป็นจังใดเนาะถึกอกถึกใจกันบ่จ้าน้องน้ำคิงขอสานต่อผลงานเพลงต่อสำหรับผลงานเพลงผู้สาวมักม้วนเนาะจ้ามอบให้แฟนเพลงแฟนรายการทุกเสียงทุกสายบ่ว่าสิฟังซ้ายสิฟังขวาก็มารับชมรับฟังน้ำกันไปแบบม้วนๆได้เลยจ้า

จบลงไปแบบม้วนๆม้วนๆนอกจากสำหรับผลงานเพลงที่น้องน้ำขิงจะสั้นให้ฟังตอนนี้ก็ได้เบิดเวลาเบิดชั่วโมงของน้องน้ำขิงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นอกจากชั่วโมงนี้ขอลาก่อนพบกับช่วงต่อไปนุ่มสังคมนอกจากชั่วโมงนี้สารผลงานเพลงแต่ชั่วโมงถ่ายรายการให้กับคุณพ่อไทยบันดุงนะจ๊ะสำหรับผลงานเพลงอยากเป็นเคยเล่าโม่ไปแฟนเพจแฟนรายการทุกเสียงทุกสายบ่ว่าสิฟังซ้ายสิฟังขวาก็มารับชมรับฟังน้ำกันแบบม้วนๆได้เลยจ้าไปแล้วจ้าสบายดีสวัสดีจ้า

0: ุทธเจ้าชมรมผู้ประกอบวิชาชีพวิทยุภาคประชาชนขอถวายอาลัยอย่างสุดซึ้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรค
1: ์ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
3: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเด้อเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวคันเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวซุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากซุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในสลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
4: โรคฤทธิ์ดูมทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
5: มันมาอีกแล
6: ้
5: ว
6: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
7: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
8: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
9: ก็เธอถึงสวยสวยใสและเธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
10: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
11: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
12: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอก

0: ็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: โอ้มาทอมแดด

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ครับถูกค่อยลูกสักรวยคักรวยแน
2: ่อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน็ตกาแฟโรบัสต้าสองนี้เรียกทรัพย์
4: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้าสอง

0: ตาใหม่ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. 5 ล้าน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
4: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353
5: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
6: ไหวบอละน้องพร้อมสิปลอดปองไปกับไอ้บอ
7: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
8: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเอง ผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slickอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
9: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
10: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: จันทโครบเรียกพญาครุฑลงมาไล่จิกไล่ตีพวกหน้าจนแตกกระเจิงหนีกลับบาดาลเมื่อสำเร็จเคล็ดวิชาพระเจ้าตาจึงมอบพระอบให้กับลูกศิษย์แต่ห้ามเปิดเด็ดขาดนางโมราได้ส่งดาบให้กับโจรใช้สังหารผัวของตนเองพระอินทร์จึงสาปให้นางกลายเป็นชนีหน้าเศร้าร้องเรียกผัวไปชั่วกับชั่วกันเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินประโยคนี้นะครับที่บอกว่าเปิดพระอบพบโมราสาวงามที่พระฤาษียกให้กับลูกศิษย์โมราผู้นี้แหละครับที่ยื่นดาบให้กับโจรใช้สังหารผัวของตนเองแต่น้อยคนนะครับที่จะได้ฟังเรื่องราวต่อจากนั้นซึ่งว่ากันว่านางโมราเนี่ยแหละครับคือสาเหตุที่ทำให้ชนีต้องร้องหาผัวกลางป่าเรื่องราวจะเป็นยังไงจันทโครบตายแล้วฟื้นขึ้นมาต่อสู้กับเหล่าพญานาคได้ยังไงแล้วเรื่องราวจะจบลงแบบไหนเดี๋ยวมารับชมรับฟังเรื่องราวสนุกๆ กันในตำนานเรื่องจันทโครบเปิดพระอบพบโมรากันครับ
1: ใช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมหอมอร่อยอร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามิน A วิตามิน B2 วิตามิน B12 แอลอาจินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากี้ถังเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทยยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลแค่ฉีดชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
2: 0894222936
3: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
2: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892222936
0: นานมาแล้วเมื่อการก่อนมีพระธิดาของพญานาคนามว่าเจ้าหญิงมุจรินพระธิดาสุดรักของพญาผู้ชงนาคราชเจ้าแห่งบาดาลเจ้าหญิงมุจรินนั่นนะครับเป็นผู้ที่อ่อนโยนชอบทำตัวเหมือนกับหญิงชาวมนุษย์ไม่ค่อยเหมือนกับชาวนาคทั่วไปนะครับเจ้าแห่งบาดาลเนี่ยจึงไม่พอใจเลยต้องการจะดัดนิสัยไล่ให้เจ้าหญิงออกจากเมืองบาดาลขึ้นไปใช้ชีวิตในถ้ำทองแห่งหนึ่งกลางป่าของเมืองมนุษย์แต่ก็ยังคงให้บริวารและหุ่นพยนต์ยักษ์คอยเฝ้าดูแลรักษาเจ้าหญิงเอาไว้อยู่ไม่ห่างนะครับซึ่งไม่ไกลจากถ้ำทองมากนักเป็นที่ตั้งของเมืองพาราณสีปกครองโดยพระเจ้าพมทัตพระเจ้าพมทัตเนี่ยมีพระโอรสคนหนึ่งนามว่าจันทโครบเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มแล้วเจ้าชายจึงได้ลาพ่อและแม่ไปศึกษาเล่าเรียนวิชาอยู่กับฤาษีในป่าตามความนิยมของโอรสกษัตริย์ในยุคนั้นและด้วยความขยันหมั่นเพียรและชาวปัญญาที่ว่องไวก็ทำให้เจ้าชายเนี่ยศึกษาเล่าเรียนเคล็ดวิชาทั้งหมดของอาจารย์จนสำเร็จได้ในเวลาอันรวดเร็วเจ้าชายจันทโครบจึงขอลาพระฤาษีเพื่อกลับไปบริหารบ้านเมืองของตนต่อไปพระฤาษีหรือพระเจ้าตาเนี่ยก็ไม่ขัดข้องนะครับแต่ก่อนจะจากกันนั้นพระเจ้าตาได้มอบพระอบวิเศษให้แก่ศิษย์รักเพื่อเป็นของขวัญที่เรียนจบแต่ได้สั่งกำชับเอาไว้นะครับว่าเมื่อกลับไปถึงบ้านถึงเมืองแล้วเท่านั้นจึงเปิดออกดูได้ ห้ามเปิดดูระหว่างทางเป็นอันขาดไม่เช่นนั้นอาจจะมีภัยถึงแก่ชีวิตได้เมื่อล่ำลากันแล้วนะครับเจ้าชายจันทโครบก็ออกเดินทางมุ่งหน้ากลับเมืองพาราณสี
4: พี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์เมลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบัดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานุ่มให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
5: เอ้านักเรียนนักเรียน
6: ครับ
5: เออันครูถามหน่อยใครเห็นนมครูบ้างใครเห็นนั่นครูจะให้คะแนน
6: คุณครูครับผมเห็นครับ
5: นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงลืมนะลูก
6: คุณครูครับ
5: เออ
6: ผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อกได้มั้ยครับ
5: มันห้าขวบคนไปห้าขวบคนบ่แม่นพร้อมครูมองนี่บ่แม่นพร้อมจับเต้ามันคือนมขวดที่ครูส่งมา
6: นั่นล่ะครับยายจอยมันเป็นจังซี่เพราะว่าหัวเล็กเด็กน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
5: ดีแต่ตาชูแล้วตาคู่บ่ดีอ่ะ
6: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้กาแฟสำหรับสายตา You Smile Coffee ครับยายครับเป็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
5: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟก็ตั้งกินคินบ่ได
6: ้ปกติน่ะกินกาแฟอยู่แล้วสิครับยายครับ
5: เนี่ยแต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูหน่วยตายกตัวอย่างเช่นเกากี
6: ้เออ
5: เกากี
6: ้ลูทีน
5: ซีเซนทีนหรือตระกูลเบอร์รี
6: ่เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากล่องเบิงปกติกินกาแฟสู้เศร้าอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
5: นี่คือกาแฟ
7: ยูสมัยคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมัยคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์แก้สายตาโดยเฉพาะ
5: wow. พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบังสะพุ่ง
6: บอดเลย
8: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
2: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0892294222936
0: ในระหว่างเดินทางอยู่กลางป่านั่นเองแหละครับผมจันทโครบก็เกิดสงสัยขึ้นมาว่าพระอาจารย์เนี่ยมอบอะไรให้กันแน่ทำไมถึงได้ห้ามนักห้ามหนาด้วยความอยากรู้อยากเห็นนี้เองแหละครับจันทโครบจึงฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าตาแอบเปิดผ้าอบดูกลางป่าสิ่งที่อยู่ในผ้าอบนั้นมันก็คือแหวนวิเศษที่ทำจากขนนกยูงสีสันงดงามมากๆซึ่งพระฤาษีเนี่ยได้เสกคาถากำกับเอาไว้ทันทีที่ผ้าอบถูกเปิดออกแหวนนกยูงก็ได้กลายเป็นสาวงามนามว่าโมราความงามของนางเนี่ยสะกดให้เจ้าชายจันทโครบหลงรักตั้งแต่แรกพบจันทโครบจึงรับนางโมราเป็นพระชายาของเขาออกเดินทางมุ่งหน้ากลับเมืองร่วมกันแต่ด้วยหนทางที่แสนยาวไกลและเต็มไปด้วยความยากลำบากทำให้เท้าของสาวงามอย่างโมราระบมจนไม่สามารถที่จะเดินต่อไปได้จันทโครบเนี่ยก็ไม่ทิ้งนางนะครับเขาอุ้มนางเดินต่อไปอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อคราวที่นางโมราหิวน้ำซึ่งกลางป่าที่แม้แต่น้ำสักหยดเดียวก็หาไม่ได้จันทโครบก็ใช้พระขันทิ่มเนื้อตนเองแล้วให้นางโมราเนี่ยดูดกินโลหิตแทนน้ำจนตนเองเนี่ยแทบจะหมดแรงไปเลยนะครับแต่จันทโครบก็ยอมทำเพราะตนเนี่ยมีความสุขที่ได้เสียสละให้แก่หญิงอันเป็นที่รักระหว่างทางนั้นเองก็ได้แต่คิดวนอยู่ในใจแล้วก็สรุปเอาเองว่าเหตุที่พระอาจารย์ห้ามเอาไว้เนี่ยก็คงแค่อยากจะทดสอบว่าตนเนี่ยเป็นคนสอดรู้สอดเห็นหรือไม่โดยที่ไม่ทันระวังตัวเลยนะครับว่าสิ่งที่พระเจ้าตาเตือนเอาไว้มันกำลังจะเกิดขึ้นเพราะได้มีโจรป่าแอบซุ่มอยู่ในพุ่มไม้แถวนั้นและมันก็เห็นนางโมราซึ่งมีความงามมากๆมันจึงคิดที่จะสังหารจันทโครบเพื่อแย่งชิงนางโมรามาเชยชมโจ จรป่าเนี่ยพุ่งเข้าไปทำร้ายจันทโครบแบบไม่ทันตั้งตัวจันทโครบพยายามต่อสู้เพื่อปกป้องนางโมราอย่างสุดความสามารถแต่ก็ไม่อาจต้านทานแรงของโจรป่าได้เพราะเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางและอ่อนเพลียเนื่องจากเสียเลือดไปเยอะด้วยจนในที่สุดเนี่ยนะครับอาวุธของทั้งสองฝ่ายก็หลุดออกจากมือกระเด็นไปอยู่ต่อหน้านางโมราโจรป่ากับจันทโครบก็กอดรัดฟัดเหวี่ยงกันด้วยพละกำลังที่เหลืออยู่เจ้าชายจันทโครบเนี่ยรีบตะโกนบอกให้นางโมราส่งพระขันให้ฝ่ายโจรป่าเองก็บอกกับนางโมราให้ส่งพระขันให้ตนดีกว่านางโมราที่กำลังตกใจก็รีบตรงเข้าไปหยิบพระขันแล้วรีบส่งพระขันนั้นให้กับเจ้าชายทันทีแต่อาจจะด้วยความรีบร้อนนางโมรากลับส่งด้านที่มีคมให้กับเจ้าชายเป็นโอกาสให้โจรป่าคว้าเอาส่วนด้ามแล้วใช้พระขันแทงเจ้าชายจันทโครบจนถึงแก่ความตายครับ
6: ยายยาย
5: ย่า
6: หาอย่างอยู่ไหนวะงุ้มงุ้มคักงุ้มแหน่แท้มันบ่แม่นงุ้มแหจ้าจะเป็นงุ้มจังซั่นมันบ่พอดอก
5: มันไม่เห็นสว่าง
6: โอ้ยบ่เห็นสว่างเจ้าต้องขับเลือดรถเลื่อยไปอันน้องหานจังน้อยยายไปบักไงข่อยเห็นแค่ว่างั้นน่ะ
5: โอ้ยมันตัวมันหูแจ้งตาใสมันหานยังก็เห็นล่ะอ่ะมันต้องใส่เวลาจังน้อยเนี่ย
6: เอาตาบ่ดีมาโดดแล้วบ่ยาย
5: โอ้ตาบ่ดีมาตั้งแต่คบกันไม่ใหม่พุ่นแล้วบักนี่กินเหล้าเมายาเล่นการพนัน
6: ยายจอยความหมายกำลังถามว่าตาของคุณยายนี่เป็นยังไงเป็นต้อกระจกหรือว่าเป็นฝ้าฟางหรือว่าเป็นไอแพ้แสงเป็นตึมมึนขึ้นนี่มันเป็นยังไงเป็นตามั่วเป็นน้ำมอกหรือเป็นแพ้แสงแป๊บๆจังซี่นะ
5: โอ้เว้าแท่นเบิดเลยเด้อนั่น
6: เป็นซูเนล
5: ว้าย
9: oh, no.
5: เป็นซูเนล
6: บาดเงินเดือนคือสิสนุกรับเนาะสิเดือนบ้านเนาะ
5: บ่จะมาจังซั่นจังซี่ได้ยาม
6: ครับ
5: ไปได้เบี้ยคนพิการมาก็ย้อนตาน
6: ี่อ้นยายเนี่ย
5: ได้ทั้งตาทั้งหู
6: เนี่ย
5: โอ
6: ้โอ้ยายจ้อย
5: ฮะ
6: นี่ทีแล้วถ้าหมอถามอ่ะ
5: เ
6: ออยายจ้อยรถเจ้านั่นน่ะเหยียบแบงค์500อยู่นั่นน่ะอันไปจอดไปยับไม่ด้ว
5: ยหาอยู่ไส
6: หมอกับละสิเส้นไหน
5: เว้าถึงเนาะยามเนาะ
6: ครับ
5: อันสายตาแม่มันก็ดีอยู่ยามไปเบิ่งหมอลำ
6: ครับ
5: ยามหมอลำเลิกดีอยู
6: ่ครับ
5: เบิ่งสอดแจ้งแต่ยามเบิ่งหมอลำยังมือแรงนี่บ่ดีมันใส่ชุดสีหยังบ่เห็นจักอย่าง
6: โอ้อันนี้เขาเรียกว่าตาบอดสีแบบนี้ละเขาเรียกว่าขับรถพาไฟแดงเนี่ยสีแดงสีเขียวเบิ่งบ่ออกย่ายอันตรายถึงชีวิตได้เนี่ย
5: เตวายามสวดเศร้าตื่นมาย่ำเหมือนเศร้าเบิ่งหมอลำบ่ได้ตื่นได้ทั้งหลับหลับตื่นน่ะย่ำกลับบ้านก้มหายังเห็นเบิดเลยนี
6: ่
5: หาเงินหาเงินสิบเหรียญผู้ใดตัวข้างนี
6: ้อันนี้เขาเรียกว่าซุ้มพิตีดอกย่ายจอยครับ
5: เอ
6: าสีซะมียาตาข้าเจ้าขายอยู่ตามท้องตลาดหลายก็ดอกคือบ่ไปซื้อมากิน
5: ว้ายหมอเขาบ่ให้กินมั่วซั่วสิเป็นยังว่าจะไปกินแล้วหายตาแจ้งจังปังเห็นหูจริงปิ้งเพิ่นว่าเว้ยเอามากินแล้วย้ำปุกละ3,000แม่ก็กินมาแล้ว
6: ก็ดีขึ้นหลายเติบ
5: โอ้ยเสยเตยเว้ย
6: เอาคันนั้นสั่นที่เอาสิบ่สั่นเอานี่เว้ยลูกต่อมาใหม่ให้เต็มพร้อมแล้วก็ให้หลายพร้อมแล้วก็ยังคุ้มค่าได้ดูสุขแลกกับภาพเรื่องการขับถ่ายพร้อมครับยาย
5: โอ้กินดีขี่ได้ตาเห็นหง
6: แม่น
5: โอ้สิบ่ได้เหยียบขี่กับของโดบัด
7: นี่เลยครับยายครับกาแฟยูสมัยคอฟฟี่มาใหม่เลยครับยาย
5: อันนี้เป็นกาแฟแล้วเนี่ย
6: โฟกัสด้านการบำรุงสายตาโดยตรงปัญหาของยายที่ยายเปลี่ยนนั่นละสิเป็นตาแพ้แสงตาคุณมั่วตาเป็นหมอกหรือว่าตาบ่แจ้งบ่ใสเป็นต้อกระจกสิไปพุ่งไปพาบำรุงซะก่อนดูแลเจ้าของน้ำครับยาย
5: ขอบตาขาวจ้องสิตาดำนู่นจุนพูนเอิ้นว่าตาลิ้นมาต่อเนื้อนี่ได้บ่ยาม
7: วายกินกาแฟยูสมัยคอฟฟี่บำรุงสายตาครับยายครับ
5: เที่ยงคือมีอยากใหญ่อยู่คือจะมีหินมีไส้ขาดตาได้บ่
7: อันนี้กินกาแฟยูสมัยบำรุงสายตาครับ
5: ตาจื้นตาแฉขี้หูขี้ตาไหลแม่งมีแม่งบ้านมาตอมตาได้บ
6: ่โอ้กินขี้หูกับแม่งมีบำรุงสายตาก
5: ินขี้หูกันนะเอากาแฟก็กินประจำอยู่แล้วถ้ามันเบิ่งแย่งมวยตายจะได้ก็อยากลองกินเบิ่งคือกัน
2: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894229360892942239
8: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
0: เมื่อการต่อสู้จบลงเนี่ยนะครับโจรป่าก็เข้าใจว่านางโมราเนี่ยคงเจตนาส่งพระขันให้กับตนเพราะมีจิตเสน่หาต่อตนเป็นแน่เขาจึงเข้าไปเกี้ยวพาราสีกับนางโมราหมายจะเอานางมาเป็นเมียฝ่ายนางโมราเองเนี่ยเมื่อเห็นจันทโครบตายไปแล้วหากนางไม่ยอมเป็นเมียของโจรก็คงจะต้องถูกทิ้งเอาไว้อยู่กลางป่าหรือแย่ไปกว่านั้นก็อาจจะโดนโจรป่าเนี่ยฆ่าตายไปอีกคนก็ได้นางจึงไม่มีทางเลือกเลยยอมตกเป็นเมียของโจรป่าเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้ครับเมื่อโจรป่าได้สาวงามอย่างโมราเป็นเมียสมใจแล้วมันก็นึกอยู่ในใจครับว่านางโมราเนี่ยจิตใจชั่วช้ามากถึงขนาดส่งพระขันให้ตนเพื่อใช้ฆ่าสามีของตัวเองได้อีกสักหน่อยเนี่ยนางคงหาโอกาสสังหารตนเองเพื่อไปเป็นชู้กับคนอื่นอีกแน่ๆแต่ถ้าจะฆ่านางโมราทิ้งก็รู้สึกเสียดายความงามของนางโจรป่าจึงแอบหนีไปจากนางครับทิ้งให้นางโมราเนี่ยต้องผจญภัยอยู่กลางป่าตามลำพังนางโมราเนี่ยหิวโซอยู่กลางป่านานหลายวันเลยนะครับต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมากๆนางทำอะไรไม่เป็นเลยสักอย่างหาอาหารก็ไม่ได้ซึ่งพระอินทร์ที่เฝ้ามองอยู่เนี่ยก็รู้สึกเห็นใจนะครับพระอินทร์จึงแปลงกายเป็นพญาเหยี่ยวคาบเนื้อชิ้นใหญ่ลงมาอยู่ต่อหน้านางโมราเมื่อนางโมราได้เห็นนางจึงเข้าไปขอเนื้อชิ้นนั้นกับพญาเหยี่ยวเพื่อเอามากินพญาเหยี่ยวเนี่ยจึงพูดขึ้นว่าเนื้อชิ้นนี้ข้าหามาด้วยความเหนื่อยยากการจะให้แบ่งเนื้อให้นั้นมันก็จะต้องมีของมาแลกเปลี่ยนนางโมราเนี่ยมีสิ่งใดมาแลกเปลี่ยนได้บ้างซึ่งนางโมราเนี่ยก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปแลกเปลี่ยนกับพญาเหยี่ยวเนาะนางจึงเสนอตัวยอมเป็นเมียของพญาเหยี่ยวเพื่อแลกกับเนื้อหนึ่งชิ้นแต่แทนที่พญาเหยี่ยวจะคิดเมตตาสงสารนางโมราพญาเหยี่ยวกลับคืนร่างกลายเป็นพระอินทร์ที่กำลังโกรธจัดและสั่งสอนนางโมราไปว่าแม้นางโมราเนี่ยจะเป็นหญิงรูปงามแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะอยากเป็นผัวของนางพร้อมกับสาปให้นางโมรากลายเป็นชนีป่ามีหน้าตาที่โศกเศร้าส่งเสียงเรียกหาผัวไปชั่วกับชั่วกันครับเมื่อนางโมรากลายเป็นชนีแล้วนะครับนางก็กระโดดหนีเข้าป่าหายไปนับแต่นั้นมาล่ะครับชนีจึงเอาแต่ร้องเรียกหาผัวอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับผมหลังจากที่พระอินทร์สาปนางโมราแล้วนะครับพระอินทร์ก็ได้เดินทางไปคืนชีวิตให้แก่เจ้าชายจันทโครบเล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ฟังพร้อมกับบอกทางให้เจ้าชายจันทโครบเดินต่อไปเจ้าชายจันทโครบจึงได้เดินทางต่อไปตามเส้นทางที่พระอินทร์ได้บอกกระทั่งมาถึงบริเวณถ้ำทองกลางป่าสถานที่พักอาศัยของเจ้าหญิงมุจลินพระธิดาสุดรักของเจ้าบาดาลพวกนาคบริวารที่เฝ้าอารักขาถ้ำทองของเจ้าหญิงเอาไว้มันก็กลัวว่าเจ้าชายจันทโครบเนี่ยอาจจะไปทำร้ายเจ้าหญิงมุจลินได้พวกบริวารนาคจึงเข้าไปขัดขวางไม่ให้เจ้าชายจันทโครบเดินผ่านเข้ามาใกล้ถ้ำทองได้แต่เจ้าชายจันทโครบเนี่ยไม่ยอมครับเพราะพระอินทร์เนี่ยได้สั่งว่าให้เดินไปทางนี้ห้ามเดินไปทางอื่นเป็นอันขาดจันทโครบและพวกนาคบริวารจึงต้องต่อสู้กันครับ
1: ใช้สายตาทั้งวันควรบำรุงด้วยอะไรดีตื่นเช้าได้ดื่มกาแฟร้อนๆหอมๆอร่อยอร่อยสักแก้วแค่นี้ก็ช่วยเพิ่มความสดชื่นยิ้มสวยๆกับดวงตาที่สดใสกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลมีลูทีนซีแซนทีนวิตามินเอวิตามินบีสองวิตามินบีสิบสองแอลอาร์จินีนและสารสกัดจากใบแปะกล้วยเกากีถังเช่ากระชายดำโกจิเบอร์รี่รสชาติอร่อยกลิ่นหอมละมุนของเมล็ดกาแฟคั่วเพื่อให้รสชาติเข้มข้นของกาแฟโรบัสต้าแท้ๆที่หอมน่าดื่มและดึงรสชาติของเมล็ดกาแฟไทย ยิ้มสวยตาใสดื่มยูสมายคอฟฟี่กาแฟสายตาวันนี้ความสุขที่เกิดขึ้นได้ทันทีความสุขเล็กๆที่เกิดขึ้นได้ทุกวันเพิ่มความสดใสและสุขภาพตาที่แข็งแรงยูสมายคอฟฟี่ดวงตาของคุณและคนที่คุณรักสดใสดังเดิมกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงตรายูสมายคอฟฟี่กาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาแค่จีบชงดื่มหอมอร่อยมีประโยชน์จบในซองเดียวโทรเลย
2: 0894222936
3: มีจำหน่ายแล้วที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวสีแยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง
2: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894222936
0: แต่สุดท้ายเนี่ยนะครับเจ้าชายจันทโครบก็เป็นฝ่ายชนะด้วยการแผลงสอนให้เป็นพญาครุฑบินโฉบลงมาไล่จิกไล่ตีพวกหน้าจนแตกกระเจิงหนีไปคนละทิศคนละทางเมื่อเจ้าชายจันทโครบเดินต่อไปจนถึงหน้าถ้ำทองเขาก็ได้เจอกับพวกทหารหุ่นพยนต์ยักษ์ที่พญาผู้ชงนาคราชเสกเอาไว้คุ้มครองลูกสาวเจ้าชายจันทโครบเนี่ยใช้วิชาถอนเวทมนต์ที่เรียนมาจากพระเจ้าตาร่ายคายมนต์สะกดของพญาผู้ชงนาคราชทำให้ทหารหุ่นพยนต์ยักษ์เหล่านั้นกลับกลายเป็นหญ้าฟางดังเดิมฝ่ายเจ้าหญิงมุจรินที่อยู่ในถ้ำเมื่อนางได้ยินเสียงการต่อสู้นางก็ออกมาดูหน้าถ้ำทำให้ทั้งสองได้พบกันต่างฝ่ายต่างมองตาซึ่งกันและกันจนเกิดมีใจเสน่หาขึ้นมาในทันทีทั้งคู่จึงได้อยู่กินร่วมกันในถ้ำทองแห่งนั้นอย่างมีความสุขครับกระทั่งเวลาผ่านไปพอสมควรจันทโครบก็เกิดอยากจะกลับเมืองพาราณสีจึงพาเจ้าหญิงมุจรินออกเดินทางเพื่อกลับบ้านเกิดของตนระหว่างทางนั้นเองล่ะครับทั้งสองได้นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เพื่อพักเหนื่อยแล้วบังเอิญมีนางยักษ์ตนหนึ่งผ่านมาเจอและเกิดหลงไหลในรูปร่างของเจ้าชายจันทโครบนางยักษ์จึงร่ายมนต์สะกดให้เจ้าชายจันทโครบหลับไหลไม่รู้สึกตัวแล้วนางยักษ์ก็แปลงกายเป็นสาวงามเข้าไปพูดคุยและสอบถามข้อมูลต่างๆกับเจ้าหญิงมุจรินไม่ว่าจะเป็นชื่อเป็นลูกของใครเรื่องราวในชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตเมื่อนางยักษ์ทราบข้อมูลจนหมดแล้วนางยักษ์ก็คืนร่างกลับเป็นยักษ์ตัวโตจับเจ้าหญิงมุจรินคว้างออกไปสุดกำลังปลิวหายลับไปในอากาศเลยล่ะครับซึ่งขณะนั้นเองนะครับเจ้าหญิงมุจรินเนี่ยกำลังตั้งท้องลูกของจันทโครบโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยนะทุกคนและหลังจากที่นางยักษ์กำจัดเจ้าหญิงมุจรินไปแล้วนางยักษ์ก็รีบแปลงร่างเป็นเจ้าหญิงมุจรินเข้าไปนอนอยู่เคียงข้างกายของเจ้าชายจันทโครบเมื่อจันทโครบตื่นขึ้นเขาก็รู้สึกอยู่นะครับว่าเจ้าหญิงมุจรินเนี่ยมีลักษณะที่ผิดแปลกไปแต่ก็ได้แต่นึกคิดสงสัยอยู่ในใจเท่านั้นแหละครับกระทั่งเดินทางกลับไปถึงเมืองพาราณสีพระเจ้าพมทัตกับพระมเหสีเนี่ยก็ดีใจมากๆที่ลูกชายเนี่ยกลับมาจากเล่าเรียนวิชาแล้วแถมยังมีลูกสะใภ้รูปงามติดตามกลับมาด้วยแต่ทว่านะครับพระเจ้าพมทัตและพระมเหสีเนี่ยก็รู้สึกว่าลูกสะใภ้คนนี้มีบุคลิกแปลกๆดูไม่ค่อยน่าไว้ใจพระเจ้าพมทัตจึงให้หนหลวงตรวจดูจนทราบว่าแท้จริงแล้วนางคือยักษ์ร้ายที่แปลงกายมาเจ้าชายจันทโครบจึงแผลงสอนสังหารนางยักษ์จนตายเลยล่ะครับจากนั้นเจ้าชายจันทโครบเนี่ยนะครับก็ออกเดินทางตามหาเจ้าหญิงมุจรินตัวจริงซึ่งก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเนาะและก็เป็นโชคดีมากๆเลยนะครับทุกคนเพราะเจ้าหญิงมุจรินตัวจริงเนี่ยยังไม่ตายเนื่องจากนางยักษ์ได้ขว้างนางลอยละลิ้วไปตกกลางมหาสมุทรทำให้นางเนี่ยหมดสติลอยเคว้งอยู่กลางทะเลแต่ด้วยเหตุที่นางเนี่ยคือธิดาของพญานาคราช น้ำในมหาสมุทรจึงช่วยให้นางฟื้นคืนกำลังและรักษาอาการบาดเจ็บให้แก่นางด้วยกระทั่งเหล่าบริวารของพญาผู้ชงนาคราชผ่านมาพบเข้าแล้วพาตัวนางกลับลงไปที่เมืองบาดาลอย่างปลอดภัยเจ้าหญิงมุจรินเนี่ยได้เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้แก่เจ้าบาดาลผู้เป็นพ่อได้ฟังพญาผู้ชงนาคราชจึงสั่งห้ามไม่ให้เจ้าหญิงออกไปจากเมืองบาดาลอีกเป็นอันขาดแม้ว่านางจะกำลังตั้งครรภ์ลูกของจันทโครบอยู่ก็ตามหากจันทโครบรักเจ้าหญิงมุจรินจริงๆเขาก็จะต้องรู้ว่ามียักษ์ร้ายแอบปลอมเป็นเมียเข้าไปอยู่กินกับเขาแล้วเขาก็จะต้องออกตามหาเมียตัวจริงและลูกจนเจอในที่สุดกระทั่งเวลาผ่านไปหลายปีเลยนะครับเจ้าหญิงมุจรินก็ได้ให้กำเนิดพระโอรสครึ่งคนครึ่งนาคนามว่าจันทวงศ์อาศัยและเติบโตอยู่ในเมืองบาดาลโดยมีพญาผู้ชงนาคราชผู้เป็นตาเนี่ยคอยสั่งสอนและคอยถ่ายทอดวิชาอาคมต่างๆให้พร้อมทั้งโกหกว่าเป็นพ่อของพระโอรสจันทวงศ์ด้วยพระโอรสจันทวงศ์เนี่ยก็เที่ยวเล่นซุกซนไปกับพวกลูกนาคบริวารเหมือนกับเด็กทั่วๆไปนั่นแหละครับกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งพระโอรสจันทวงศ์กับพวกลูกนาคบริวารได้พากันขึ้นไปวิ่งเล่นบนชายหาดณเมืองมนุษย์เจ้าชายจันทโครบที่กำลังออกตามหาเจ้าหญิงมุจรินก็ได้มาพบเข้าโดยบังเอิญแล้วก็สังเกตขึ้นได้ว่าเอ๊ะทำไมเด็กคนนี้เนี่ยมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับตนและเจ้าหญิงมุจรินมากๆเจ้าชายจันทโครบจึงเผยเรียกชื่อเจ้าหญิงมุจรินออกไปทำให้พระโอรสจันทวงศ์ไม่พอใจเนื่องจากมีคนแปลกหน้าเนี่ยมาเรียกชื่อแม่ของตนเขาจึงจับตัวเจ้าชายจันทโครบลงไปยังเมืองบาดาลเพื่อให้เจ้าบาดาลเนี่ยลงโทษและเหตุนี้เองล่ะครับทำให้เจ้าชายจันทโครบได้เจอกับเมียและลูกที่ออกตามหามานานหลายปีจนในที่สุดพวกเขาก็ได้อยู่ร่วมกันแวะเวียนไปมาหาสู่กันระหว่างเมืองบาดาลและเมืองพาราณสีจนพระเจ้าพมทัตชราภาพและสิ้นพระชนม์ไปเจ้าชายจันทวงศ์พระโอรสครึ่งคนครึ่งนาคจึงได้ขึ้นครองราชและปกครองบ้านเมืองอยู่ร่วมกันกับพ่อและแม่อย่างมีความสุขสืบไปครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของจันทโครบเปิดพระอบพบโมราที่ผมนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะครับ
6: พี่น้องครับอาจารย์จอยเป็นอาจารย์เมลูกอ่อนมือนั่นเอาลูกมาโรงเรียนนำบัดนี้ย่ำช่วงพักเบรกเพิ่นสิเอานุ่มให้ลูกกินและเหตุการณ์ที่บ่คาดฝันก็เกิดขึ้น
5: เอ้านักเรียนนักเรียน
9: ครับ
5: เอ๊อันครูถามหน่อยใครเห็นนมครูบ้างใครเห็นนั่นครูจะให้คะแนน
9: คุณครูครับ
5: เออ
9: ผมเห็นครับ
5: นี่แหละสายตากว้างไกลบางทีครูก็หลงลืมๆนะลูก
9: คุณครูครับ
5: เออ
9: ผมเห็นตอนที่คุณครูก้มเก็บช็อกแต่แม่ครับ
5: มันห้าขวบคนว้ายห้าขวบคนมันบ่แม่นน้องครูมองนี่บ่แม่นน้องจับเต้ามันคือนมขวดที่ครูส่งไป
9: นั่นแหละครับยายจอยมันเป็นจังซี่เพราะว่าหัวเล็กเด็กน้อยนี่ตามันดีตัวยายจอย
5: ดีแต่ตาชูแล้วตาคู่บ่ดีอ่ะ
9: ปัญหาเรื่องสายตาอาจารย์จอยแนะนำเลยตอนนี้กาแฟสำหรับสายตา You Smile Coffee ครับยายครับ
5: เ
9: ป็นกาแฟเพื่อบำรุงสายตาโดยตรง
5: โดยตรงครับพี่น้องเมื่อพี่น้องกาแฟก็จังกินคินบ่ได
9: ้ปกติน่ะกินกาแฟอยู่แล้วสิครับยายครับ
5: แม่นแต่กาแฟที่แยกส่วนผสมที่มีส่วนผสมที่ประกอบด้วยสารอาหารหรือสมุนไพรที่ช่วยในการบำรุงฟื้นฟูหน่วยตายกตัวอย่างเกากี
9: ้เออ
5: เกากี
9: ้ลูทีน
5: ลูทีนซีเซนทีนหรือตระกูลเบอร์รี
9: ่เอาว่าง่ายๆถ้าพี่น้องอยากล่องเบิงปกติกินกาแฟสุดเศร้าอยู่แล้วแต่ว่ากินกาแฟแล้วได้ประโยชน์ทั้งกาแฟและได้ประโยชน์ทั้งการบำรุงสายตายกให้เลยครับยาย
5: นี่คือกาแฟ
7: ยูสมัยคอฟฟี่ครับคุณยายครับยูสมัยคอฟฟี่สูตรเข้มข้นของสมุนไพรในกาแฟที่ให้ประโยชน์ แก้สายตาโดยเฉพาะ
5: wow. พี่น้องอย่าลืมเด้อดวงตาเราเป็นอวัยวะเดียวที่ไม่มีอวัยวะเทียมบอดเดียวบอดบังสะพุ่งบอดเลย
8: มีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ร้านบุญช่วยโอสดตึกเขียวสี่แยกไฟแดงอำเภอบันดุง
2: สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์08942229386229236
0: เด็กหนุ่มคืนร่างกลับเป็นพญาครุฑกลางปีกทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างรวดเร็วเกิดพายุโหมกระหน่ำทั่วทั้งเมืองทันทีที่ได้เห็นนางกากีพญาครุฑก็พุ่งตรงเข้าไปตะคุบตัวนางโหบินกลับไปที่วิมานฉิมพีณชายป่าหิมพานต์เพื่อเก็บเอาไว้เชยชมแต่เพียงผู้เดียวครับหากพูดถึงนางกากีเนี่ยนะครับชื่อของนางถูกใช้สื่อถึงหญิงสาวที่มีหลายผัวมานานแสนนานแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปเมื่อเราได้มองย้อนไปถึงเรื่องราวในชีวิตของนางกากีอีกครั้งนางอาจไม่ได้เลวร้ายเหมือนกับที่คนสมัยก่อนมองก็ได้นะครับสาวงามที่โดนพญาครุฑฉุดไปเป็นเมียและกลายเป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางอันแสนเลวร้ายชีวิตของนางกากีจะเป็นยังไงน่าตื่นเต้นแค่ไหนแล้วมุมมองของเราที่มีต่อนางกากีจะเปลี่ยนไปไหมถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยครับผมเมื่อครั้งที่โลกสวรรค์โลกมนุษย์และโลกบาดาลยังคงเชื่อมถึงกันอยู่นั้นมีกษัตริย์ผู้แก่ชราคนหนึ่งครับนามว่าพระเจ้าพรหมทัตปกครองเมืองชื่อพาราณสีแม้ว่าเขาเนี่ยจะแก่ชรามากๆแล้วแต่พระเจ้าพรหมทัตกลับมีมเหสีที่ยังสาวยังสวยเธอมีนามว่ากากีเป็นยอดหญิงที่มีความงามเลื่องลือไปทั่วทั้ง3โลกกลิ่นกายของนางเนี่ยหอมยิ่งกว่าหมู่มวลดอกไม้ทั้งปวงหากชายใดได้เข้าใกล้นางกลิ่นกายของนางกากีก็จะติดตัวผู้นั้นไปนานถึง7คืนกลิ่นถึงจะจางหายไปพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยจึงค่อนข้างที่จะรักและหวงแหนนางกากีเป็นอย่างมากไม่ค่อยให้ใครได้เชยชมนางเลยล่ะครับพระเจ้าพรหมทัตนั้นนะครับโปรดปรานการเล่นสกาเป็นที่สุดมันเป็นเกมพนันทอยลูกเต๋าแล้วก็เดินหมากบนกระดานที่พวกเทวดาและกษัตริย์เนี่ยเขาเล่นกันซึ่งห่างจากเมืองพาราณสีไปอีกนิดนึงก็จะเป็นที่ตั้งของมหานาทีสีทันดอนห่วงน้ำกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาที่ล้อมรอบเขาไกรลาดเอาไว้และตรงบริเวณเชิงเขาไกรลาดนั่นเองแหละครับจะมีต้นงิ้วขนาดใหญ่ที่บนยอดของต้นงิ้วคือวิมานฉิมพลีที่อยู่ของพญาครุฑครับซึ่งพญาครุฑเนี่ยก็โปรดปรานการเล่นสกามากๆเหมือนกันกับพระเจ้าพรหมทัตโดยในทุกๆ7วันพญาครุฑจะบินข้ามมหานาทีสีทันดอนมาที่เมืองพาราณสีแล้วแอบแปลงกายเป็นมานพหนุ่มรูปงามเดินเข้าไปเล่นสกากับพระเจ้าพรหมทัตในวังหลวงซึ่งก็มีอยู่วันหนึ่งครับพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยกำลังเล่นสกากับหนุ่มแปลกหน้าอย่างเพลิดเพลินจนเลยเวลานัดหมายที่ตนเองเนี่ยจะต้องไปหานางกากีที่ตำหนักนางกากีที่คอยอยู่นานจึงสอบถามกับนางกำนันว่าพระเจ้าพรหมทัตเนี่ยไปไหนทำไมยังไม่มาหานางพวกนางกำนันเนี่ยก็ตอบเลยครับว่าพระเจ้าพรหมทัตกำลังเล่นสกากับมานพหนุ่มรูปงามซึ่งเป็นหนุ่มที่หล่อเหลาราวกับเทพบุตรพร้อมกับบรรยายสรรพคุณของหนุ่มผู้นี้จนนางกากีเนี่ยนึกอยากจะเห็นเลยนะครับนางกากีจึงออกจากตำหนักแล้วไปยืนแอบมองอยู่ที่ประตูสอดสายสายตามองหาชายที่พวกนางกำนันพูดถึงซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่มานพหนุ่มละสายตาออกจากกระดานสกาแล้วหันมาทางประตูพอดีทันใดนั้นเองแหละครับทั้งคู่ก็ได้สบตากันโดยบังเอิญต่างคนต่างเกิดอาการรุ่มร้อนเหมือนโดนสอนรักปักเข้ากลางอกทำให้รู้สึกหวั่นไหวขึ้นมาแต่นางกากีเนี่ยสำนึกตัวได้ว่าตนเองคือภรรยาของพระเจ้าพรหมทัตนางจึงรีบตัดใจแล้วเดินกลับไปที่ตำหนักของตนตามเดิมทิ้งให้ฝ่ายพญาครุฑ รุ่มร้อนใจจนไม่มีสมาธิเล่นสกาเหมือนตอนแรกจนพระเจ้าพมทัตเนี่ยต้องเอ่ยทักขึ้นมาว่าทำไมจู่ๆท่านถึงดูแปลกไปพญาครุฑจึงรีบตอบกบเกรียนทันทีแล้วบอกว่าวันนี้เนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยจะขอกลับไปพักผ่อนก่อนอีก7วันเนี่ยค่อยมาดวลสกากันใหม่อีกรอบซึ่งพระเจ้าพมทัตเองเนี่ยก็เห็นว่ามันเลยเวลาที่นัดหมายกับมเหสีของตนมาสักพักแล้วจึงอนุญาตให้มานพหนุ่มกลับไปก่อนมานพหนุ่มรีบลุกขึ้นแล้วเดินออกไปนอกพระราชวังทันทีตรงเข้าไปหลบที่ต้นไทรใหญ่แล้วคืนร่างกลับเป็นพญาครุฑกระโดดทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้ากลางปีกอันมโหฬารบดบังแสงอาทิตย์จนมืดมิดไปทั้งเมืองการสยายปีกของพญาครุฑเนี่ยทำให้เกิดพายุรุนแรงมากๆปั่นป่วนไปทั่วทั้งเมืองพาราณสีเลยนะครับผู้คนเนี่ยสับสนอลหม่านวิ่งวุ่นไปทั่วเพราะไม่รู้ว่าเกิดอาเพศอะไรขึ้นนาทีนั้นเองแหละครับพญาครุฑก็ใช้สายตาอันแหลมคมของเขามองหานางกากีจนพบว่านางเนี่ยอยู่ในปราสาทพญาครุฑบินโฉบไปหานางกากีด้วยความเร็วสูงแล้วตะคุบเอาร่างของนางโผบินข้ามมหานาทีสีทันดอนกลับไปที่วิมานฉิมพีณเชิงเขาหิมพานต์อย่างรวดเร็วครับซึ่งนางกากีเนี่ยตกใจจนหมดสติไปเลยนะครับผมมารู้ตัวอีกทีเนี่ยก็พบว่าตัวเองกำลังอยู่ในวิมานฉิมพีกับพญาครุฑแล้วตอนนี้เนี่ยนางเหมือนลูกไก่ในกำมือจะหนีไปไหนก็คงไม่รอดสุดท้ายนะครับก็ต้องตกเป็นชายาของพญาครุฑด้วยสถานการณ์ที่บีบบังคับครับผมด้านเมืองพาราณสีเนี่ยนะครับหลังจากที่เหตุการณ์วิปริตผ่านพ้นไปพระเจ้าพมทัตจึงได้ทราบว่านางกากีมเหสีสุดรักของตนหายตัวไปจึงสั่งให้มหาดเล็กระดมกำลังออกค้นหาทั่วทั้งเมืองแต่ก็ไม่พบแม้แต่รอยเท้าพระเจ้าพมทัตเนี่ยเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมากจนแทบจะเป็นบ้าไปเลยนะครับผมเขาเลยออกเดินทางไปปรึกษากับคนทันที่ชื่อว่านาตะกุเวนซึ่งพวกคนทันเนี่ยก็จะมีอิทธิฤทธิ์เหนือคนทั่วไปอยู่นะครับผมนาตะกุเวนเนี่ยแจ้งกับพระเจ้าพมทัตว่าเขาได้เห็นพญาครุฑบินอยู่เหนือท้องฟ้าของเมืองพาราณสีในวันที่เกิดเหตุอาเพศและสงสัยว่าชายหนุ่มรูปงามที่มาเล่นสกากับพระเจ้าพรหมทัตนั้นอาจจะเป็นพญาครุฑแปลงกายมานาตะกุเวนจึงอาสาว่าจะสืบเรื่องนี้ให้และจะพานางกากีกลับมาคืนให้แก่พระเจ้าพรหมทัตโดยเร็วที่สุดส่วนฝ่ายพญาครุฑนั้นนะครับเมื่อเขาได้เชยชมนางกากีแล้วก็เกิดความลุ่มหลงเป็นอย่างมากอยากจะกอดจะหอมนางกากีตลอดเวลาไม่อยากจะออกไปไหนเลยนะครับแต่ทว่ามันได้ครบกำหนดเวลา7วันที่จะต้องกลับไปเล่นสกาตามที่นัดหมายไว้กับพระเจ้าพมทัตแล้วซึ่งถ้าหากไม่ไปตามนัดเนี่ยตนเองก็อาจจะกลายเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นคนที่ลักพาตัวมเหสีของพระเจ้าพมทัตไปก็ได้พญาครุฑจึงต้องยอมออกจากวิมานฉิมพลีแต่ว่าเขาเนี่ยได้ร่ายมนต์ปกป้องวิมานฉิมพลีเอาไว้เพื่อไม่ให้ใครสามารถเข้ามายนโฉมนางกากีได้ก่อนจะหักใจกางปีกโผบินออกจากวิมานฉิมพลีข้ามมหานาทีสีทันดอนมายังเมืองพาราณสีแล้วก็แปลงร่างเป็นมานพหนุ่มรูปงามเดินเข้าไปเล่นสกากับพระเจ้าพมทัตตามปกติแต่การเล่นสกาครั้งนี้เนี่ยไม่เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาครับเพราะพระเจ้าพมทัตเองก็ไม่มีกระจิตกระใจที่จะเล่นฝ่ายพญาครุฑเนี่ยก็คอยเอาแต่หวาดระแวงกลัวว่าจะเผลอทำพิรุธให้คนอื่นเขาจับได้ว่าตนเองเนี่ยแหละเป็นผู้ลักพาเมียเขาไปทำให้การเล่นสกาในคราวนี้จบลงไวกว่าปกติมากๆมานพหนุ่มเนี่ยรีบเดินออกจากวังทันทีเลยนะครับรีบเดินไปซ่อนตัวยังต้นไทรใหญ่แล้วก็คืนร่างกลับเป็นพญาครุฑซึ่งขณะนั้นเองแหละครับคนทันชื่อนาตะกุเวนก็ได้แอบติดตามพญาครุฑมาด้วยเมื่อนาตะกุเวนรู้ความจริงว่ามานพหนุ่มที่มาเล่นสกากับพระเจ้าพมทัตแท้ที่จริงแล้วเขาคือพญาครุฑนาตะกุเวนจึงรีบแปลงร่างเป็นตัวไรฟุนแอบเข้าไปแทรกตัวอยู่ในขนปีกของพญาครุฑ แล้วก็ติดตามพญาครุฑไปจนถึงวิมานฉิมพลีเลยล่ะครับเมื่อพญาครุฑกลับมาถึงวิมานของตนเองเขาก็ไม่รีรอครับรีบเข้าไปเล้าโลมนางกากีให้หายคิดถึงส่วนนาตกูเวนเนี่ยก็รีบไปหาที่ซ่อนตัวภายในวิมานแห่งนั้นแล้วก็แอบดูเหตุการณ์อยู่ภายในห้องตลอดเวลาจนเมื่อถึงเวลาที่พญาครุฑเนี่ยจะต้องออกไปหาอาหารนอกวิมานฉิมพลีและจะต้องทิ้งนางกากีเอาไว้เพียงลำพังนาตกูเวนก็ออกจากที่ซ่อนแล้วคืนร่างเดิมรีบเข้าไปบอกกับนางกากีว่าพระเจ้าพมทัตให้มานำตัวนางกลับไปแต่จะต้องรอเวลาแล้วก็คิดหาหนทางซะก่อนเพราะไม่มีใครสามารถข้ามมหานาทีสีทันดอนไปได้นอกจากพญาครุฑเท่านั้นนางกากีเนี่ยก็ดีใจมากๆเลยนะครับที่มีคนมาช่วยพากลับคืนสู่บ้านเมืองแต่อีกใจนึงเนี่ยนางก็รู้สึกระอายใจครับผมเพราะตอนนี้นางได้ตกเป็นชายาของพญาครุฑแล้วถ้าหากพระเจ้าพมทัตรู้เรื่องเข้าก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าพมทัตเนี่ยจะยังรักนางเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่พอหน้าตะกูเวนเห็นนางกากีมีอาการลังเลเขาก็เริ่มวิตกกังวลครับเพราะถ้าหากนางกากีไม่อยากจะกลับเมืองพาราณสีแล้วนำเอาเรื่องที่ตนแอบเข้ามาในวิมานฉิมพลีไปฟ้องพญาครุฑให้ทราบมีหวังโดนพญาครุฑฆ่าทิ้งแน่นอนเขาจึงออกอุบายหลอกนางกากีว่าที่ตนเองตามมาถึงที่นี่เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอยากจะพานางกากีกลับไปหาพระเจ้าพมทัตหรอกแต่เป็นเพราะว่าตนเองเนี่ยแหละหลงรักนางกากีมานานแล้วและคิดถึงนางอยู่ทุกวันถ้าหากนางกากียอมเป็นเมียของนาตกูเวนเขาจะไม่เอาเรื่องที่นางกากีตกเป็นเมียของพญาครุฑไปบอกให้พระเจ้าพมทัตได้ทราบแน่นอนแต่พอนางกากีได้ฟังเนี่ยกลับยิ่งเป็นทุกข์หนักขึ้นไปอีกครับเพราะถูกพญาครุฑลักพาตัวมาแล้วยังโดนคนที่สามีส่งมาช่วยข่มขู่ขอฆ่าปิดปากอีกนาตกูเวนเนี่ยก็เห็นว่านางกากีดูนิ่งๆไปเขาก็คิดเอาเองว่านางกากีเนี่ยสมยอมแล้วอีกทั้งกลัวว่าพญาครุฑเนี่ยจะกลับมาเขาเลยรีบใช้กำลังขืนใจนางกากีไปอีกคนครับเมื่อได้เชยชมนางกากีแล้วนาตกูเวนก็ไปหาที่ซ่อนตัวเช่นเดิมกระทั่งครบกำหนด7วันที่พญาครุฑจะต้องไปเล่นสกาที่เมืองพาราณสีนาตกูเวนก็แปลงร่างเป็นตัวไรแทรกตัวเข้าไปอยู่ในขนปีกของพญาครุฑเหมือนเดิมแล้วก็อาศัยให้พญาครุฑพากลับไปที่เมืองพาราณสีอย่างปลอดภัยเมื่อมาถึงพระราชวังนาตกูเวนก็กลัวความผิดที่ตนเองเนี่ยคิดไม่ซื่อกับนางกากีเขาจึงรีบเข้าไปกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้พระเจ้าพมทัตได้ทราบว่าตอนนี้นางกากีเนี่ยอยู่กินหลับนอนกับพญาครุฑที่วิมานฉิมพลีและตอนนี้พญาครุฑก็ได้แปลงกายมาเล่นสกากับท่านนอกจากนี้นะครับนาตกูเวนยังยอมรับอีกด้วยว่าเขาได้ร่วมรักกับนางกากีเพราะจำเป็นต้องเอาตัวรอดทำให้พระเจ้าพมทัตเนี่ยเสียใจและโกรธแค้นนางกากีกับนาตกูเวนเป็นอย่างมากแต่ก็ต้องเก็บอาการเอาไว้นะครับเพราะคงมีเพียงแค่นาตกูเวนเท่านั้นที่พอจะช่วยพานางกากีกลับคืนมาได้พระเจ้าพมทัตเนี่ยออกไปเล่นสกากับพญาครุฑตามปกติส่วนนาตกูเวนเนี่ยก็พยายามคิดหาวิธีที่จะทำให้พญาครุฑเอานางกากีกลับมาคืนโดยในระหว่างที่พระเจ้าพมทัตกำลังเล่นสกากับพญาครุฑอยู่นั้นนาตกูเวนก็ได้บรรเลงเพลงพิณพร้อมกับขับกลอนถวายในระหว่างแข่งขันสกาซึ่งเนื้อหาในกลอนนั้นนะครับอธิบายถึงเรื่องราวที่เขาได้ไปเสพสมกับนางกากีภายในวิมานฉิมพลีของพญาครุฑพร้อมทั้งเยาะเย้ยพญาครุฑต่างๆนานาสร้างความเจ็บแค้นใจให้กับพญาครุฑเป็นอย่างมากจนแทบจะคุมอารมณ์ไม่อยู่รีบกล่าวลาพระเจ้าพมทัตแล้วคืนร่างเป็นเทพที่6บินกลับไปยังวิมานฉิมพลีทันทีพอมาถึงเนี่ยก็ตรงเข้าไปต่อว่านางกากีด้วยความโมโหแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับพญาครุฑก็ไม่อาจทำใจได้จึงหักใจนำเอานางกากีกลับไปคืนพระเจ้าพมทัตในตอนรุ่งเช้าแม้ว่าพระเจ้าพมทัตเนี่ยจะรักนางกากีมากๆแต่เขาก็รู้สึกแค้นมากด้วยเช่นกัน พระเจ้าพมทัตจึงสั่งทำโทษนางกากีโดยการสั่งให้ทหารนำนางกากีไปลอยแพทิ้งทะเลปล่อยให้เทวดาฟ้าดินเป็นผู้ตัดสินโทษจะอยู่หรือจะตายก็สุดแท้แต่เวรกรรมของนางครับนางกากีเนี่ยล่องลอยอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรผ่านคลื่นและลมฝนมาหลายวันหลายคืนกระทั่งมีเรือสำเภาลำหนึ่งผ่านมาพบทันทีที่นายสำเภาได้เห็นนางกากีเขาก็หลงในรูปโฉมของนางจึงเสนอที่จะรับนางกากีขึ้นเรือไปด้วยแต่จะต้องแลกกับการที่นางกากีเนี่ยต้องยอมเป็นเมียของนายสำเภาซึ่งนางกากีเองก็ไม่มีทางเลือกนะครับถ้าหากไม่ตกลงเนี่ยก็คงต้องลอยเคว้งอยู่กลางทะเลไปจนตายนางเลยจำยอมต้องขึ้นเรือไปอยู่กินกับนายสำเภาอย่างไม่เต็มใจกระทั่งวันนึงครับเรือสำเภาได้แล่นผ่านมาที่ศาลเทพารักษ์เชิงผาแห่งหนึ่งนายสำเภาได้ชวนนางกากีขึ้นฟังเพื่อไปบวงสรวงศาลเทพารักษ์ตามธรรมเนียมของชาวเรือแต่บังเอิญมากๆครับเพราะได้มีกลุ่มโจรป่าผ่านมาเห็นนางกากีแล้วก็เกิดความหลงไหลในตัวนางพวกโจรป่าจึงเข้ามาต่อสู้แย่งชิงเอานางกากีไปจากนายสำเภาครับนางกากีก็เลยต้องละหกละเหินกลายไปเป็นเมียของหัวหน้าโจรและไปอาศัยอยู่กลางป่ากลางเขาครับซึ่งพวกโจรป่านั้นนะครับก็มีแต่ผู้ชายเนาะพวกลูกน้องโจรเนี่ยต่างพากันอิจฉาหัวหน้าโจรมากๆที่เก็บเอาสาวงามไว้เชยชมแต่เพียงผู้เดียวเสน่ห์ของนางกากีเนี่ยก็รุนแรงเกินต้านทานครับผมพวกโจรจึงก่อกบฏขึ้นและต่อสู้กันวุ่นวายเพื่อที่จะแย่งชิงตัวนางกากีนางกากีก็อาศัยจังหวะนี้แหละครับวิ่งหนีเข้าไปในป่า

0: 0-8-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- เสียงเพียวยาอมเสียงเพียวขั้นเจ็บข้อย่ามใดเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวแก้ไอได้น้ำเสียงเพียวเสียงเพียวย่ามมีเสมหะเสียงเพียวยาอมเสียงเพียวสุ่มข้อบ่เติมน้ำตาลอมง่ายบรรเทาย่ามเจ็บข้ออยากสุ่มข้อต้องเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิกออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: ผิวเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ไม่สู้ดิได้ผลเกินคาดหาพยาธิเพราะผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ครับแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิไว้โซ่นิไว้โซ่นิกระเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซ่นิเด้อ
4: ไว้โซ่นิธนาคารพยาธิยกข้างนี
5: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
6: ้าวทำไมล่ะเธอ
5: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
6: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
7: นาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าพดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
8: อย่างงงครับว่านี่เป็นเสียงอะไรนี่เป็นเสียงของสมุนไพรลิลลี่ที่กำลังไล่จับไขมันส่วนเกินที่ร่างกายคุณไม่ต้องการนอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหาการท้องผูกเป็นยาระบายอ่อนๆทำให้ถ่ายง่ายเฮ้ยไม่ใช่ถ่ายอย่างนั้นเพียงก่อนนอนวันละ2แคปซูลแล้วดื่มน้ำตาลมากๆ
9: อยากกำจัดไขมันส่วนเกินของคุณให้หมดไปใช้สมุนไพรลิลลี่สิคะลิลลี่ตัวช่วยที่ดีสำหรับคนอ้วน

0: หรือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้วแต่ถึงจะเป็นคุณแม่ก็เป็นคุณแม่ยังสาวเพราะได้ตัวช่วยดียังยาสมุนไพรฟลอราพลัสชนิดน้ำที่ช่วยให้มดลูกเข้าอู่ตึงกระชับบรรเทาอาการเจ็บปีกมดลูกช่วยไวสาวกลับคืนมา
0: ฟลอราพลัสชนิดน้ำหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: โดยห้างขายยาเทพประทานพร

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522 คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: Oh, mom!

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ครับ
2: ถูกค่อยลูกสักรวยคักรวยเนี่ย
3: อยากรวยไม่ต้องขอ
4: เน็ตกาแฟโรบัสต้า2นี้เรียกซับ
5: แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า2นี้เท่านั้นสำเร็จ

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
3: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้ไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
4: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากาเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
5: ไหวบอละน้องพร้อมสีปลอดปองไปกับไอ้บอ
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุด ทีอึ้งกุ้ยเฮงรถมือ2ผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือ2ที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slickอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
8: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดคือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
9: ช่วงเวลาแห่งสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังไทยบ้านเฮาสู้คู่สู่คนรับฟังรายการลูกทุ่งเก้าดีอุปถัมภ์คำสู้รายการโดยกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่พร้อมแล้วขอเชิญรับฟังสาระและบันเทิงไปพร้อมๆกันเบอร์โ

พ่อตาแม่ยายพ่อลุงแม่ป้าอ้าวอาหน้าเบาหน้าสาวหมู่พวกเพื่อนฝูงไอ้พี่น้องนุ่งลูกหลานไทยบ้านเฮาสุผู้สุคนเด้อพี่น้องเอ้ยไอ้เสียงต่อยมาแล้วเสียงแซ่วๆพี่น้องห้องเขามาใส่ถามว่าเป็นจังได้สำบายดีอยู่ตี้มีหนีบ่เนาะว่าสั่นเพิ่นว่าพี่น้องเอ้ยเว้าพื้นหนีหอบข้อแล้วพี่น้องเงินทองก็หายากอาศัยปากน้อยๆพ่อได้เว้าแลกเข้ากินซะแล้วพี่น้องเอ้ยย้อนเกิดมาทุกข์ยากหายกายกรรมกินมันหมกพี่น้องเอ้ยคั่นบ่กินหมกมันก็บ่ดำป่านนี้เว้าขึ้นมานี่มันละอุกอังเอาเอาอังมโนอุกตั้งแต่พัดอุกมาบ่เคยอังป่านนี้ดีที่มีกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวท่องคอฟฟี่ให้ได้กินได้อารมณ์ดีได้มีกระจิตกระใจสู้กับปัญหาต่อไปง่ายๆชิวๆมาอยู่กับรายการลูกทุ่งเกาดีกับกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวท่องคอฟฟี่นำรายการดีๆฝากต้อนพี่น้องอยู่จังสี่ทุกมือแนะนำให้พี่น้องได้กินกาแฟที่มีส่วนผสมของสมุนไพรดีๆที่มีส่วนผสมของสารอาหารดีๆและที่สำคัญราคาประหยัดราคาบ่แพงให้พี่น้องได้กินกันแน่นอนครับพี่น้องไอ้เสียงตวยผู้หายใหญ่ลูกหลานพี่น้องผู้นี้ลูกเคยหลาพี่น้องผู้นี้เป็นผู้มารับใช้เป็นผู้ดำเนินรายการครับหลากหลายเรื่องเล่าที่สินำเสนออยู่ในรายการแต่ว่าเริ่มต้นให้พี่น้องได้ความมวลซะก่อนงานเพลงแรกให้ฟังเสียงร้องของสายันสัญญาครับงานเพลงดังงานเพลงมวลคาถามัดใจได้ฟังนำกันมวลครับ

0: งานเพลงคาถามัดใจเสียงร้องของสายันสัญญาเป็นงานเพลงมวนที่โด่งดังมาแล้วหลายสิบปีงานเพลงนี้ครูโชลธีท่านท่องเป็นผู้แต่งให้สายันสัญญาเป็นผู้ร้องครับ
1: มีข่าวดีมาบอก
2: จองงองจองงองเจ้าข้าเอ้ยมาแล้วกาแฟสมุนไพรเก้าดีสูตรเพิ่มสมุนไพรสี่ขนานมาฮอดพี่ฮอดน้องบ้านเฮาแล้วเด้อจองงองจองงองเจ้าข้าเอ้ยกาแฟสมุนไพรเก้าดีเกิดมาจากความตั้งใจดีของนายห่างอยากให้พี่น้องได้กินแต่ของดีในราคาที่บ่แพงกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่ห่อสีแดง1ห่อบรรจุ20ซองอยู่ในส่วนผสมมีกาแฟพันโรบัสต้ามีครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองมีความหวานจากสารสุคราโลสมีสารอาหารเด็กโตรดแอลคานิทินแอลทาเทรตและโครเมียมพิโคลิเนตแล้วก็มีส่วนผสมของสมุนไพรสารสกัดจากทางเช่าจากเห็ดลิ้นจือจากถั่วขาวจากมะรุมและก็จากบักขามป้อมยังบ่พอแต่ซ้ำนั้นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีให้อีก4ขนานคือสารลูทีนจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแปะกล้วยและดอกค่ำฝอยนั่นส่วนผสมหลายๆจังสี่นำมาขายให้พี่น้องได้กินในราคาบ่แพงแค่ห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง089422-2936แจ้งความเข้าใจกาแฟสมุนไพรเก้าดีบ่แม่นยาบ่มีผลในการป้องกันและรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตทอนั่นนั่นนั่น
0: แล้วจากสปอร์ตกาแฟสมุนไพรเก้าดีให้พี่ให้น้องอีกจักหนึ่งคว่ำมวนกันแล้วกันเนาะคอยมาเว้ามาจ่ามาจะจี้จอยตอนเพลงนี้จบก่อนหน้านี้ได้ฟังเสียงร้องของสายันงานเพลงคาถามัดใจบัดนี้ฟังเสียงร้องของยอดรักสลักใจมาฟังงานเพลงคาถามหานิยมว่าสั่นมีแต่คาถาบัดนี้เอ้ามวนนำกัน

กราบงานเพลงคาถามหานิยมครับงานเพลงนี่ครูจิ๋วพี่จิตเป็นผู้แต่งให้ยอดรักสลักใจเป็นผู้ร้องพี่น้องเป็นผู้ฟังนํากันมวนผ่านไปครับเพลงนี้ไอ้เสียงตัวจําได้เคยเอาไปร้องให้เพื่อนๆทหารฟังอยู่พันรอบมทบ3ค่ายสุรนารีนะเพราะว่าตอนนั้นร้องเท้ากัดเท้าพี่น้องนะคู่ฝึกเพิ่นเห็นไอ้เส้นตัวแลนกับเพกกับเพกหลายสงสัยเพิ่นสิลุตโตนเพิ่นก็เลยให้พักอยู่ห่มใหม่แล้วก็ให้ร้องเพลงให้คู่ฝึกฟังแสดง ก็เลยได้เพลงนี้ล่ะนะเอามาร้องให้คู่ฝึกและกับเพื่อนๆทหารได้ฟังนํากันอยู่ค่ายสุรนารีพันล้อมทบ3หลายปีมาแล้วครับจับอดีตมาเบาสุพีสุนองฟังอยู่ในรายการอ่ะบัดนี้ก็มาฝากเอาไว้กับเรื่องราวของผู้สนับสนุนรายการครับช่วงก่อนไอ้ซึ่งตัวได้บอกพี่บอกน้องว่าในห้างกาแฟเกาดีได้เฮ็ดกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวท่องคอฟฟี่มาให้พี่น้องได้กินโดยการตั้งใจเฮ็ดของดีๆแต่ให้พี่น้องได้กินในราคาถูกๆของดีก็คือพันกาแฟเลือกใส่พันโรบัสต้าครีมเทียมบ่ใส่แป้งแต่ว่าสกัดเอาจากถั่วเหลืองรสหวานกับบ่ใส่น้ำตาลทรายเลือกใส่สารสู้ค่าโรดนั่นสารอาหารก็มีสารเด็กโตรดสารแอลคาไนทีนสารแอลทาเทรนสารโคเมียมพิโคลีเนตนั่นในส่วนที่เป็นสมุนไพรกะเลือกใส่ตังทางเช่าเฮ็ดลิ้นจือบักขามป้อมถั่วขาวมะรุมและกะสมุนไพรเพิ่มมาอีก4ขนานก็คือสารลูทีนสกัดมาจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแปะกล้วยและดอกข้ามฝอยนั่นสารอาหารทีวามาสมุนไพรทีวามาวัตถุดิบทีวามาทั้งหมดถ้าเป็นยี่ห้ออื่นเขาขายกันบ่ต่ำกว่า400-500อ้าวแล้วในห้างกาแฟสมุนไพรเกาดีมักคือเฮ็ดมาขายถูกได้ล่ะหลายคนผัดสิอยากถามนะอย่าว่าแต่หลายคนไอ้เส้นตวยก็สงสัยคือกันก็เลยได้ไปถามในห้างเพิ่นเว้าสู่ไอ้เส้นตวยฟังอันนี้เป็นคำเว้าของในห้างเด้อบ่แม่นคำเว้าของไอ้เส้นตวยว่าที่เพิ่นสามารถเฮ็ดขายในราคาถูกได้ก็คือ 1. บ่เอากำไรจากพี่น้องหลาย 2. บ่ไปจ้างทีวีโฆษณา 3. บ่จ้างศิลปินนักร้องดารามาโฆษณาให้ 4. บ่เอาเข้าในธุรกิจขายตรงซ้ำนี่ก็สามารถเฮ็ดของดีๆราคาถูกๆขายให้พี่น้องได้กินได้แล้วในห้างเพิ่นว่าเอ้าฝากพี่ฝากน้องได้พิจารณาเอาเองก็แล้วกันและก็ยังบอกพี่บอกน้องคือเกาเด้อกาแฟสมุนไพรเกาดีถึงแม้นว่าสิใส่สารอาหารหลายใส่สมุนไพรหลายก็ขอบอกพี่น้องว่าบ่มีผลในการป้องกันและรักษาโรคนะคันพี่น้องมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยให้เฝ้าไปหาหมดหาหมอรับการวินิจฉัยโรครับการรักษาให้ถูกต้องนะและพี่น้องผู้ที่บ่ป่วยใช้ชีวิตอยู่ปกติก็รู้จักกินอาหารให้ครบ5หมู่แบ่งเวลาให้ร่างกายได้พักผ่อนแน่และก็เจียดเวลาให้ได้ออกกำลังกายแน่นะเวลาพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยอย่ามากินกาแฟสมุนไพรเกาดีเพื่อเป็นการรักษาโรคกาแฟสมุนไพรเกาดีขออนุญาตผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเสริมสมุนไพรซื่อๆเด้อให้พี่น้องได้เอาไปใส่เป็นเครื่องดื่มกินเพื่อค้ำจุนชีวิตเท่านั้นฝากไว้เขามาติดต่อได้ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุงเฮาเด้อร้านขายยาบุญช่วยโอสถอำเภอบ้านดุงตึกเขียวๆอยู่หัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงครับโทรสอบถาม0894222936บอกย้ำเบอร์โทร0894222936ฝ้าวติดต่อเอาไปกินฝ้าวติดต่อเอาไปขายครับกับงานเพลงมวลที่เตรียมไว้ให้ตอนนี้เสียงร้องของท่านทิพย์ถาวรสิริงานเพลงดังของเพิ่นครับครูบนดอยมวลน้ำกัน

0: เพลงดังอมตะมวลๆแบบนี้ครูบนดอยนะครับเพลงนี้โด่งดังตั้งแต่ปีพ.ศ.2526ครับอาจารย์ผู้แต่งคืออาจารย์ประจักษ์สิทธิกรทวีชัยท่านทิพย์ถาวรสิริเป็นผู้ร้องครับว่าพื้นท่านทิพย์ถาวรสิรินี่มีชื่อเสียงโด่งดังมาจากการประกวดร้องเพลงทางรายการชุมทางคนเด่นของประจวบจำปาทองนะ2526นี่ไอ้ซึ่งตัวยังเป็นบ่าวหน่อยนอนเกี่ยวเข่าอยู่หน้าอยู่พี่น้องเอามาเว้าสู่พี่สุน้องฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีฝากพี่ฝากน้องไว
1: ้คุณตาคร
0: ับ อ้าวเฟิร์สมาจังใด
1: สวัสดีครับคุณตา
0: เออมาเฮ็ดหยังบักล่ะ
1: อีแม่ให้เฟิร์สเอากาแฟมาให้คุณตาครับ
0: โอ้ยภาษากาแฟอยู่บ้านตามาสิอึด
1: นั่นยาขี่คุยหลายตา
0: บอกคุยแล้วกองถ่วมหัวอยู่ข้างกระติกน้ำห้อนนั่น
1: แม่นอยู
0: ่
1: แต่อีแม่อยากให้ตากินกาแฟใส่สมุนไพร
0: พว
1: ดเนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาดีเนี่ยมีสมุนไพรผสมอยู่ตั้งหลายอย่าง
0: แม่นบอก
1: อีแม่อยากให้ตากินของดี
0: อันดีกับแม่นอยู่ดอกแต่มันสิแพงโพด
1: แน
0: ่ห่อนึงตั้ง600 700เงินเดือนตากะสิบ่พอ
1: ฟังก่อนแน
0: ่บ่เอาบ่เอาแพงโพด
1: ฟังกันแน่ว่าน่ะ
0: ฟังหยังอ่ะ
1: เนี่ยกาแฟสมุนไพรเกาหลีเนี่ยราคาห่อละ145บาทนึง
0: เท่าใดนะ
1: 145บาท
2: แม่นล่ะครับห่อละ145บาทกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวท่องคอฟฟี่ผลิตจากกาแฟพันโรบัสตาครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองใส่ความหวานจากสารสุคราโรสแล้วก็ใส่สารอาหารอีกหลายอย่างเช่นสารเดกโตรสแอลคานิทินแอลทาเทรนและโคเมียมพิโคลิเนตและยังเพิ่มสมุนไพรเข้าไปอีกหลายอย่างเช่นสารสกัดจากตังทังเช่าเฮ็ดลิ้นจือถั่วขาวผงมะรุมบักขามป้อมยังบ่พอแต่ซ้ำนั่นบัดนี้เพิ่มสมุนไพรดีๆมาให้อีก4ขนานคือสารลูทินจากดอกดาวเรืองกระช่ายดำแป๊ะกล้วยและดอกค่ำฝอยหุ่นส่วนผสมหลายๆล่นๆจังสิให้พี่น้องได้ซื้อกินห่อละ145บาทเท่านั้นอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุม4แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง089 4222936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวท่องคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่นนั่นนั่นนั่น
0: จบจากแนวดีแล้วช่วงนี้มาให้พี่ให้น้องม้วนกับงานเพลงม้วนงานเพลงดังอีกจากหนึ่งงานเพลงกันแล้วกันยิบเสียงร้องของคำพี่แสงทองมาให้พี่น้องฟังครับงั้นเพลงดังนี่ร้องไห้กับเดือนมวนน้ำกันเบิดบ้านเบิดเมืองครับ

กับงานเพลงมวลที่หยิบมาให้ฟังอยู่ในรายการจบไปเดี๋ยวนี้ร้องไห้กับเดือนงานเพลงนี้ผู้แต่งก็คือผู้ร้องคนเดียวกันครับคัมภีร์แสงทองเป็นคนแต่งและก็เป็นคนร้องเองดังเองนะสมัยที่ไอ้ช่างตัวเป็นเบาหน่อยนี่ไปเลี้ยงคุ้ยนี่นะฟังวิทยุท่านซิสเตอร์ระบบ AM นี่นะนั่งอยู่เทิงหลังคุ้ยสะพายวิทยุ AM แล้วฟังนี่โอ้ยร้องได้กับปากเพลงนี่จังแม่นดังหลายจังแม่นมวลหลายแต่กี่ว่านะฟังวิทยุระบบ AM ฝ่าเหลี่ยมอยู่อำเภอข้างๆนี่มันจวดฮอดวิทยุบ้านไอ้ช่างตัวคุณเด้ระบบ AM แต่ก่อนบ่าอ้าวบอกสู้กันฟังอยู่ในรายการลูกทุ่งเก้าดีกับกาแฟสมุนไพรเก้าดีฝากพี่ฝากน้องไว้ช่วงนี้ถึงเรื่องของกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ที่ไอ้เซ็งตัวบอกพี่บอกน้องอยู่เป็นประจำว่าในห่างเพิ่นตั้งใจเฮ็ดของคุณภาพดีๆโดยการคัดเลือกคัดซื้อเอาวัตถุดิบคุณภาพพรีเมียมคุณภาพดีมาผลิตให้พี่น้องได้กินแต่เอามาขายราคาถูกๆอันนี้สำหรับลูกค้าเก่าๆผู้เพิ่นได้กินมาเกือบ10ปีนั่นเพิ่นรู้ดีแล้วน่ามากำชับมาบอกเน้นย้ำสำหรับผู้ที่ยังบอกท่านได้เคยกินผู้หัวแต่สิได้ฟังผู้เพิ่งสิได้ฟังไอ้ช่างตัวเว้ามือนี่ว่าวัตถุดิบคุณภาพพรีเมียมที่เป็นส่วนผสมกันอยู่ในกาแฟสมุนไพรเก้าดีนี้มีกาแฟในห่างเพิ่นระบุบอกว่าให้เอาพันธุ์โรบัสต้าน่าครีมเทียมในห่างเพิ่นบ่ให้ใส่แป้งมันนะเพิ่นให้บริษัทเลือกใส่ครีมเทียมที่สกัดมาจากถั่วเหลืองที่บ่มีโคเรสโตรอนแล้วก็รสหวานเพิ่นบ่ให้ใส่น้ำตาลเพิ่นให้บริษัทเลือกใส่สารสู้ข้าโรดนะความหวานอยู่ในนี้ใส่สารสู้ข้าโรดเด้อนั่น1กาแฟพันธุ์โรบัสต้า2ครีมเทียมจากถั่วเหลือง3รสหวานจากสารสู้ข้าโรด3อย่างแล้วเด้อบัดนี้เป็นสารอาหารดีบัดนี้4สารเด็กโตรด5สารแอลคานิทีน6สารแอลทราเทรด7สารโครเมียมพิโคลิเนตนั่นนี่คือเรื่องของสารอาหารบัดนี้เป็นเรื่องของสมุนไพรบัดนี้8สารสกัดจากตังทางเช่า9สารสกัดจากเห็ดลิ้นจื้อ10สารสกัดจากถั่วขาว11จากบักขามป้อม12จากมะรุมนั่นและกะที่เพิ่มเข้ามาใหม่อีก4ขนานที่บอกนั่นก็คือ13สารลูทีนสกัดมาจากดอกดาวเรือง14กระชายดำ15แปะกล้วยและ16ดอกค่ำฝอยนั่นนี่คือวัตถุดิบคุณภาพพรีเมียมที่ในห่างเพิ่นตั้งโจทย์และสั่งให้โรงงานผู้ผลิตใส่มาให้พี่น้องได้กินกันเป็นส่วนผสมกันอย่างลงตัวอยู่ในกาแฟเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่นี้แล้วกระซื้อส่วนผสมต่างๆที่ว่ามานี่เขากระเขียนบอกไว้อยู่หลังฮอกาแฟเวลาพี่น้องซื้อไปพิกขึ้นมาอ่านได้และคือจังไอ้เซ็งตัวบอกพี่บอกน้องเอาไว้ว่าถ้าพี่น้องอยากรู้ว่าสรรพคุณสารอาหารอีหยังมันดีจังไดสรรพคุณสมุนไพรตัวใดมันดีต่อสุขภาพพี่น้องจังไดพี่น้องเอาซื้อสารอาหารเอาซื้อสมุนไพรไปเสิร์ชอ่านเบิ่งอยู่ใน Google ไปถามเบิ่งอยู่ใน Google ว่าสรรพคุณสารอาหารแต่ละอย่างมันดีต่อสุขภาพดีต่อโรคภัยอีหยังแน่สรรพคุณสมุนไพรแต่ละอย่างมันดีต่อสุขภาพมันดีต่อโรคภัยอีหยังแน่ซอยเสริมซอยเพิ่มอีหยังดีๆให้ร่างกายพี่น้องแน่ไปเสิร์ชอ่านเอาข้อมูลได้อยู่ใน Google นะคันให้ไอ้ซึ่งตัวเอามาเว้าอยู่ในรายการเบิดเดี๋ยวพี่น้องสิบ่ได้ฟังเพลงละเอาดีๆจังซี่ฝากอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าข้อกาแฟไทยบ้านเฮาทุกๆคนให้ได้กินกาแฟคุณภาพดีๆราคาบ่แพงจังซี่นํากันกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่พี่น้องผู้กำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการอยู่ตอนนี้สนใจอยากกินกาแฟสมุนไพรเก้าดีเข้ามาติดต่อได้ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถร้านขายยาบุญช่วยโอสถตั้งอยู่หัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุงครับตึกเขียวๆอยู่หัวมุมสี่แยกไฟแดงนั่นล่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับหมายเลขโทรศัพท์นี้ได้เลยครับ0894222936จดท่านบ่พี่น้องบอกย้ำ0894222936ครับผม
ับหนึ่งขั้วมวลที่บรรจงคัดสรรมาแล้วถือว่ามวลคักอีหลีอีกเพลงหนึ่งกับเสียงร้องของสอนชัยเมฆวิเชียนงานเพลงนี้ครับบัวหลวงบึงพลา

0: ไปนี่นะครับบัวหลวงบึงพลานบทเพลงนี้อาจารย์ดอยอินทนนท์เพิ่นเป็นผู้แต่งครับสอนชัยเมฆวิเชียรร้องได้มวนได้อารมณ์ดีนะเว้าถึงคนงามอยู่ทั้งเมืองร้อยเอ็ดพุ่นว่าบึงพลานชัยพุ่นจังหวัดร้อยเอ็ดพุ่น
1: หลายคนบอกว่าของดีราคาถูกบ่มีดอกขอบอกพี่น้องว่ามีครับครับครับนี่แหละครับกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่คือผลิตภัณฑ์ดีราคาถูกถูกถูกถูกด้วยเจ้าของผลิตภัณฑ์ตั้งจิตตั้งใจดีเอากำไรจากพี่น้องบ่หลายหวังได้บุญไปพร้อมกะย่อมเฮ็ดของดีให้พี่น้องกินในราคาถูกถูกซื้อกระจำง่ายกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ฟี่ฟี่ฟี่ห่อสีแดงเข้ม1ห่อบรรจุ20ซองอัดแน่นด้วยสารอาหารและสมุนไพรหลายขนาดความหวานใส่สารสุขละโลดครีมเทียมสกัดจากถั่วเหลืองกาแฟใส่พันธุ์โรบัสต้าเข้มข้นหอมกลมกล่อมดีมีเอกลักษณ์ราคาห่อละ145บาทคุณภาพคุ้มเกินกับเงินที่จ่ายไปกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่ฟี่ฟี่อยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าเฝ้าติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง0894222936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเก้าดีตราบัวทองคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค้ำจุนชีวิตท่อนั่นนั่น
0: อ้าวพี่น้องฮู้จักกันดีเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟสมุนไพรเก้าดีพี่น้องฮู้จักกันชัดเจนแล้วฮู้จักกันชัดเจนแล้วก็บ่ต้องเว้าหลายเอาข้อมูลมาอีกก่อนบัดนี้อีกจักหนึ่งข้อมูลก่อนมาฟังเสียงร้องของเย็นจิตพรเทวีครับกับงานเพลงนี้ลูกชายลุงอินอีกจักหนึ่งข้อมูลครับ

พี่น้องไทยบ้านเฮากำลังมวนกำลังซึนกำลังรับเอาแนวดีอยู่กับรายการลูกทุ่งเก้าดีครับกับผมเสียงตวยผู้ใหญ่ใหญ่ครับมาฮอดมาถึงช่วงท้ายๆของรายการแล้วขอบบุญขอบคุณเด้ออีพ่ออีแม่ผู้ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการอยู่นำกันทุกคนครับลืมบ่ได้ขอบคุณไปหาในห้างกาแฟสมุนไพรเก้าดีที่ซอยสนับสนุนรายการนี้ให้ได้อยู่กับพี่กับน้องจังซี่เป็นประจำมาฮอดช่วงท้ายๆรายการนี้สิมี2บทเพลงเอามาปิดท้ายให้พี่น้องได้ม่วนปิดท้ายก่อนได้จากลากันหยิบเสียงร้องของสายันสัญญากับงานเพลงนางไพรว่าสั้นจบแล้วมาฟังรังสีเสรีชัยร้องงานเพลงคำวอนก่อนลาเอามาปิดท้ายสองงานเพลงดังขึ้นจบลงบทเวลาได้จากลากันเด้อชั่วโมงนี้เอาไว้ชั่วโมงหน้าค่อยกลับมาพอกันอีกให้อยู่ดีมีแห้งนำกันทุกคนเด้ออีพออีแม่เด้อคำบอกคำจาอันใดที่ไอ้ซึ่งตัวเบาผิดพลาดไปขอโทษขออภัยให้อยู่ดีมีแห้งนำกันทุกคนไปแล้วสบายดี

0: ป้าน้อย
1: อ้าวลำยอง
0: สิปั่นจักรยานไปไสป้า
1: อ้อป้าสิไปซื้อกาแฟเก่าดีให้เฒ่าอยู่เฮือน
0: โอ้มันเป็นจังได๋ป้าคือเห็นไทบ้านเขากินหลายแท้บ้านลุงหำก็กินบ้านป้าแป้งก็กินบ้านน่ะสิงห์น่ะดาวก็กิน
1: แม่นบ้านพ่อตู่จันบ้านพ่อตู่สายทางคุ้มวัดเพิ่นก็พากันกินเบิดคุ้มไผไผก็ว่ากินแซ่บกินดีไทบ้านตื่นโตกินกันหลายเดี๋ยวนี้
0: ฟังเว้านี่คือเป็นตะกินแท้ป้าน้อยแพงบ่
1: สิแพงหยังเนาะห่อละ145บาท
0: ห่วยบ่แพงตัวนี่คันสั้นคอยฝากซื้อจัก2ห่อแน่เด้ออ
1: ้าวบ่ฝากซื้อเป๊กติมื้อนี
0: ่บ่ล่ะป้าน้อยเปลี่ยนใจแล้วซื้อของดีๆกินของดีๆจังซี่ดีกว่าเอานี่ฝากซื้อ2ห่อเด้อป้าน้อย
1: จ้าๆรอแป๊บนึง
2: กาแฟสมุนไพรเกาดีรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมหอมมีเอกลักษณ์ดีและที่สำคัญราคาบ่แพงผู้ใดก็มักฝากผู้ที่ยังบ่เคยกินฝ้าวลองกินฝ้าวลองพิสูจน์กาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่ห่อสีแดงเข้ม1ห่อมี20ซองราคาห่อละ145บาทอยากกินอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายเฝ้าๆติดต่อที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงอำเภอบ้านดุง089 422 2936แจ้งพี่น้องกาแฟสมุนไพรเกาดีตราบัวทองคอฟฟี่บ่แม่นยาบ่มีผลในการรักษาโรคเป็นแค่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเสริมอาหารใส่เป็นของดื่มกินค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร 042-274-0

0: อนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417/69A
1: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิกออกแล้ว
2: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: ผิวเลย
2: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
3: ไม่สู้ดิบได้ผลเกินคาดขาพยาธิก็ผิดกฎหมายพยาธิมันตายสูญพันธุ์ผักแน่ปวดเลือกแต่ยาไม่สู้นิกไว้โซนิไว้โซนิสะเด้อเจ้าก้อยก้อยลูกสาวงามพ่อก็หักแม่ก็หักเบิ่งคักๆมีแต่ขี้กระตือกินยาหยังก็บ่ถือใส่ยาไว้โซนิเด้อ
4: ไว้โซนิชนะขาดพยาธิยกข้างนี
5: ้เกิดเป็นผู้หญิงนี่แสนลำบากใจจริงๆนะเธออ
6: ้าวทำไมล่ะเธอ
5: ก็อย่างที่ฉันเป็นอยู่เดี๋ยวนี้แหละปวดท้องน้อยปวดบั้นเอวทรมานจริงๆ
6: ทำไมไม่กินยามดลูกกาโน่ล่ะ
7: กาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: การเวลาเป็นสิ่งพิสูจน์ความจริงซอฟตี้สบู่สปาชาออซี่สูตรกาแฟสูตรมะขามแท้ของแท้ต้องซอฟตี้เท่านั้นสิวฝ้าคดผื่นกลิ่นเหงื่อต้องสบู่ซอฟตี้มีจำหน่ายที่บิ๊กซีโลตัสร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศเจ้าของเดียวกับกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองรับรองคุณภาพซอฟตี้ของแท้ต้องซอฟตี้แน่นอน
8: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
9: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร0870118353 0870118353

0: ือยัง
1: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
2: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
3: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำทับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง

0: โอโมสันชายหอมแดดดูกลิ่นอับแมสสักหนึ่งคืน
1: สาธุค่อยลูกสักรวยค่ะรวยเนี่ย
2: อยากรวยไม่ต้องขอ
3: เน้นกาแฟโรบัสต้า2 นี้เรียกทรัพย์แจกทาง 1.6 ล้านบาทแค่ส่งเสียกาแฟโรบัสต้า

0: ไหมร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเม็กเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได
1: ้ตลอดเอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดี
2: ย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
0: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2+3+โดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตากเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจไหวบอละน้องพร้อมสีกรอด
3: ตองไปกับไอบอไอสิยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3โตด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ Honda Yamaha Vespa รถไฟฟ้า Deco และ Slick อย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว
5: มาแล้วมาแล้ว โซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลได้น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
6: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
7: ข้าพเจ้าได้เขียนเรื่องของสุภาพบุรุษผู้ได้สร้างกรรมดีมาตลอดท่านสนใจในเรื่องกฎแห่งกรรมมานานก่อนที่เราจะได้พบตัวกันแต่ข้าพเจ้ายังไม่ได้ออกนามจริงของท่านข้าพเจ้าจำเป็นต้องพิจารณาในสิ่งที่ควรและไม่ควรหากอ้างชื่อจริงและมีความเสียหายแก่ท่านผู้นี้หรือไม่ข้าพเจ้าเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องลี้ลับและมหัศจรรย์จึงได้ขออนุญาตลงนามจริงของท่านเพื่อเข้าในชุดกฎแห่งกรรมแล้วก็ได้รับอนุญาตให้ลงนามจริงได้ท่านผู้นี้คือคุณสถิตรังคสิริเป็นคฤหบดีพ่อค้ามีชื่อเสียงอยู่จังหวัดแพร่ท่านได้เล่าต่อไปว่าเมื่อผมสลบสลายไม่ได้สติแน่นิ่งไปในระยะเวลา20ชั่วโมงนั้นความรู้สึกเหมือนครึ่งฝันครึ่งจริงเป็นเรื่องที่ประหลาดมหัศจรรย์มากโดยมีชาย2คนรูปร่างล่ำสันมาเชิญตัวไปในความรู้สึกผมก็ได้ติดตามชายทั้งสองไปอย่างว่าง่ายทั้งที่ไม่รู้ว่าเขาจะพาไปทางไหนแต่ทางเดินนั้นเป็นถนนดินแต่ปรับพื้นเรียบเป็นมันไม่ขรุขระชื้นแฉะเหมือนดินธรรมดาทั่วไปสองฝากถนนที่เดินผ่านไปนั้นเห็นบ้านเรือนปลูกไว้สองข้างลึกห่างจากถนนพอจะมองเห็นได้มีทั้งบ้านหลังใหญ่เล็กและขนาดกลางเป็นที่อยู่อาศัยไม่เห็นมีตึกอาคารร้านค้าไม่มียวดยานใดๆผ่านไปมาคล้ายเหมือนครั้งโบราณที่ยังไม่เจริญทางวัตถุระหว่างเดินทางก็ได้พบกับผู้คนที่เคยรู้จักได้เดินเข้ามาทักทายปราศัยต่างก็ถามว่าเป็นอะไรมาอย่างไรผมก็ตอบว่าผมถูกรถชนแขนหักและเขาเชิญผมมาเมื่อตอบแล้วผมก็นึกเอะใจคนที่ถามผมนั้นล้วนแต่เคยรู้จักและได้ตายไปแล้วผมอดไม่ได้จึงถามผู้ที่นำผมมาว่านี่คุณจะพาผมไปไหนชายผู้ที่พาผมไปบอกว่าจะพาไปดูหัวหน้าใหญ่ไม่ช้าก็มาถึงบ้านหลังใหญ่เหมือนที่ทำงาน ชายทั้งสองก็ตรงเข้าไปรายงานต่อชายผู้นั่งตรงกลางรูปร่างใหญ่มีผู้แวดล้อมทำงานอยู่ด้วยกันหลายคนผมยืนและแสดงความเคารพเจ้าของสถานที่นั้นด้วยใจคอไม่ค่อยสบายนักเพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดกับผมต่อไปผมเห็นชายผู้นั้นก้มดูอะไรแล้วก็เงยหน้ามองดูผมแล้วก็บอกว่าคุณเป็นคนใจบุญซื่อตรงคุณมาก็ดีแล้วจะได้ช่วยกันทำงานอยู่นี่ก่อนคุณทำงานเข้มแข็งเที่ยงตรงดีคนอย่างนี้หายากอยากจะได้มาให้ช่วยทำงานเมื่อได้ยินเช่นนั้นผมก็งงนึกว่านี่เรามาอยู่ที่ไหนเห็นจะไม่ใช่เมืองมนุษย์แน่คิดแล้วผมก็ตอบไปว่าผมมานี้ทางบ้านบุตรภรรยายังไม่มีใครรู้เรื่องทั้งบุตรของผมก็ยังเยาว์ยังไม่สำเร็จการศึกษาผมยังมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบอีกมากจะให้ผมอยู่กับท่านเวลานี้ยังไม่ได้ชายผู้เป็นหัวหน้านั้นมองดูผมอย่างไตร่ตรองแล้วพูดขึ้นว่าแล้วเมื่อไหร่จะมาอยู่ด้วยกันได้ผมก็เลยบอกว่าขอเวลาให้ผมสัก10 ปีเถอะแล้วผมจะมาอยู่กับท่านชายผู้เป็นหัวหน้าก็นิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็บอกว่าตกลงกลับไปได้เมื่อถึงเวลามาอยู่กับเราก็แล้วกันต่อจากนั้นผมก็กลับฟื้นคืนสติจากสลบสลายอย่างไม่รู้สึกตัวตลอดมาเป็นเวลา20 ชั่วโมงเวลานั้นเป็นเวลาบ่ายของวันรุ่งขึ้นหลังจากถูกรถชนทราบต่อมาว่ารถยนต์คันที่ชน3 ล้อที่ผมนั่งนั้นเป็นรถเบนซ์ขณะที่ชนนั้นเจ้าของรถไม่ได้นั่งไปด้วยมีแต่คนขับรถมาคนเดียวเมื่อเจ้าของรถทราบเรื่องก็มาหาผมที่โรงพยาบาลและถามว่าจะทำอย่างไรกันดีรถผมก็ชนคนตายคุณก็บาดเจ็บสาหัสเช่นนี้ผมได้ตอบไปว่าผมไม่เอาเรื่องอะไรทั้งสิ้นถือว่าเป็นคราวเคราะห์กรรมของผมเองขอให้จัดการช่วยเหลือคนขับ3 ล้อเครื่องที่เสียชีวิตให้สงเคราะห์ครอบครัวตามสมควรจากนั้นท่านเจ้าของรถบอกว่าจะต้องขอไปคิดดูก่อนเพราะกำลังสืบสวนว่าใครผิดใครถูกเมื่ออาการของผมดีขึ้นพอจะกลับได้ผมได้จ่ายค่าโรงพยาบาล 4,000 กว่าบาทและมาพักต่อที่บ้านพักซอยกิ่งเพชรเพียง3 วันผมก็เดินทางกลับไปพักฟื้นที่บ้านจังหวัดแพร่เมื่อขึ้นไปอยู่บ้านที่เมืองแพร่ได้เพียง10 วันก็เกิดมีอาการปัสสาวะออกมาเป็นเลือดสดๆจึงต้องรีบลงมารักษาที่กรุงเทพอีกครั้งหนึ่งหมอบอกว่าเกี่ยวกับการบอบช้ำภายในเมื่อเจ้าของรถเบนซ์ได้ทราบก็มาหาผมพร้อมด้วยทนายความและบอกผมว่าการสอบสวนปรากฏว่าคนขับรถ3 ล้อเครื่องที่ตายนั้นเป็นคนผิดเลี้ยวรถตัดหน้าระยะใกล้ไม่มีคนขับรถคนใดสามารถจะหยุดรถได้ทันทีผิดกฎจราจรจึงไม่ยอมใช้ค่าเสียหายให้แก่ทายาทของผู้ตายสำหรับผมผู้โดยสารได้รับเคราะห์กรรมบาดเจ็บสาหัสและเป็นผู้แสดงน้ำใจออกมาโดยไม่เรียกร้องอะไรเลยและไม่เอาความนับว่าเป็นผู้ที่หายากฉะนั้นเจ้าของรถยินดีจะมอบเงินให้ผม10,000 บาทเมื่อผมได้รับเงิน10,000 บาทแล้วก็ให้คนไปติดตามภรรยาของผู้ขี่3 ล้อผู้นั้นมาแล้วแบ่งเงินให้ 6,000 บาทและได้จัดให้รางวัลผู้อื่นอีก400บาทผมตั้งใจไว้อยากจะช่วยครอบครัวของคนขับ3ล้อผู้เคราะห์ร้ายผู้นั้นจึงบอกกับภรรยาของผู้ตายว่าผมอยากจะแบ่งเบาภาระโดยจะรับเลี้ยงดูบุตรชายสักคนหนึ่งโดยจะอุดหนุนให้การเล่าเรียนศึกษาจนกว่าจะจบมหาวิทยาลัยเพื่อมีความรู้ช่วยเลี้ยงดูแม่ได้โดยผมจะรับอุปการะเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมส่งเสียในเรื่องการศึกษาเล่าเรียน แต่แม่ของเด็กขัดข้องไม่ยอมรับความช่วยเหลือที่จะมอบเด็กให้เป็นบุตรบุญธรรมโดยอ้างว่าเขาถือศาสนาอิสลามซึ่งผมก็เสียใจเมื่อผมได้ประสบเหตุการณ์ประหลาดมหัศจรรย์ด้วยตนเองในชีวิตถึงกับขอร้องสัญญากับยมบาลขอผลัดเวลาให้มีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์อีก10ปีเมื่อผมกลับไปเมืองแพร่อีกครั้งผมก็ได้จัดการทำบุญเป็นบารมีสร้างกรรมดีเสด็จเคราะห์เป็นการใหญ่ได้ปิดทองในพระวิหารที่สร้างใหม่หรือวัดน้ำอยู่ในเมืองแพร่ได้บวชพระบวชเนนให้ผู้สนใจจะบวชในพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งส่งสำรับอาหารหวานคาวอุปการะพระภิกษุสงฆ์ตลอดเวลาจำพรรษาสิ่งใดเป็นบุญกุศลผมก็ทำด้วยจิตใจศรัทธาการทำบุญสร้างกุศลของผมนั้นทำให้จิตใจสงบดีขึ้นมีความสบายใจ

นี่เป็นคำบอกเล่าของคุณสถิตรังคสิริเมื่อพบกันเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2505ต่อมาแทบทุกครั้งเมื่อข้าพเจ้าได้จัดพิมพ์หนังสือเพื่อบริจาคเมื่อคุณสถิตทราบก็ขอร่วมพิมพ์เพื่อบริจาคนอกจากไม่รู้เพราะข้าพเจ้าไม่ได้บอกท่านผู้ใดว่าจะพิมพ์เวลาใดนอกจากท่านผู้ที่ได้ทราบขอพิมพ์ด้วยเท่านั้นข้าพเจ้าทราบว่านับแต่นั้นมาคุณสถิตก็สร้างบุญกุศลอยู่ตลอดมาข้าพเจ้าก็สนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วและได้คอยนับเวลาอยู่เราได้ติดต่อกันตลอดมาบางครั้งคุณสถิตก็อุตส่าห์ส่งเก้าอี้นอนที่ทำด้วยไม้พับได้ทำขึ้นในเมืองแพร่บางทีก็ส่งส้มเขียวหวานที่ปลูกขึ้นในไร่ของคุณสถิตเองมาให้ข้าพเจ้าเราก็โต้ตอบกันทางจดหมายเมื่อคุณสถิตลงมากรุงเทพก็มาเยี่ยมสนทนากับข้าพเจ้านอกจากมีงานด่วนแต่บางครั้งข้าพเจ้าก็หาเวลายากไม่ค่อยได้อยู่บ้านมาก็ไม่พบเพราะไม่ทราบล่วงหน้าบางครั้งก็นานไม่ได้พบเพราะคุณสถิตก็ติดธุระการบุญการกุศลและการค้าระยะหลังเมื่อต้นปีข้าพเจ้าได้รับจดหมายจากคุณสถิตแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่าในปีพุทธศักราช2514นี้มีกำหนดตามที่นัดไว้กับยมบาลตามที่เล่าไว้ข้างต้นข้าพเจ้าก็ได้แต่มีจดหมายพูดให้กำลังใจถึงกรรมดีที่สามารถจะต่ออายุให้ยืนยาวซึ่งมีตัวอย่างของผู้สร้างกรรมดีได้เพิ่มอายุยืนมากรายหลังจากข้าพเจ้าได้มีจดหมายต่อไปแล้วข่าวคราวก็ไม่ได้ติดต่อทั้งข้าพเจ้าก็หาเวลาว่างไม่ได้เพราะเหตุแม่ได้ล้มป่วยและถึงแก่กรรมลงงานมากอยู่แล้วก็ยิ่งทำให้มากขึ้นจนจัดการชาปนกิจศพเรียบร้อยก็ได้ข่าวเมื่อวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2514ว่าคุณสถิตป่วยหนักได้ลงมากรุงเทพรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชทำให้ข้าพเจ้าไม่สบายใจนักเพราะทราบว่าต้องมีการผ่าตัดกะโหลกศีรษะเพราะหมอตรวจพบว่าเป็นเนื้องอกในสมอง

ขึ้นเป็นวันที่15ข้าพเจ้าก็ไปเยี่ยมถึงโรงพยาบาลสิริราชจวนเวลาเที่ยงที่ตึกวิบูลลักษณ์ก็ได้ทราบจากพยาบาลว่าบังเอิญกลับบ้านเมื่อตอนเช้าข้าพเจ้าถามถึงอาการเป็นอย่างไรบ้างก็ทราบว่าเกือบหายเป็นปกติทำให้ข้าพเจ้าเบาใจทำให้คิดว่าการที่สัญญาไว้ก็ครบ10ปีพอดีการป่วยครั้งนี้มีอาการร้ายแรงหนักมากที่ต้องถึงกับผ่าสมองแต่ข้าพเจ้าก็เชื่อว่าด้วยบุญบารมีและกุศลกรรมที่สร้างไว้คงช่วยให้รอดพ้นอันตรายมาได้แน่ใจว่าข้าพเจ้าจะต้องมีเรื่องเขียนต่ออีกมากข้าพเจ้าพยายามไปเยี่ยมถึงที่พักทั้งระลึกถึงและเป็นห่วงเพราะเป็นผู้ที่ข้าพเจ้ารู้จักและเป็นคนที่น่านับถือผู้หนึ่งทั้งเพื่อขอทราบการป่วยครั้งนี้แต่ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าพักอยู่แห่งใดเพราะบ้านที่เคยพักที่ซอยกิ่งเพชรนั้นปัจจุบันก็เป็นหอพักนักเรียนต่างจังหวัดไปแล้วบ้านพักปัจจุบันนี้ไม่ทราบว่าอยู่แห่งใดที่สุดก็คิดได้ว่าบุตรชายของคุณสถิตเป็นนายทหารเรือมียศชั้นนาวาเอกคิดได้เช่นนี้ข้าพเจ้าก็โทรศัพท์ไปถามพลเรือตรีบุรินทร์ก็ได้ทราบที่อยู่นาวาอากาศเอกเสถียรรังคสิริจึงได้ให้คนรีบไปถามที่ซอยแบริ่งก็ได้ความว่าคุณสถิตมาปลูกบ้านพักและมีโทรศัพท์เรียบร้อยทางถนนพหลโยธินในวันรุ่งขึ้นตอนบ่ายข้าพเจ้ากับเพื่อนก็ได้เดินทางไปเยี่ยมคุณสถิตที่บ้านเราได้พบคุณสถิตข้าพเจ้าก็แสดงความยินดีที่ได้เห็นอาการป่วยของคุณสถิตเข้าขั้นปกติวันนั้นเราได้ไปกันหลายคนข้าพเจ้าได้ถามถึงอาการป่วยพอสมควรไม่กล้าจะรบกวนเกินไปเพราะเห็นว่าคุณสถิตเพิ่งฟื้นจากไข้ควรจะใช้เวลาพักผ่อนให้มากเราจึงได้ลากลับตอนเย็นวันนั้นนอกจากข้าพเจ้าแล้วยังมีคุณประสิทธิ์คุณประวัติและคุณวิชัยไปด้วยหลังหาอาหารค่ำกินกันแล้วคุณประสิทธิ์บอกว่าอยากจะพาพวกเราไปพบอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้สูงด้วยคุณธรรมทั้งสามารถแสดงสิ่งมหัศจรรย์เป็นศาสตร์ลี้ลับตามปกติอาจารย์ชอบหาความสงบเมื่อเราไปถึงท่านก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีท่านอาจารย์บอกว่าท่านได้ติดตามเรื่องกฎแห่งกรรมตลอดมาทั้งพวกเราทุกคนเชื่อถือในหลักกรรมดีกรรมชั่วด้วยกันท่านก็ยินดีฉะนั้นการสนทนากับอาจารย์เข้าใจกันง่ายเราก็ขอให้ท่านแสดงศาสตร์ที่ลี้ลับที่ท่านฝึกมานานปีท่านอาจารย์ได้แสดงอำนาจจิตส่งกระแสให้เราดูให้เห็นให้รู้พวกเราต่างก็เห็นเป็นสิ่งที่ไม่เคยรู้เห็นมาก่อนนอกจากคุณประสิทธิ์ผู้เคยรู้เห็นมาแล้วเพราะรู้จักท่านอาจารย์มาก่อนเป็นสิ่งที่ประหลาดมหัศจรรย์ที่ท่านสามารถใช้พลังจิตเมื่อฝึกแล้วสามารถจะรู้ได้จะเรียกว่าพูดกันทางจิตหรือโทรจิตข้าพเจ้าคิดว่าวิชานี้สามารถจะใช้แทนคำพูดกันได้แม้จะอยู่ห่างไกลออกไปข้าพเจ้าได้ขออนุญาตท่านเพื่อเผยแพร่เพราะเห็นว่าสิ่งนี้มีประโยชน์สูงเกินกว่าวิทยาศาสตร์ในยุคนี้จะคิดค้นได้โดยท่านไม่มีเครื่องมืออะไรประกอบนอกจากได้นำพลังธรรมชาติของจิตออกมาใช้ท่านอาจารย์ก็ขอตัวเพราะท่านต้องการอยู่ด้วยความสงบยิ่งในเวลาเข้าพรรษาแล้วท่านจะถือศีลปฏิบัติธรรมตลอดเวลาไตรมาสเมื่อท่านขอร้องและไม่ให้ลงนามของท่านข้าพเจ้าก็เห็นใจเพราะผู้ศึกษาในทางนี้ย่อมไม่ต้องการลาภยศสรรเสริญไม่ต้องการให้ชื่อเสียงโด่งดังต้องการแต่ความสงบข้าพเจ้าจึงถามอาจารย์เพื่อให้แน่ใจว่าอันบุคคลที่สร้างแต่กรรมดีมีศีลมีสัตย์อยู่ในศีลธรรมทำประโยชน์ให้แก่ศาสนาบุคคลเช่นนี้หากจะถึงกำหนดอายุไขจะต้องจากโลกมนุษย์แล้ว
จะต่ออายุให้ยืนยาวต่อไปได้ไหมท่านอาจารย์หัวเราะอย่างอารมณ์ดีและพูดว่าเรื่องนี้ไม่ต้องสงสัยผู้สร้างกรรมดีผีสางเทวดาย่อมยกย่องคุ้มครองเคราะห์หนักก็เป็นเบาเมื่อถึงคราวชะตาขาดก็สามารถจะต่ออายุให้ยืนยาวออกไปได้เพราะมีบุญกุศลเป็นพื้นฐานหนุนนำอยู่แล้วข้าพเจ้าก็พอใจและทำให้แน่ใจยิ่งขึ้นเมื่อได้ยินท่านอาจารย์พูดเช่นนั้นทำให้ข้าพเจ้านึกถึงคนมีบุญสามารถจะต่ออายุให้ยืนยาวได้แน่แล้วส่วนคนที่มีบาปสร้างกรรมทำชั่วนั้นก็สามารถถอนให้อายุสั้นลงได้เช่นเดียวกันเพราะบุญและบาปตรงกันข้าม

ืนนั้นเราได้สนทนากับท่านอาจารย์ทำให้นึกถึงคำโบราณว่าคบพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลเป็นความจริงเพราะได้กับตัวข้าพเจ้าที่ได้รู้ได้เห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติทางศีลธรรมความดีข้าพเจ้าได้ความรู้ใหม่ๆอีกหลายอย่างต่อมาวันพุธที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2514คุณสถิตรังคสิริได้มาหาข้าพเจ้าแต่เช้าอย่างไม่นึกไม่ฝันเพราะข้าพเจ้าได้โทรศัพท์ไปว่าข้าพเจ้าจะไปหาท่านที่บ้านอยากทราบว่าท่านอยู่เวลาใดเท่านั้นแต่แล้วท่านก็กลับมาหาข้าพเจ้าเสียเองเช้าวันนั้นเราได้มีโอกาสและมีเวลาสนทนากันได้นานท่านได้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าก่อนผมจะป่วยครั้งหลังนี้ผมรู้ว่าถึงกำหนดเวลาที่ผมได้ตกลงไว้แล้วผมได้ไปหาหลวงพ่อเมืองการพบหลวงพ่อก็ไม่ง่ายเพราะท่านไม่อยู่ผมต้องเดินทางโดยรถยนต์จากเมืองแพร่ถึงลำปางตั้ง4ครั้งจึงได้พบผมจึงขอให้ท่านนั่งทางในดูดวงชะตาของผมเมื่อท่านได้หลับตาเข้าสมาธิแล้วครู่หนึ่งก็ลืมตาขึ้นท่านบอกว่าอาตมาเสียใจด้วยถึงเวลาโยมหมดอายุแล้วผมได้ยินได้ฟังแล้วก็สะดุ้งขนลุกที่ผมพูดเวลานี้ก็ยังขนลุกเพราะรู้สึกว่าตรงกับที่ผมสัญญาไว้กับโยมบาลครบกำหนดปีนี้ความจริงผมยังไม่อยากตายจึงขอร้องให้หลวงพ่อท่านช่วยต่ออายุให้ผมด้วยหลวงพ่อท่านว่าต้องไปขอร้องกับท่านผู้ใหญ่ถ้าอนุญาตให้ก็ได้ถ้าไม่อนุญาตอาตมาก็จนใจแต่โยมก็ได้สร้างบุญกุศลไว้มากกุศลผลบุญที่สร้างนี้คงเป็นประโยชน์เมื่อถึงเวลาคับขันอับจนบ้างว่าแล้วท่านก็เข้าสมาธิหลับตาอยู่พักหนึ่งผมก็นั่งรอด้วยจิตใจไม่สบายมีความกระวนกระวายไม่รู้ว่าท่านอาจารย์หลวงพ่อเมืองท่านจะได้ต่อรองกับนายใหญ่ได้ผลหรือไม่การนั่งรอคอยในธุระสำคัญเช่นนี้รู้สึกว่ามันนานแสนนานกว่าปกติธรรมดามากทั้งยังนึกหวาดกลัวว่าถ้าไม่ตกลงต่ออายุให้จะรู้สึกอย่างไรจิตใจมันวุ่นวายไปหมดแต่ใจหนึ่งก็อยากรู้เร็วๆให้สิ้นเรื่องเสียทีอีกใจหนึ่งก็กลัวว่าจะได้ข่าวร้ายแต่แล้วสักครู่ใหญ่ๆหลวงพ่อเมืองก็ลืมตาออกจากสมาธิผมรู้สึกเหมือนว่าเวลารอคอยยาวนานตั้งวันหลวงพ่อบอกว่านายใหญ่ได้ตกลงแก้ไขทะเบียนและต่ออายุให้แล้วแต่นายใหญ่อยากได้พระบูชาสักองค์หนึ่งเมื่อผมได้ยินก็มีกำลังใจขึ้นและบอกหลวงพ่อว่าผมยินดีที่จะสร้างให้เวลานี้ผมก็กำลังจะสร้างพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธานพร้อมทั้งพระสาวกพระโมคคัลลาพระสารีบุตรผมจะสร้างเพิ่มขึ้นเพื่ออุทิศไปให้ท่านอีกสององค์หลวงพ่อเมืองก็หลับตาต่อไปสักครู่ท่านลืมตาขึ้นแล้วบอกว่านายใหญ่เขาดีใจและเอามือตบไหล่โยมทำให้ผมได้ยินแล้วขนลุกทันทีเมื่อคุณสถิตพูดถึงหลวงพ่อเมืองทำให้ข้าพเจ้านึกขึ้นมาได้จึงเล่าให้คุณสถิตฟังว่าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้ไปทานอาหารร่วมโต๊ะกับท่านผู้ใหญ่ในเมืองไทยโดยท่านได้กรุณาให้คุณเล็กจุนนานนท์มาเชิญคืนนั้นผู้ร่วมโต๊ะมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายท่านข้าพเจ้าได้รับเกียรติอันสูงที่ได้ร่วมโต๊ะอาหารด้วยทุกท่านให้ความรู้สึกเป็นกันเองท่านผู้หญิง
ได้เล่าถึงหลวงพ่อเมืองซึ่งครั้งหนึ่งท่านผู้หญิงขอร้องให้หลวงพ่อนั่งดูภายในบ้านว่ามีอะไรดีไม่ดีบ้างท่านก็นั่งสมาธิอยู่ครู่หนึ่งก็บอกว่าในบ้านของท่านหญิงมีเทวรูปทรงเครื่องคล้ายพระพุทธรูปมีเพชรพลอยประดับเครื่องทรงอยู่องค์หนึ่งความจริงไม่ใช่พระพุทธรูปองค์นี้ให้ร้ายไม่ควรไว้ในบ้านหากว่าชะตายังแข็งก็ยังไม่สามารถจะให้โทษหลวงพ่อเมืองท่านบอกลักษณะได้ถูกต้องทั้งที่ท่านไม่เคยไปบ้านและเห็นมาก่อนฉะนั้นท่านผู้หญิงจึงแน่ใจตามที่หลวงพ่อท่านบอกครั้นท่านผู้หญิงกลับมาถึงบ้านและได้ปรึกษากับอาจารย์ผู้หนึ่งว่าเทวรูปองค์นี้ให้ร้ายไม่ควรจะอยู่ในบ้านตามหลวงพ่อเมืองบอกควรจะเอาไว้ที่ไหนดีอาจารย์ผู้นั้นแนะนำว่าควรจะเอาไปถวายหลวงตาที่วัดซึ่งอาจารย์ผู้นั้นชอบพอรู้จักกับท่านคิดว่าวัดเป็นที่อยู่ของผู้ทรงศีลที่สุดก็ได้นำเทวรูปทรงเครื่ององค์นั้นใส่รถไปหาหลวงตาที่วัดโดยไม่ได้บอกให้หลวงตารู้ล่วงหน้าครั้นถึงวัดก็ช่วยกันยกเทวรูปองค์นั้นขึ้นไปบนกุฏิหลวงตาปรากฏว่าหลวงตาไม่อยู่ห้องก็ใส่กุญแจจึงช่วยกันยกไว้ข้างประตูทางเข้ากุฏิเมื่อหลวงตากลับมาก็จะได้เห็นแล้วรู้ว่ามีคนนำเทวรูปทรงเครื่องมาถวายท่านแต่ในคืนนั้นกุฏิหลวงตาก็ถูกไฟไหม้หมดทั้งหลังเคราะห์ดีไม่เพียงกุฏิของหลวงตาหลังเดียวกุฏิหลังอื่นไม่เป็นอะไรหลวงตาไม่มีที่อยู่อาศัยท่านผู้หญิงก็ต้องถวายเงินสร้างกุฏิหลังใหม่ถวายหลวงตานี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับหลวงพ่อเมืองรู้สึกมีผู้เคารพนับถือท่านมากข้าพเจ้านำแทรกไว้ในเรื่องนี้เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องประหลาดมหัศจรรย์ของหลวงพ่อเมืองเรื่องหนึ่งข้าพเจ้ายังไม่รู้จักท่านเลยได้ยินแต่ชื่อเสียงของท่านเท่านั้น

คุณสถิตรังคสิริเล่าให้ฟังต่อไปว่าหลังจากนั้นผมเตรียมการหล่อพระพุทธรูปกำหนดจะทำการพุทธาภิเษกและจะนำไปไว้ที่วัดพระธาตุช่อแฮจังหวัดแพร่3องค์ซึ่งผมเป็นประธานในงานแต่แล้วเมื่อใกล้จะถึงเวลานั้นผมก็เกิดมีอาการป่วยขึ้นมาทันทีครั้งแรกผมยกแก้วน้ำเพียงจะยกขึ้นก็รู้สึกมือชาหมดแรงแก้วตกพื้นแตกก็รู้ตัวว่ากำลังจะเป็นอัมพาตไปซีกหนึ่งเมื่อถึงวันงานทำพิธีพุทธาภิเษกทั้ง5องค์ผมก็ไม่สามารถจะไปได้จึงให้ภรรยาไปแทนสำหรับผมนั้นความรู้สึกทางประสาทกำลังเสื่อมลงแม้คนมาเยี่ยมเห็นก็เพียงจำได้แต่นึกชื่อเสียงไม่ออกอาการหนักขึ้นถ้าอยู่บ้านคงหมดหวังที่สุดผมก็ถูกใส่เปลหามขึ้นเครื่องบินด่วนรีบส่งกรุงเทพเข้าโรงพยาบาลสิริราชทันทีหมอได้พยายามตรวจอย่างละเอียดถี่ถ้วนทั้งเอ็กซเรย์การป่วยมีอาการในครั้งนี้เนื่องมาจากเหตุผลอะไรที่สุดพวกนายแพทย์ก็ลงความเห็นกันว่าผมมีเนื้องอกในสมองทับเส้นโลหิตทำให้ตีบมาเลี้ยงร่างกายไม่สะดวกจึงเกิดอัมพาตขึ้นไม่มีทางอื่นจะรักษาให้หายปกติได้นอกจากผ่าสมองเอาเนื้องอกนั้นออกเป็นทางเดียวเท่านั้นที่จะช่วยได้แต่ก็เสี่ยงมากและมีความหวังน้อยเปอร์เซ็นต์ให้เจ้าของไข้ตัดสินใจเอาเองว่าจะผ่าตัดสมองหรือไม่เวลานั้นภรรยาผมไม่ยอมเสี่ยงให้ผ่าและที่สุดได้โทรเลขทางไกลไปบอกบุตรชายผมซึ่งเป็นนายแพทย์กำลังศึกษาแพทย์เพิ่มเติมที่สหรัฐอเมริกาเมื่อบุตรชายทราบว่าผมป่วยก็รีบบินด่วนมากรุงเทพเมื่อมาถึงได้เข้าปรึกษากับพวกนายแพทย์ชั้นอาจารย์ของโรงพยาบาลก็รู้ว่าอาการป่วยของผมนั้นไม่มีทางใดจะช่วยได้นอกจากผ่าตัดกะโหลกศีรษะเปิดเอาเนื้องอกที่สมองออกเท่านั้นเป็นทางเดียวที่จะช่วยได้แต่ก็เสี่ยงอันตรายร้ายแรงมากทั้งผมก็มีอายุมากแล้วแต่เมื่อไม่มีทางเลือกบุตรชายให้ผมตัดสินใจเองผมนึกถึงหลวงพ่อเมืองท่านได้ต่ออายุให้ผมแล้วเป็นกำลังใจคงจะไม่เป็นอันตรายในครั้งนี้แน่ผมจึงให้ผ่าตัดทันทีที่สุดนายแพทย์ก็ลงมือผ่าตัดกะโหลกศีรษะนายแพทย์ได้ใช้เวลาผ่าตัดเอาเนื้องอกออกเป็นเวลา3ชั่วโมงกว่าจึงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยหลังผ่าตัดแล้วอาการของผมก็ค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับบัดนี้ก็สามารถมาหาคุณที่บ้านได้ผมเริ่มเข้าโรงพยาบาลเมื่อเดือนเมษายนและออกจากโรงพยาบาลเมื่อกลางเดือนมิถุนายนปีนี้และพวกนายแพทย์ก็แปลกใจเพราะการผ่าตัดใหญ่ขนาดนี้ธรรมดาก็ต้องพักผ่อนเป็นเดือนๆกว่าจะฟื้นตัวปกติแต่อาการของผมนั้นฟื้นตัวเร็วอย่างประหลาดผมจึงเป็นตัวอย่างแก่นักศึกษาแพทย์แต่เวลานี้ผมก็ยังต้องไปให้นายแพทย์ฉายแสงเพื่อจะไม่ให้เนื้องอกเกิดขึ้นอีกส่วนบุตรชายของผมได้กลับไปสหรัฐอเมริกาแล้วผมเองก็ตั้งใจจะขึ้นไปเมืองแพร่แต่ทางแพทย์บอกว่ายังไม่ควรกลับไปเมืองแพร่เพราะยังต้องฉายแสงเพื่อให้ครบกำหนดเสียก่อนฉะนั้นผมจึงอยากจะทำบุญเลี้ยงพระถือศีลไม่กินอาหารเนื้อสัตว์และจะปฏิบัติอยู่ที่วัดสระเกศเมื่อพ้นการฉายแสงแล้วก็จะกลับขึ้นไปเมืองแพร่

เมื่อข้าพเจ้าได้ฟังเรื่องของคุณสถิตรังคสิริติดต่อกันมาตลอดถึง10ปีคิดว่าผู้มีกุศลกรรมหนุนนำสร้างแต่กรรมดีและปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมได้เกิดผลให้ได้รู้ได้เห็นเป็นตัวอย่างข้าพเจ้าก็มีความปีติยินดีจากนั้นคุณสถิตยังพูดต่อไปว่าก่อนหน้านั้นผมได้เรียกลูกชายและลูกหญิงทั้งหมดมาพร้อมหน้ากันแล้วผมก็บอกว่าการที่พ่อได้เรียกลูกมาอยู่พร้อมหน้ากันในที่นี้เพื่อให้ลูกรู้หลายอย่างตามหน้าที่ของพ่อจะต้องให้ลูกๆเล่าเรียนศึกษาให้มีวิชาความรู้บัดนี้ลูกๆทุกคนก็มีวิชาพอที่จะเลี้ยงตัวเองได้แล้วนอกจากนั้นพ่อก็จะมอบเงินสดจำนวนหนึ่งให้แก่ลูกทุกคนเท่ากันส่วนทรัพย์สินพ่อก็ได้ระบุไว้ในพินัยกรรมแล้วเมื่อพ่อจากโลกนี้ไปเมื่อเปิดพินัยกรรมทุกคนก็มีส่วนตามที่ระบุไว้นอกจากทรัพย์สินในพินัยกรรมเงินทองที่พ่อได้สะสมไว้แล้วพ่อก็อยากให้ลูกๆรับหลักปฏิบัติของพ่อไว้สัก3ข้อซึ่งหลักที่ควรปฏิบัตินี้พ่อได้รับจากปู่ของลูกๆและพ่อก็ได้ปฏิบัติตลอดเวลามาแล้วจึงขอร้องให้ลูกทุกคนจงรับช่วงไปปฏิบัติเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตระกูลของเราต่อไปและจงนึกว่านี่คือมรดกตกทอดเป็นสมบัติอันล้ำค่าส่วนหนึ่งที่พ่อได้ตั้งใจมอบให้ลูกๆนำไปใช้ขอให้จงปฏิบัติจะเกิดสิริมงคลแก่ครอบครัวและตัวเองต่อไปสิ่งที่พ่อขอให้ลูกๆปฏิบัติ3ข้อก็คือข้อ1มนุษย์เราเกิดมาจำเป็นต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณต่อเราพยายามตอบแทนพระคุณของท่านจะมากน้อยเพียงใดก็ตามหลักนี้จะทิ้งไม่ได้เพราะปฏิบัติแล้วสิริมงคลจะเกิดขึ้นแก่ตัวเราเองและจะเจริญรุ่งเรืองในชีวิตต่อไปผู้ขาดความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณก็จะมีแต่ความอัปมงคลจะทำอะไรก็ไม่ขึ้นคนดีเขาก็ไม่คบให้ความสนิทสนมด้วยเพราะเป็นคนใจชั่วไม่รู้คุณคนคบไม่ได้ข้อ2ถ้าลูกๆจะทำบุญกับพระก็ควรพิจารณาทำบุญกับพระในบ้านเราเสียก่อนแล้วเราจึงทำบุญกับพระนอกบ้านภายหลังและทำตนอยู่ในหลักของศีล5มีจิตใจพร้อมทั้งพรหมวิหาร4จะเป็นมงคลแก่ตนเองตลอดไปข้อ3พ่อขอให้พวกลูกๆพี่ๆน้องๆในตระกูลเดียวกันรักใคร่ปรองดองสามัคคีกลมเกลียวกันไว้อย่าหูเบาเป่าง่ายการระแวงสงสัยเป็นทางทำลายความสามัคคีในหมู่พี่น้องเชื่อคนยุยงก็แตกแยกกันง่ายพี่น้องก็กลายเป็นศัตรูมีอะไรข้องใจสงสัยก็เปิดอกพูดถามกันให้รู้เรื่องอย่าเอาแต่อารมณ์คิดผิดๆอย่างโน้นอย่างนี้อัดไว้อยู่ในใจคนเดียวทำให้เกิดทุกข์ทำให้พี่น้องเป็นไม้เบื่อไม้เมาจงทำความเข้าใจกันที่ผิดก็แก้ไขให้ถูกต้องก็จะหายข้อข้องใจเป็นการป้องกันมิให้มีช่องทางแก่ความชั่วภายนอกที่ชอบยุให้ญาติพี่น้องเขาแตกสามัคคีกันได้เราก็จะมีความสามัคคีรักใคร่นับถือในหมู่ญาติพี่น้องในตระกูลเดียวกันตลอดไปขอจดจำไว้ว่าเป็นความประสงค์ของพ่อเมื่อพ่อจากโลกนี้ไปแล้วหากต่อไปญาติพี่น้องในตระกูลของเรามีผู้ใดตกทุกข์ยากลำบากก็ขอให้ผู้ที่มีฐานะดีช่วยกันทนุบำรุงบุตรหลานในตระกูลเดียวกันต่อไปเมื่อลูกทุกคนรับว่าจะปฏิบัติตามที่พ่อสั่งไว้เมื่อพ่อจากโลกนี้ไปจิตใจก็จะสงบสุขไม่มีความกังวลใจอีกต่อไปเมื่อเราได้สนทนากันเป็นเวลานานพอสมควรแล้วคุณสถิตก็มอบเงินให้ข้าพเจ้า 1,800 บาท
ขอร่วมพิมพ์หนังสือในชุดนี้ครั้งต่อไปและเพื่อบริจาคแจกในงานทอดกฐินของคุณสถิตเองในปี2514และแจกเป็นการกุศลดังที่เคยร่วมพิมพ์แจกครั้งก่อนๆมาแล้วข้าพเจ้าก็ขออนุโมทนาในการกุศลครั้งนี้ด้วยแล้วท่านก็ลากลับข้าพเจ้าได้ฟังคุณสถิตรังคสิริให้ลูกหลานปฏิบัติหลัก3ข้อแล้วตัวเองก็อดคิดไม่ได้ว่า 1. เกิดเป็นคนต้องอดทนเพื่อต่อสู้ศัตรูอยู่ในตัวดีชั่วอยู่ในใจ 2. มงคลอยู่กับคนทำดีอัปรีอยู่กับคนทำชั่ว 3. คิดให้ดีมีสติไม่ประมาทถ้าผิดพลาดจะแก้ไม่ไหว 4. เวลาชีวิตกำลังผ่านเลยไปคิดสร้างกรรมดีก็รีบทำในปัจจุบันทันใดวันเดือนปีไม่กลับมาใหม่ 5. มีเงินล้นฟ้าก็ซื้อเวลาคืนมาไม่ได้อย่ามัวเมาปล่อยตัวในกิเลสตัณหาจนหมดลมหายใจขอบคุณหนังสือกฎแห่งกรรมวรรณกรรมอมตะฉบับคัดสรรพิเศษ20เรื่องโดยทอเลียงพิบูลสำนักพิมพ์ธรรมสภาสถาบันบรรลือธรรมและศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนา

ท่านผู้ฟังครับอภินิหารแห่งกุศลกรรมซึ่งเป็นตอนหนึ่งในหนังสือชุดกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียงพิบูลเป็นเรื่องที่ท่านได้ฟังคำบอกเล่าจากคุณสถิตซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องท่านก็นำมาประติดประต่อกันตลอดระยะเวลา10ปีตั้งแต่รู้จักกันมานะครับ2505จนถึงประมาณ2515หรือ14นี่แหละนะครับคุณผู้ฟังครับก็10กว่าปีเลยนะครับก็คุณสถิตก็ได้อะไรนะได้ต่ออายุนะครับจากการทำบุญทำกุศลไว้เยอะแล้วก็มีเกร็ดต่างๆฝากในเรื่องนี้นะครับคุณผู้ฟังสัปดาห์หน้าร้อยเรื่องมาเล่าจะมีตอนอะไรมาฝากนั้นต้องติดตามกันต่อไปกับกฎแห่งกรรมของท่านทอเลียงพิบูลแต่สัปดาห์นี้เวลาของร้อยเรื่องมาเล่าหมดลงแล้วขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการและเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าหลังข่าวต้นชั่วโมง17 นาฬิกาเอกพงศ์นพสกุลและร้อยเรื่องมาเล่าสวัสดีครับ

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: บริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาริดดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาริดดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาริดดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาริดดวงทวารหนักตราสามก๊ก
1: มันมาอีกแล
2: ้
1: ว
2: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
3: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
5: ก็เธอถึงสวยสวยใช่แต่เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
6: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบนี้เป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
7: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
8: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอร่าสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: เป็นยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประธานพรจำกัด
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับ
0: มาได้ตลอดมาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินทร์เพราะปุ๋ยตาอมรินทร์เป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน21600จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินทร์ขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้พืชไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดีมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
3: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่

0: รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
1: ไหวบอละน้องพร้อมสิปลอดต้องไปกับไอบอไอสิ
2: ถ้าสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวนะคะพิมพ์ใจกินประจำนะคะรู้สึกว่าสิบ่แพ้ตัวอื่นทั้งนั้นเลยนะคะก่อนสิไปลองไปล่ำย่ามมื้อเช้าก็กินลังมื้อพิมพ์ใจคิดว่าตัวเองสีเมื่อยๆเพี้ยๆมาพิมพ์ใจยังกินเลยนะคะสำหรับกาแฟหอมคอฟฟี่สีเขียวคอลลาเจนนะคะลองเบิ่งนะคะแฟนๆของพิมพ์ใจถ้าบ่ลองบ่รู้ค่ะ
3: ช่วงหน้าที่ทองหน้าที่ทุกโทรตอนนี้เลยครับ043-009-888รับไปเลยกาแฟห้อมเขียวคอลลาเจนนุ่มสยามชัยกาแฟดีต่อสุขภาพน้ำตาลบ่มีไขมันท่านบ่มีโทรตอนนี้รับไปเลยสั่ง4กล่องแถม1กล่อง580บาทสั่ง9กล่องแถม3กล่อง1,300บาทตอนนั้นแจกจริงให้จริงทุกต้นชั่วโมงโทร043-009-888 043-009กด8 3โตตอนนี้เดี๋ยวนี้เด้อพี่น้อง
4: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
5: ๆมันเป็นเงินงง
4: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร091

ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมนะคะมาฟังเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพค่ะสนับสนุนรายการโดยน้ำคุดตราแซมบุรีนะคะน้ำคุดกล่องสีส้มค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะสาวล่าพาขวัญก็อยากให้พ่อจ๋าแม่จ๋านะคะที่กำลังฟังรายการอยู่ลองซื้อไปทานดูนะคะสุขภาพที่ดีดูแลไม่ยากเลยค่ะนอกจากทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายนอนพักผ่อนให้เพียงพออย่าลืมหาตัวช่วยดีๆไว้ติดบ้านกันด้วยนะคะจะซื้อไว้ทานเองหรือจะซื้อให้กับคนที่เรารักก็ได้ค่ะลองดูนะคะน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะราคาเพียงขวดละ360บาทแต่ว่าโปรโมชั่นวันนี้นะคะซื้อ3ขวด 1,000 บาทแถมฟรียาหม่อง3กล่องค่ะซื้อหาได้ที่ตัวแทนจำหน่ายที่ประกาศไว้หรือโทรเข้ามาสั่งซื้อกับสาวล่าพาขวัญได้โดยตรงเลยโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์0928127589 0928127589จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าส่งค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋ารอรับน้ำมังคุดที่หน้าบ้านได้เลยนะคะส่วนใครนะคะที่ไปซื้อตามจุดประกาศบอกเขาได้เลยนะคะว่ามาซื้อน้ำมังคุดกล่องสีส้มและที่สำคัญอย่าลืมเอาของแถมกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
1: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
2: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
3: เมื่อครั้งมีการจัดอภิปรายเรื่องตายแล้วไปไหนที่หอประชุมโรงพยาบาลสงฆ์คุณประสิทธิ์การุณยวนิชซึ่งท่านเป็นผู้ดำเนินรายการนั้นก็แนะนำผู้อภิปรายคนหนึ่งท่านเคยตายไปแล้วถึง3ครั้งและได้พบเห็นสิ่งอัศจรรย์ต่างๆเหมือนกับพันเอกพิเศษเสนอจินตรัตน์คือในอำเภอประชาลาภานันในอำเภอดีเด่นแห่งประเทศไทยในอำเภอประชาลาภานันเล่าบอกว่าเรื่องที่ท่านไปเห็นไปสัมผัสบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่ได้พูดให้ใครฟังนั้นก็เพราะเกรงว่าพูดไปแล้วเขาก็ไม่เชื่อทั้งตัวท่านเองก็ไม่แน่ใจว่าท่านฝันไปหรือเปล่าในอำเภอประชาเล่าถึงตอนตายครั้งแรกว่าตัวเองสลบหรือว่าจะตายไม่ทราบแต่ว่า3ครั้งด้วยกันต่างกรรมต่างวาระกันครั้งแรกที่สลบไปยังเรียนในร้อยอยู่ตอนนั้นถูกเตะกะโหลกแตกในการเล่นรักบี้ระหว่างเกษตรกับในร้อยจปรก็ปรากฏว่าตอนที่ถูกเตะดังป๊อกปรากฏเป็นภาพเห็นชัดเจนเห็นปลาช่อนตัวเบ้อเร่อเลยคือก่อนหน้านั้นไม่กี่ปีแกไปจับปลาช่อนตัวหนึ่งปล้ำกันอยู่เกือบชั่วโมงกว่าจะเอามันอยู่เพราะปลาช่อนตัวนั้นใหญ่มากใหญ่พอๆกับโคนขาเลยล่ะยังกับโคตรปลาช่อนปู่ปลาช่อนอะไรไม่รู้ล่ะแล้วก็น้ำสูงขนาดหน้าแข้งปลุกปล้ำมันจนเหนื่อยกว่าจะตีได้ตีที่หัวป๊อกเดียวเพราะฉะนั้นตอนนั้นภาพของปลาช่อนมันผุดขึ้นมาเองเห็นชัดเจนตอนที่ถูกเตะที่กะโหลกศีรษะแล้วก็หมดสติพอหมดสติไปตอนนั้นกะโหลกศีรษะของท่านแตกยุบแล้วก็ไปกดประสาทมือเท้าทำให้มือสั่นเท้าสั่นตลอดเวลา จำได้ครับคล้ายครับครารู้สึกเหมือนครึ่งหลับครึ่งตื่นเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับเพื่อนๆต้องตบหน้าแรงๆเวลาจะหลับถลอยลงไปก็ยังนึกว่ามันตบหน้าทำไมมีเรื่องโกรธเคืองเรื่องอะไรแต่ความจริงเขาตบเพื่อให้คืนสติหมอก็ผ่าตัดปรากฏว่านายอำเภอนี่สลบไป2วันต่อมาวันหลังทราบจากหนังสือพิมพ์พาดหัวข่าวว่านายอำเภอประชาตายตอนนั้นอายุ25ปีเพราะเกิดวันที่5ธันวาคมปี2471เบญจเพสพอดีนายอำเภอเล่าว่าเมื่อท่านฟื้นจากการผ่าตัดครั้งแรกแล้วต้องอยู่รักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาร่วมปีจึงออกจากโรงพยาบาลได้ท่านบอกว่าก็ไม่มีอะไรมีแต่หนังหัวเฉยๆไม่มีกะโหลกเพราะว่าหมอผ่าตัดเอาชิ้นกะโหลกที่แตกทิ้งไปหัวก็บุ๋มเวลาหายใจเข้าหายใจออกมันก็ยุบก็พองเหมือนสมองเด็กอ่อนๆเลยนายอำเภอก็มาปรึกษาคุณหมอใหม่ว่าไม่ไหวแล้วถ้าอยู่อย่างนี้ไม่อยากอยู่คืออยู่อย่างบุคคลทุพพลภาพอย่างนี้อย่าอยู่ดีกว่าก็เลยถามหมอว่าจะทำใหม่ให้ดีกว่านี้ได้ไหมนะหมอก็บอกว่าจะทำก็ได้เพราะอีกปีถัดมานายอำเภอประชาก็เข้าโรงพยาบาลจุฬาเพื่อให้หมอผ่าตัดเป็นครั้งที่สองโดยหมอต้องผ่าตัดเอากระดูกซี่โครงไปแทนกระดูกกระโหลกศีรษะที่ผ่าตัดทิ้งไปนายอำเภอเล่าว่าครั้งนั้นมีการผ่าตัด3รายรายหนึ่งเป็นไส้ติ่งอีกรายเป็นกระเพาะอาหารรายของนายอำเภอนี่หนักกว่าเพื่อนคือผ่าตัดกระโหลกกับซี่โครงทุกรายที่ถูกผ่าตัดมานอนเรียงกันเลยแทบจะทนไม่ไหวไม่วันแรกก็วันที่สองน่ะตายไปทีละคนละคนนะนายอำเภอที่มีความประหลาดอยู่อย่างหนึ่งขณะที่ปวดจนเกือบทนไม่ได้นี่มันจะมีเสียงกระซิบที่หูว่าพรุ่งนี้จะดีกว่านี้คล้ายๆจะบอกให้อดทนเอาไว้เสียงกระซิบนี้จะบอกตลอดเวลาว่าพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้พรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้ความเจ็บปวดนี่มันรวดร้าวสุดพรรณนาในตานี่ลืมค้างอยู่ไม่กระพริบลืมตาทั้งวันทั้งคืนแล้วบวมหมดทั้งใบหน้าใครจะมาเยี่ยมก็ไม่รู้จักจนหมอต้องใช้สะกดจิตบังคับกว่าลูกในตาจะกรอกกลิ้งได้ก็ใช้เวลาอยู่นานนี่เป็นครั้งที่สองหลังจากที่ผ่าตัดออกมาแล้วก็ปกติเมื่อคุณหมอให้ออกจากโรงพยาบาลได้นายอำเภอประชาก็ทดลองความเป็นปกติของร่างกายด้วยการเล่นตะกร้อลองใช้ศีรษะโมงดูก็ไม่เห็นเป็นอะไรอันหมายถึงว่ากะโหลกศีรษะมีสภาพแข็งแรงดีแล้วประกอบกับนายอำเภอเป็นคนรักการกีฬาเมื่อไม่ได้เล่นรักบี้ต่อไปเพราะเขาห้ามท่านก็หันไปออกกำลังกายด้วยการวิ่งหมื่นเมตรแล้วก็สามารถทำลายสถิติในสมัยนั้นได้แต่พอถึงเส้นชัยท่านก็เป็นลมหมดสติเพื่อนๆก็พากันตะโกนว่าทำลายสถิติแล้วทำลายสถิติแล้วหูได้ยินเท่านั้นก็ใส่เต็มที่วิ่งสุดกำลังและพอถึงเส้นชัยก็ไปบ้านทุกทีมันเหนื่อยเหลือกำลังเข้าโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลจุฬานั่นแหละแต่ว่าครั้งหลังนี่ไม่นานประมาณ10วันครั้งแรกนี่ร่วมปีครั้งที่2ก็หลายเดือนนายอำเภอประชาได้เปิดเผยความเป็นไปในระหว่างที่ท่านตายไปว่ามีเหตุการณ์ที่ท่านออกจากประหลาดใจอยู่เรื่องหนึ่งคือตอนที่หมดสติไปนั้นออกไปจากตัวเมื่อไหร่ไม่ทราบมองเห็นตัวเองนอนแน่นิ่งอยู่แต่ว่าก็ไม่รู้มีความรู้สึกอะไรใหญ่ดีในตัวนะในร่างกายตัวเองไม่มีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้นไม่มีความคิดที่อยากจะกลับคืนไปสู่ร่างคล้ายๆกับเรารู้ว่าเราจะไปดีกว่านี้เสร็จแล้วก็เห็นใครต่อใครร้องไห้ก็ไปปลอบเขาว่าร้องไห้ทำไมอย่าร้องอย่าเสียใจแต่ไม่เห็นมีใครเอาใจใส่กับเรานายอำเภอบอกผมพูดกับเขาปลอบเขาเขาก็ไม่พูดด้วยเหมือนกับไม่เห็นเราอย่างนั้นแหละจากนั้นก็มีคนพาผมไปมีความรู้สึกเหมือนเป็นคนพาไปผมไปเจอบรรยากาศหนึ่งตอนที่เขาพาไปนี่ไปเจอกับความร้อนที่มันร้อนจนอธิบายไม่ได้มันไม่ได้ร้อนเหมือนไฟมันไม่ได้ร้อนเหมือนแดดเป็นความร้อนที่บอกว่านี่คือความร้อนของไฟนรกพอเข้าไปไม่อยากอยู่เลยแต่เขาก็ไม่ให้ออกมาเสร็จแล้วเขาก็พาไปอีกแห่งหนึ่งไปเจอบรรยากาศที่มันเย็นสงบเป็นความเย็นที่ไม่เหมือนในห้องแอร์ไม่ใช่ความเย็นที่เหมือนในเมืองหนาวแต่เป็นความเย็นที่หาไม่ได้ในโลกนี้มันเป็นความเย็นที่สะอาดสว่างสงบและรู้สึกว่านี่คล้ายๆกับเป็นเมืองสวรรค์พอเราเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วไม่อยากออกมันมีความสุขอย่างประหลาดแล้วผมก็ไปอีกครั้งหนึ่งไปเจอเพื่อนที่รักกันมากเป็นยุวชนทหารด้วยกันสมัยสงครามญี่ปุ่นเขาตายไปแล้วเมื่อพบกันเขาก็ชวนผมไปอยู่กับเขาขณะที่กำลังคุยกันผมก็นึกขึ้นมาได้ว่าเรายังไม่ได้ลาแม่เขาก็เลยไปบอกแม่ก่อนเถอะเขาก็บอกว่าอย่ากลับเลยเขาไม่ให้กลับหรอกพอผมบอกว่าจะไปบอกแม่เขาก็พาผมไปอีกแห่งหนึ่ง เราก็เพลินอีกแล้วเพราะว่ามีต้นไม้มีน้ำตกเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากเสร็จแล้วผมก็บอกไม่ได้ละจะต้องกลับก่อนโดยสัญญากับเขาว่าจะมาใหม่แต่ว่าสัญญาว่ายังไงนี่ผมลืมไปหมดแล้วเพราะมันหลายปีมาแล้วแล้วพอผมจะไปเขาก็พาไปอีกแห่งหนึ่งเขาจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนผมสุดจะทนก็บอกว่าไม่ได้แล้วจะต้องกลับไปก่อนแล้วสัญญาว่าจะมาพอผมตัดสินใจปั๊บก็รู้สึกตัวนอนอยู่บนที่นอน

0: ดวงมาลาค่ะจะขอผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบ่าวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาลานำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านาบ่าวอาอาแฟนเพลงสุมงสบอนนั่นก็คือนำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกะเป่ากินเข้าได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์ปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00004ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับช่วงเยี่ยมยามถามข่าววันนี้สาวล่าประขวานอยู่กับแม่หนูพินที่บ้านยางงามเนาะแม่เนาะจ้าหนูอยากถามแม่ก่อนแม่จะมาทานน้ำมังคุดเป็นยังไงบ้างคะ
3: ปวดขาแล้วก็ออกคนท้องก็เป็นกุนไรย่อนนี
2: ่
3: วันนี้มาหนีมาจนจอจะร้อนในหูข้อเฮานี
2: ่ค่ะแม
3: ่มากินได้สองขวดบ้าขวดที่สามกับไข่เนี่ยเห็นมากสั่งอีก
2: ตอนนี้แม่สั่งเยอะอยู่เนาะ
3: สั่ง
2: ชากินมาหลายขวดแล้วมันดีขึ้นบ้างมากไหมคะครั้งแรกที่ทานมันรู้สึกยังไง
3: รู้สึกเบาท้องเบาใส่เฮาอยู่ขาเฮาก็บ่ค่อยปวดเป็นได
2: ค่ะ
3: มันก็เสียยาเสียอยู่ละมูนี่สิลูกว่าโอ้ยบ่ได้กินยาดีบ่มีทางเสียยาก็ขึ้นก็เฮ็ดเนาะ
2: จ้าม
3: ันหน้าฝนมันนั่นมันฮุกเนาะ
2: ค่ะแม
3: ่หน้าฝนหน้าเกิดแล้วก็ได้เสียยากันค่ะมันขึ้นละลูกว่าโอ้ยบ่ได้กินยาดีเช่นเพิ่นอันขยันเสียยากันขึ้นเนาะลูกชาย
2: โอ้ยค่ะแม่แล้วตอนนี้ยังมีเจ็บท้องอยู่มั้งไหมคะ
3: บวกเจ็บปวดตะขาในจักหน่อยแล้วกินยาเนี่ยมันก็ไล่ขึ้นไอ้กระบอกหู
2: ค่ะ
3: ปวดแล้วยานวดนวดใบ
2: จ้าแม
3: ่นอนเป็นปวดมึนๆเย็นๆนั่นนะก็ยานวดไปก็ได้นอน
2: ค่ะ
3: ถึงอากาศเย็นห่อนแค่นี้ว่าเป็นยัง
2: จ้า
3: ไม่เห็นกินยาแล้วกินยากูเวลาซูสร้างมากกว่าอีกแน่นั่นเลยโทรไป
2: จ้าย
3: ังว่าก็มากินล่องเมืองมืดที่แหลกกับสุดนี่ก็มากินที่แหลกมันก็จะเจ็บจะปวดอยู่เลยคือว่าแล้วมันไล่ห้องสากิน
2: จ้าแม่
3: บ้านนี่ก็ท้องก็บอกห้อนแต่เป็นปุ่นๆท้องคือมีแม่ท้องนี่นะ
2: จ้า
3: สิห้าสิพ่นว่าบอกกับเพิ่นว่าเอ้าแล้วค่อยมีขี้กระตือบ่เท่าอันเวลาเป็นมีแม่ท้องบ่แม่นดอกกันเพิ่นบ่ได้พุ่นว่ากินนี่ไปก็เศร้าตะล่ะนี่กินน้ำมันต้องไปเศร้า
2: จ้า
3: โอ้อันนั้นมาบานกับไข่เนี่ยกับบ่เก็บบ่มวยบ่ล่าเนาะเสียหยานะมื้อนี้
2: จ้า
3: ถ้ามื้อนั้นเสียหน้าบ้านมันก็เสียแล้วมันหนาฝนมันฮกเนาะบ่เป็นตะเบิ่งยังว่ารู้ว่าเออก็ได้กินยาดีเพิ่นกันเสียหยาเนาะเพิ่นขยันเนาะว่าซั่น
2: จ้า
3: ก็กูเฮ็ดไปซั่นละสู้ซั่นดอกมันฮกโพด
2: โอ้แม่มีแรงก็ดีแล้วแต่ว่าแม่เป็นเบาหวานร่วมด้วยใช่มั้ยแต่ว่าทานแล้วมันก็ไม่เป็นน้ำตรงน้ำตาลขึ้นอะไรหรอกเนาะ
3: บ่ได้แต่ว่าบ่ได้เบิ่งจักเทื่อบ่ได้ตรวจบ่จักเทื่
2: อโอ้จ้ะโอ้ค่ะแม่
3: กินได้ปี45พุ่นน่ะประมาณ
2: โอ้หลายปีแล้วเนาะ
3: หลายปี
2: อ
3: ือก็หากินก็ขึ้นเรื่อยๆๆไปแล้วก็ไปกินยาโรงพยาบาลเอาไปกินยาโรงพยาบาล
2: ค่ะ
3: ไปก็ได้มาตั้งแต่โควิดมานี่บ่ไปยักเทื่อแล้ว
2: ไม่ไปหาหรอกหาหมอแล้ว
3: ตั้งเลี้ยงหลาน
2: จ้า
3: หลาน3คนพุ่น
2: โ
3: อ้ไปโรงเรียนหมดอีนึงอายุอันสิขึ้นป.1ปีนี้ล่ะอีนึงอายุหมดแต่4ปีอนุบาล1นี่หน่อยว่าบ่ได้ไปบ่มีเวลาได้ไปหาฮอดหมอ
2: โอ้จ้าโอ้แต่ว่าแม่ดูแข็งแรงดี
3: จ้าปวดขาปวดบ้านบ่ขอโทษเด้อยังน้องต้องงับแ
2: ม่
3: ย่างไปแม่บ้านแอลก็เก็บเนาะเก็บแอลเวลาย่างก็ได้คำก็ผูกย่างสินบ่ต้องงับ เอาไปไม่ยากเดียวดีไม่ใช่ว่าได้ค่ะยังยากเดียวสี่เมียยังสี่เมียบ้านก็เลยโอ้ยสัวกูก็ยังปวดอยู่แห้ง
2: จ้าก
3: ระดิ่งเนี่ยมันมีคนเนาะกระดิ่งหนึ่งเขาหนึ่งหน้าเม็ดเบี้ยซักผ้าซักแพร่คือเก่าเก็บได้กระดิ่งบอลมันมันมีคน
2: จ้า
3: เลยว่าสั่งเหมือนมากกูกินแค่สูตรเนี่ยสูสันเนี่ยโทรผลผลดูสันแล้วก็เลยโทรเขาสูเลย
2: เออจ้าย
3: ังว่าได้กินมาก
2: ค่ะแม่
3: ขวดหนึ่งสองขวดก็ไข่เนี่ยขวดที่สามเนี่ยมันก็กินดีเนาะ
2: จะสั่งเรื่อยๆเน
3: า
2: ะ
3: กินดีกับเป็นกินแจ่ไปน้ำว่าถอยนะ
2: เออ
3: มันต้องสิเบิดไปได้กับเทน้ำล่างกวด
2: ชูโยดมีคุณค่านะแม่
3: จ้า
2: ค่ะ
3: บันกันเลยอ่ะยังไม่อีก
2: ค่ะ
3: แล้วจริงว่าเอาสองชุดมากินต่อกันเลย
2: ค่ะแม
3: ่มันเหมือนเราสั่งดู
2: จ้า
3: ถ้าว่ามีเงิน
2: จ้า
3: ให้กินต้องกินสี่กวดกินทั้งตาพูดแล้วกวดเลย
2: โอ้ให้ตาด้วยตาก็ทานด้วยใช่ไหมคะ
3: พูดแล้วกวดเมื่อกินน้ำกันมันจะมืดไปพูดแล้วกวดมันเช่ากินแล้วเสียเล่ากินมันก็จะของมันไข่แน่แล้ว
2: จ้า
3: ต้องเสียแต่เล่ากินกินไปเรื่อยๆมันก็ลูกว่าเออสิยายแม่เคยสั่งมากินไปยังอุบปวดบ่หูจักแด้สันเขาว่า
2: จ้า
3: ก็ต้องกินอันเจ้ามาสั่งมาเอาสั่งมากูกินติล่ะกูบ่มีเงินเลยดอกก็เลยโทรไปสั่งเดี๋ยวลูกชายโทรไปสั่งชุดที่สอง
2: โอ้ยค่ะแม่เออ
3: กินมาเรื่อยๆเรื่อยๆมาจังว่าไข่โอ้ยมาออกพรท้องนั่นแหละเน้นขึ้นเน้นขึ้นพ่อจะรอจะรอแม่น้ำอันนี้ดียุดน้ำมันคุณดีอยู่เด้อคอยกินคอยเอ็นออกพรท้องคอยเศร้าแม่ก็ย่างไม่ย่างได้ได้ก็ไข่เลยดอก
2: เออจ้าแม
3: ่ก็กินไปใช่ไหมแล้วแบ่งกันกินบานเล่าน่ายังวันมืดเลยแม่มืดก่อน
2: ค่ะแม่
3: แม่กินดูนะ
2: หรือกินเยอะๆก็ดีจะได้แข็งแรง
3: มือละเสาแรงเนาะ
2: แม่กินทั้งเช้าทั้งเย็นเลย
3: จ้า
2: อ
3: วยมันอยากเน
2: า
3: ะ
2: โอ้อยากกินกินข้าวแซ่บไหมคะกินน้ำคุณ
3: โอ้ยกินข้าวนี่แซ่บปวดเลยเศร้าซื
2: ่
3: อๆยานมันอันนี่ยานมันอ้วน
2: โอ้ยกินข้าวอร่อยกินน้ำมัน
3: น่าจะดีที่พิจารณาถ้ามีขีดตาเท่านั้นแหละออกมาก็เล็กน้อยนี่
2: จ้ามันน่าจะขับออกมาแล้วว่าแม
3: ่เป็นขีดตาออกมาที่อ่ะพี่มายำเสาได้เกล้าเหนียวสักคน
2: อ
3: ุ่นมาก
2: จานกลับมาแล้วค่ะแม่ลูกรบกวนเท่านี้แหละค่ะ
3: จ้า
2: ขอบคุณนะคะพ่อขอบคุณนะคะแม่สุขภาพขอให้แม่กับพ่อสุขภาพแข็งแรงนะคะถ้าเกิดว่ามันทานดีขึ้นอีกลูกก็จะมาหาอีก
4: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาน อำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589
1: หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี
4: ้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะสำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
5: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
6: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
7: นายอำเภอประชาเล่าต่อไปว่าอีกครั้งหนึ่งผมไปเจอคุณตาคุณยายและคนที่รักนับถือกันกำลังนั่งขยำอุจจาระกันอยู่เหมือนกับขยำดินเหนียวนะครับมันปลิ้นออกมาตามนิ้วมือรู้สึกท่านสนุกสนานมากแต่ว่าเรารู้ว่านี่คือโทษของการเล่นการพนันไม่ทราบว่าเล่นอะไรมานะแต่ก็รู้ทางประสาทเลยบอกว่านี่คือโทษการเล่นการพนันเราก็สะอิดสะเอียนไม่อยากจะดูต่อไปต่อจากนั้นผมก็ไปพบหมู่บ้านหรือว่าเป็นสังคมอะไรสักอย่างที่ทุกคนอยู่อย่างมีความสุขสบายไม่มีการเบียดเบียนกันใครทำอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นก็ไม่มีการซัดกันต่างคนต่างรับผิดไม่โทษคนอื่นมีแต่โทษตัวเองที่ผมไปเห็นสภาพในสังคมอย่างนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่บันดาลใจเมื่อผมไปสร้างหมู่บ้านในฝันนอกจากจะมีพระบรมราโชวาทพระนิพนธ์ขององค์พระประมุขสูงสุดแล้วก็มีสิ่งนี้ที่ทำให้ผมนึกถึงจะสร้างสังคมให้มีธรรมะมีศีลธรรมปรองดองรักใคร่กันให้ทุกคนมีคุณธรรมอันนี้เองเป็นชนวนที่ทำให้ผมเกิดความคิดสร้างหมู่บ้านในฝันหรือว่าหมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองขึ้นมาในอำเภอประชาเล่าบอกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งที่ผมนั่งสมาธินั่งคิดถึงหมู่บ้านพัฒนาว่าจะตั้งชื่ออะไรดีแล้วก็บางทีมันก็ต่างวาระอย่างหนึ่งคือเมื่อผมไปอำเภอเมืองเลยผมไปเห็นสถานที่ที่ผมไม่เคยไปแล้วก็ตกใจตื่นเต้นว่าสถานที่เนี่ยตรงเนี้ยผมเคยเห็นที่ไหนผมนึกทีไรผมก็นึกไม่ออกหลายแห่งด้วยกันที่ผมไปเจอสถานที่ต่างๆแต่ต่อมาผมก็นึกได้ว่าเราเคยเห็นเมื่อตอนเราหมดสติซึ่งเราไม่รู้ว่าตายหรือไม่ตายอธิบายใครฟังไม่ได้มันลำบากอย่างนี้หรือว่าจะเป็นความฝันนะท่านบอกว่าสมัยนั้นผมดื่มเหล้าทนเพราะร่างกายแข็งแรงเมื่อเกิดช็อกเขาก็หามผมเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งแต่ผมไม่อยากบอกใครว่าผมดื่มเหล้าจนช็อกเพราะว่าเดี๋ยวนี้เลิกหมดแล้วหลังจากที่อุทิศทุกอย่างถวายแก่หลวงพ่อสำเนียงอยู่สถาพรจังหวัดนครปฐมท่านเป็นผู้ฉุดผมขึ้นมาจากขุมนรกจากอบายมุขผมถือว่าท่านเป็นพระอาจารย์องค์แรกที่มีพระคุณแก่ผมอย่างสูงสุดแล้วภายหลังผมก็หันมาปฏิบัติธรรมสำนักมีเท่าไหร่ผมไปหมดในกรุงเทพนี่ผมรู้จักหมดจนในที่สุดผมมีโอกาสไปฟังธรรมะแบบปาฐกถาของหลวงพ่อพุทธทาสที่หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผมได้ฟังธรรมะแบบปาฐกถาตอนนั้นผมเรียนจบเกษตรแล้วก็ไปเรียนที่ธรรมศาสตร์หลวงพ่อพูดถึงน้ำมันผีแล้วผมก็ตามท่านไปที่สวนโมกหลายครั้งได้อ่านหนังสือของท่านอย่างเป็นบ้าเป็นหลังผมยังได้จุดยืนของผมผมยังพบทางปฏิบัติแต่ตอนหลังก็มาตามหลวงพ่อปัญญานันทะอีกจนบัดนี้ ผมได้เอาคำสั่งสอนของหลวงพ่อพุทธทาสมาวางเป็นโครงการสร้างศูนย์การฝึกอบรมแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองเอามาวางเป็นโครงสร้างนำมาเป็นรูปธรรมปฏิบัตินอกจากนี้ยังมีผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นมาขอดูโครงสร้างพัฒนาซึ่งผมคิดบางสิ่งบางอย่างที่สัมผัสมาจากแดนสนธยาคือนรกสวรรค์นั่นประกอบเข้าไปด้วยนายอำเภอท่านบอกว่าคนเราที่จะตายนั้นไม่กลัวความตายหรอกแต่กลัวการกระทําคือผลของกรรมเมื่อถึงตรงนั้นไม่มีใครช่วยได้แม้แต่ตัวเองก็ช่วยไม่ได้ตอนที่ท่านตายไปพบเพื่อนรักแล้วก็เกิดความรู้สึกเสียใจที่ยังไม่ได้บอกแม่นั้นท่านบอกว่ามันอาจจะเป็นความผูกพันที่มันมีกรรมผูกพันอยู่เพราะว่าท่านโกหกแม่ของท่านท่านเล่าย้อนหลังให้ฟังอย่างเปิดเผยบอกว่าการผ่าตัดครั้งที่สองผมต้องโกหกแม่แม่ไม่รู้ไม่มีใครรู้สักคนผมต้องโกหกแม่เอาเงินมาเพราะว่าการผ่าตัดครั้งที่สองนี่ต้องเสียเงินเองผ่าตัดครั้งแรกนี่สมาคมรักบี้ออกให้แต่พอเราออกจากโรงพยาบาลแล้วครั้งต่อไปเราต้องเสียเองทั้งหมดผมต้องหลอกต้องโกหกเอาเงินแม่มาเข้าโรงพยาบาลตอนนั้นไม่มีใครรู้นอกจากเพื่อนรักสองสามคนที่ไปคอยดูแลแล้วผมก็บอกไว้ว่าถ้าไม่ฟื้นก็อย่าบอกใครนะถ้าไม่ฟื้นอย่าเพิ่งไปตามใครมานะถ้าฟื้นแล้วจะไปบอกหรือไปตามใครก็ได้ก่อนจะผ่าตัดผมต้องไปพักอยู่ที่โรงพยาบาลแรมเดือนหมอต้องวัดความดันวัดหัวใจขณะที่อยู่โรงพยาบาลก็มีเพื่อนที่เป็นหมอมาบอกว่าอย่าตัดอย่าพาหน้ากลับไปอยู่บ้านดีกว่าเขามาห้ามปรามไม่ใช่น้อยจนผมรำคาญผมบอกว่าถ้าอยู่อย่างนี้ไม่อยากอยู่อยู่อย่างพิการยอมตายดีกว่าจนถึงวันผ่าตัดโกนหัวมีพยาบาลสองสามคนมาร้องไห้สงสารผมเขาถามผมว่าคิดยังไงถึงมาผ่าตัดผมก็บอกว่าอย่ามาห้ามผมเลยพอโกนหัวเสร็จแล้วยังไม่ได้ผ่าเลยแม่โทรเลขมาห้ามผ่าตัดให้กลับบ้านด่วนเท่านั้นแหละน้ำตามันทะลักออกมาจากเบ้าตาใครๆก็สงสารผมร้องไห้กันหมดผมมานึกอีกทีถ้าอยู่อย่างนี้อย่าอยู่ดีกว่าก็ขอกระดาษมาเขียนพินัยกรรมบอกว่าถ้าผ่าตัดครั้งนี้ตายห้ามไม่ให้เอาศพไปขอมอบศพนี้ให้แก่โรงพยาบาลให้เป็นบทเรียนแก่นักศึกษาแพทย์ต่อไปเขาก็เข็นรถเข้าห้องผ่าตัดแต่ก่อนจะเข้ายังมีคนมาพูดว่ายังมีเวลาตัดสินใจนะยังไม่ถึงที่ผมก็บอกว่าอย่ามาพูดเลยผมตัดสินใจแล้วจะเป็นอะไรก็เป็นกันตอนเข้าห้องผ่าตัดนี่เขาฉีดยาสลบแต่ว่าผมยังไม่สลบยังรู้สึกตัวพอเข้าไปแล้วก็เห็นดวงไฟสำหรับผ่าตัดและดวงไฟเบ้อเร่อเลยกลัวสุดขีดเลยผมร้องเรียกแม่จนสุดเสียงหมอเขาบอกใจแข็งๆแต่พอร้องสุดเสียงนี่เขาล็อกคอเสร็จแล้วเอาเข็มขัดรัดแขนผมตกใจยังไม่สลบเนี่ยเสียงหมอเขาบอกว่าคนนี้ใจแข็งให้เพิ่มยาสลบหรืออะไรนี่แหละพอผมเรียกแม่สุดเสียงแล้วใบหน้าแม่ปรากฏชัดเจนพอเห็นหน้าแม่ชัดๆก็มีเสียงป้องป้องเสียงมันฟู่เข้ามาในตัวเสร็จแล้วก็หมดสติไปเสร็จแล้วหมอบอกผมว่าเขาต้องผ่าตัดแข่งกับเวลาเขาผ่าตัดกะโหลกผ่าตัดซี่โครงเอาซี่โครงมาแทนกระดูกกะโหลกต้องเอาให้ได้ขนาดเท่ากันหมอมือเที่ยงเป๊ะแม่พอดียังกระจับวางตอนนั้นคุณหมอสมานมันตราพรท่านสำเร็จมาจากอังกฤษผ่าตัดยังกระจับวางสมาธิดีนะผมยังไม่ลืมพระคุณท่านจนบัดนี้สมัยนั้นการแพทย์ไม่เหมือนเดี๋ยวนี้ไฟฟ้าก็ยังใช้ไฟฟ้าวัดเลียบหลังสงครามใหม่ๆมันก็น่าคิดเหมือนกันว่าทำไมคนเราไม่น่ารอดไม่น่าพ้นวิกฤตการอย่างนี้ได้แต่ก็พ้นจนได้คงต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยอย่างที่มีเสียงกระซิบที่หูนะตอนนั้นผมเองยังเป็นหนุ่มขนองก็ยังไม่ค่อยนึกเท่าไหร่ก็ยังไม่เชื่อพอหายมาแล้วหมอห้ามไม่ให้ดื่มเหล้าก็ดื่มเพื่อนเขาบอกว่าฉลองรอดตายกันหน่อยก็ดื่มมันที่สามย่านเสร็จแล้วก็ดื่มมาเรื่อยๆทีนี้ความรักกีฬาเมื่อเล่นรักบี้ไม่ได้เขาไม่ให้เล่นแล้วผมฟิตเนี่ยก็วิ่งของผมทุกวันวันหนึ่ง10กิโลเมตรไม่ว่าฝนตกแดดออกผมวิ่งทุกวันตั้งใจจะไปแข่งโอลิมปิกพอดีมาสลบซะอีกทำลายสถิติก็สลบแล้วก็เข้าโรงพยาบาลอีก
8: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเป๋าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับพวงก็ดื่มเป็นประจำ

0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: สวัสดีค่ะมื้อนี้นะคะสาวพัดสอนอยู่กันที่อำเภอบ้านแทนนะคะตำบลบ้านแทนอยู่บ้านหัวนานครนะคะสวัสดีค่ะพ่อซื้ออย่างค่ะแนะนำกับท่านผู้ฟังทั้งบ้านให้ฟังด้วยค่ะ
3: พ่อซื้อร้อยตำรวจโทจักรีหน้าพุ่ม
2: ร้อยตำรวจโทเนาะเป็นตำรวจเนาะ
3: เขาก็เอิ้นหมวดเขียวเวิร์ดบ้านนะครับหมวดเข
2: ีย
3: ว
2: ส
3: ั้นไง
2: หมวดเขียวเนาะสั้นหนูขออนุญาตเอิ้นหมวดเขียวคือไทยบ้านเขาเนาะพ่อเนาะที่ได้ดูเป็นกันเองนะคะพ่อหมวดเขียวนี่อายุเท่าไหร่แล้วค่ะ
3: อายุ66ครับ
2: อายุ66ก็คือเกษียณราชการมา6ปีแล้วเนาะแต่ก่อนเป็นตำรวจอยู่นะคะพ่อมีปัญหาสุขภาพอีหยังคือได้มากินน้ำมังคุดตราแซนบุรีของเฮาเนี่ยค่ะ
3: มันปวดขาไหมครับปวดขาข้างขวาปวดตั้งแต่น่องตั้งแต่ดีแข้งเกิดมากจนถึงต้นข้อเลยครับเส้นมันตึง
2: เส้น
3: ม
2: ัน
3: ยึดยังก็มีแนวค่ําแนวขัดยืดเอวเนี่ยครับ
2: เอ๊ะบัดที่นี่อันเวลาพ่อปวดเนี่ยพ่อแก้อาการจังได๋คะ
3: ก็
2: กินยาบ
3: ่ก็บ่ได้กินนะครับเอิ้นจําหมอมานวดท้ายเส้น
2: ไปเอิ้นหมอเส้นมานวดโดนปานใดแท้นึงน่ะ
3: นวดแต่ละชั่วโมงครับ
2: แต่ละชั่วโมงบัดที่นี่กะสิหายไปหรือจังได๋มันก็สิไข้แน่แต
3: ่คลายออก
2: คลายออกคลายออกจากมือพ
3: ่อ 2-3 มือไม
2: ่ 2-3 มือเอิ้นมาอีก
3: ครับ
2: เอิ้นคือเอิ้นมาตลอดเลย
3: ครับ
2: เพราะว่าเฮาปวดหลายบัดที่นี่ฟังโดนปานใดกว่าสิได้มาซื้อน้ำมังคุดตราแซนบุรีเฮาน่ะพ่อ
3: โอ้โดนอยู่เดือนกว่า2เดือนพุ่นล่ะมั้ง
2: ฟัง
3: ฟัง
2: โอ้
3: ฟังมีซั่นน่ะน่ะบ่คันเสือเด
2: ้ค่ะฟังก็เลยว่าทรงคืออันกับอาการเจ้าของแท
3: ้ครับ
2: ก็เลยลองไปซื้อมาแม่นบ่ค่ะลองซื้อมาเที่ยแรกนี่พ่อซื้อจากขวดคะ
3: ซื้อ3ขวดครับ
2: ลอง3ขวดเลย
3: เที่ยแรกก็ซื้ออยู่บ้านม่อนอยู่บ้าน
2: อ๋อบ้านม่อน
3: อ
2: ยู่สถานีลองซื้อมาเลย3ขวดลองมากินเบิ่งด้วย
3: บ
2: ัดที่นี่ขวดแรกนี่มีอาการเป็นจังได๋คะ
3: ขวดแรกก็ยังบ่เป็นหยังดอกครับ
2: ยังบ่เป็นหยังเลย
3: เออก็อยู่ซื่อๆครับ
2: ขวดที่2บัดที่นี่กิน
3: ขวดที่2ก็รู้สึกว่ามันดีๆขึ้น
2: นิดนึง
3: ครับ
2: คงสิถือแท้ติ
3: คล้ายๆออกคือดีขึ้นนิดนึงนี่แหละขวด3แล้วก็รู้สึกว่ามันสิดีแหละ
2: โอ้หรือว่ามันทรงดีแล้วจะไป
3: คร
2: ับ ก็เลยตัดสินใจไปซื้ออีก
3: ไปซื้ออีก
2: 3ขวดติค่ะ
3: ครับ
2: 3ขวดก็คือสิเป็น6ขวดแล้วเด้บัดนี้นะ
3: ครับ
2: ให้สาวพัดสอนถามได้ค่ะว่ากินเบิดจากขวดที่น่ะอาการพวกเนี้ยคือเริ่มดีขึ้นนะพ่อ
3: เบิดขวดที่6นี่แหละครับ
2: เบิดขวดที่6
3: ครับ
2: อาการนี่ดีขึ้นนี่ 100% พอหายจากเปอร์เซ็นต์คะ
3: 95ไป
2: โอ้อีก 5% จงไว้ยังว่าคันว่าดีเต็ม100ซะเนาะ95นี่สาวว่าสอนก็ดีใจน้ําเราด้วยค่ะเพราะว่าสุขภาพก็ดีขึ้นหลายเติบแล้วเรื่องการปวดเอวนี่เป็นจังได๋พ่อ
3: ปวดเอวก็ดีขึ้น
2: ดีขึ้น
3: ทุกมองแล้วครับ
2: ดีขึ้น
3: ครับมันขัดบ่มีขัดเด้
2: ค่ะ
3: ไม่มีบ่ขัดแล้ว
2: ตรงขาที่ว่า
3: ขานี่ก็เส้นครับบ่มียืดบ่มีตึงแล้วบ่ได้นวดบ่ได้หยัง
2: ที่นี่เฮาก็เลยกินตัวน้ํามังคุดเนี่ยมันบ่พอกินมาตลอดตอนนี้กินทั้งเบิดเนี่ยเบิดสิเบิด9ขวดแล้วก็แนะนําให้แม่กินน้ํา
3: ครับ
2: แนะนําให้คนที่ฮู้จักกินน้ํา
3: ครับ
2: ก็คือว่ามื้อนี้ที่เฮาเข้ามาถามหมวดเขียวเนี่ยนะคะพ่อหมวดเขียวเนี่ยก็คือว่าอาการดีขึ้นจากการที่ว่าเป็นปวดเนาะตั้งแต่หน้าแข้งตรงน่องเนาะขึ้นมาฮอดหัวเนาะตั้งแต่ว่าไปหาหมอนี่ก็คือบ่ได้ไปเลย
3: บ่ได้ไปครับ
2: โอ้สุขภาพก็ดีขึ้นเรื่องการขับถ่ายกินข้าวนอนหลับก็ดี
3: ครับโอ้นอนดี
2: นอนดีอันนี้ก็เป็นเสียงของพ่อหมวดเขียวเนาะอยู่บ้านหัวนานครนะคะก็คือพ่อมีอาการที่เฮาได้ฟังที่ท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะก็คือมีอาการตั้งแต่ขานะคะก็คือปวดล่ามาฮอดหัวแล้วก็มีอาการเพิ่นปวดเป็นบ่าไหล่เนาะพ่อเนาะที่ว่าไปมีอุบัติเหตุเรื่องการรถนะคะอุบัติเหตุรถเนี่ยล่ะค่ะก็ตอนนี้ดีขึ้นพ่อก็ให้อยู่ที่ 95% นะคะอาการดีขึ้นเนาะพ่อเนาะ
3: คร
2: ับ ก็คือตอนนี้นะคะพ่อก็อยากเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วเนาะติดต่อมาก็คือถ้าเกิดว่าใครอยู่หัวหน้านครก็มาหามาซื้อกับพ่อหมวดเขียวได้นะคะพ่อคือที่สาวพัดสอนบอกเนี่ยพ่อเนี่ยคือเกิดจากอาการที่พ่อกินแท้ๆนะคะกินประสบด้วยเจ้าตัวเองนะคะก็คือเฮากินน้ำมังคุดบ่แม่นว่ากินขวด2ขวดแล้วพ่อดีแต่ว่าพ่อใจสู้กิน3ขวด6ขวด ขวดที่6พ่อถึงว่าร่างกายพ่อดีขึ้นได้ 95% พ่อถึงตัดสินใจที่จะมาขายนะคะถ้าผู้ใดที่ว่าบ่เชื่อนะคะอยู่แถวอำเภอบ้านแท่นนะคะหรือว่าอยู่บ้านหัวหน้านครที่กำลังฟังอยู่นะคะสามารถมาถามได้เลยคือบอกว่าหมวดเขียวนี่ทุกคนรู้จักเลยแม่นบ่พ่อ
3: คร
2: ับ พ่อเป็นคนดังแล้วเนาะอยู่บ้านก็เป็นร้านค้านะคะลองพิจารณาเบิ่งนะคะผู้ใดที่มีอาการเดียวกับพ่อหรือว่าใกล้เคียงกับพ่อนะคะหรืออยู่ใกล้บ้านเลี้ยงเคียงมาถามอาการของพ่อดูว่าเป็นแท้บ่นะแล้วก็ถ้าผู้ฟังที่ฟังทางบ้านนะคะมีอาการเดียวกันนะคะบ่ต้องเชื่อไปสืบตามร้านที่เฮาประกาศไว้นะคะตามที่วิทยุเพิ่นประกาศไว้ตามร้านนั่นคือของแท้นะคะถ้าเกิดว่าไปหาซื้อหม่องอื่นมาที่บ่แม่นวิทยุที่เฮาประกาศถ้าเป็นของปลอมนะคะทั้งตัวแทนจำหน่ายนะคะก็บ่ได้รับผิดชอบอีหยังนะคะเมื่อนี้พอขอบคุณพ่อหมวดเขียวหลายๆนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์นะคะกับน้ำมังคุดนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092-812-7589 092-812-7589หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะสำหรับช่วงนี้กลับมาฟังนิทานสนุกๆข้อคิดดีๆของท่านอาจารย์ยอดกันต่อนะคะ
4: น้ำมังคุดตราแซนบุรีช่วยกระจายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋ากินข้าวได้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นคืนความปึงปังน้ำมังคุดตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์น้ำมังคุดตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
0: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
5: เข้าโรงพยาบาลด้วยกันทั้งหมด4ครั้ง สมัยก่อนในอำเภอประชาดื่มเหล้าแม่โขงคนเดียววันละขวดแล้วก็ดื่มเพียวๆไม่ได้ผสมอะไรทั้งนี้ก็เพราะอาศัยร่างกายท่านล่ำสันบึกบึนแข็งแรงก็ดื่มได้ตอนไปเมืองลาวพวกท้าวทั้งหลายก็ชวนท่านไปเป็นตัวชนดื่มเหล้าขนาดจุดไฟติดกันเป็นประจำตอนหลังมาเจอหลวงพ่อสำเนียงถึงได้สติได้คิดถึงโทษการดื่มเหล้าพอคิดได้ก็อธิษฐานเลิกเหล้าเพราะว่าหลวงพ่อท่านพูดน่าคิดท่านบอกว่ากินเหล้านี่เหมือนกับกินเลือดสัตว์หลายๆอย่างเข้าไปบางคนไม่ยังไม่ได้ดื่มพูดก็พูดน้อยไม่ค่อยพูดค่อยจากับใครแต่พอเหล้าเข้าปากเดี๋ยวเดียวพูดมากเห่ายังกระสุนักบางคนใจดีไม่ดุร้ายแต่พอเหล้าเข้าปากแล้วดุมีมีดใช้มีดมีปืนใช้ปืนเดี๋ยวก็มีเรื่องได้เลือดกันทันทีบางคนเดินตรงยังอะไรดีเวลากินเหล้าเข้าไปแล้วเดินคดไปคดมาเหมือนงูคือท่านพูดถึงเรื่องโทษการดื่มเหล้าทุกเรื่องอย่างบางคนเป็นคนสะอาดแต่พอเมาเข้าไปแล้วสกปรกอาเจียนเปื้อนไปหมดแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่นายอำเภออัศจรรย์ก็ว่าตอนหลวงพ่อพูดนั้นท่านเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแต่ว่ามีหลายเรื่องที่หลวงพ่อพูดแล้วไปเห็นในแดนสนธยาจริงๆหลังจากคิดแล้วก็เลยอธิษฐานเลิกเด็ดขาดชีวิตนี้ไม่เอาแล้วบุหรี่การพนันอะไรทุกอย่างนี่ถวายแก่หลวงพ่อหมดครับนั่นก็คือเรื่องของนายอำเภอประชาลาภานันที่ต้องเข้าโรงพยาบาลผ่าตัด3ครั้งแล้วภาพต่างๆเหล่านั้นที่เหมือนไปนรกสวรรค์ปรากฏกับท่านครับวันนี้มีเรื่องเล่าชาวบ้านแปลกๆมาเล่าให้ฟังหลายเรื่องครับย่าของคุณพดุงนี่แกเคยเล่าเรื่องลายแทงที่น่ากลัวให้คุณพดุงฟังเรื่องนึงแกเล่าว่าในสมัยโบราณก่อนโน้นมีเด็กชายอยู่คนหนึ่งชื่อเด็กชายจอมอยู่กับปู่ลำพังสองคนปู่ตาบอดแต่ว่าหูยังดีวันหนึ่งเด็กชายจอมก็ค้นบ้านเสร็จแล้วไปเจอลายแทงเขียนไว้บนแผ่นหนังก็ถามปู่ปู่ก็ไม่ยอมบอกอะไรแถมยังดุซะอีกหาว่าซนระวังจะตาบอดเหมือนปู่ว่างั้นปู่ของเด็กชายจอมนี่เป็นคนอารมณ์ไม่คงที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเพื่อนบ้านในหมู่บ้านแต่ละคนก็ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับแกเพราะเขาหาว่าแกเป็นพวกเหมาะพ่อมดหมอผีเนื่องจากแต่ก่อนโน้นแกเป็นหมอผีมีวิชาอาคมขลังเคยเลี้ยงผีไว้ใช้งานแต่ว่าในตอนหลังก็ตาบอดผีที่เลี้ยงก็หนีไปหมดเขาว่าที่แกตาบอดก็เพราะผีมันทำเอาส่วนอาคมขลังที่แกมีอยู่ในภายหลังก็เสื่อมไม่ขลังบังคับผีไม่ได้กลายเป็นคนธรรมดาธรรมดาชาวบ้านก็หมดความเลื่อมใสก็เปลี่ยนเป็นเกลียดซะด้วยเด็กชายจอมก็อยากจะรู้ว่าลายแทงนี้เป็นลายแทงขุมทรัพย์ไหนเขาก็อยากจะได้เงินได้ทองของมีค่าบ้างเขาก็พยายามจะถามปู่ครั้งแล้วครั้งเล่าแม้ว่าปู่จะดุจะด่าว่ากล่าวบางครั้งถึงกับลงมือลงไม้เคี่ยนตีแต่เขาก็อดทนเพราะว่าอยากจะมีเงินมีทองปู่จะได้ไม่ลำบากเขาก็จะได้อยู่กับปู่อย่างมีความสุขไม่ต้องอดอดอยากๆเหมือนเช่นเป็นอยู่วันหนึ่งปู่อารมณ์ดีถามออกมาว่าเอ็งอยากจะรู้ที่ซ่อนขุมทรัพย์ไปทำไมเด็กชายจอมก็บอกว่าอยากจะได้เงินทองของมีค่าปู่กับเขาจะได้สบายกันสักทีปู่ได้ยินก็ร้องบอกเขาว่าที่ปู่ไม่บอกก็เพราะสงสารเขาไม่อยากให้ตาบอดเหมือนปู่เสร็จแล้วแกก็ร้องไห้แกเล่าว่าที่ปู่ตาบอดก็เพราะขุมทรัพย์นี่แหละเด็กชายจอมก็บอกว่าถ้าเขาจะยอมตาบอดถ้าหากว่าได้ทรัพย์สินมาเลี้ยงดูปู่ปู่ก็บอกว่าถ้าตาบอดทั้งสองคนแล้วจะช่วยเหลือตัวเองกันได้ยังไงหลานก็อ้อนวอนปู่ขอให้บอกแล้วก็พูดกับปู่ว่าถ้าตาบอดแล้วมีเงินก็ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะมันจะมีกินมีอยู่ว่างั้นผลสุดท้ายปู่ก็ตกลงพาหลานชายไปขุดค้นหาสุมขุมทรัพย์ลายแทงกันที่นั่นเป็นวัดร้างเก่าแก่รกร้างน่ากลัวมากไปกันตอนกลางคืนเด็กชายก็กลัวแต่ไปกับปู่ก็ยังพออุ่นใจเกิดอะไรขึ้นปู่ก็มีคาถาอาคมก็จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายเช่นผีสางได้ปรากฏว่าพอขุดลงไปก็มีควันขึ้นมาแล้วปรากฏร่างเป็นปีศาจเฝ้าขุมทรัพย์เป็นยายแก่ร่างผอมเด็กชายจอมก็ตกใจกลัวรีบบอกปู่ปู่ท่องคาถาแต่ไม่ได้ผลเพราะว่าคาถาอาคมของแกนั้นมันเสื่อมไปหมดแล้วผียายแก่ก็จับตัวเด็กชายยัดใส่ลงไปในหลุมนั้นปู่บอกให้เด็กหลับตาไว้อย่าลืมนะถ้าลืมตาควันนั้นจะทำให้ตาบอดแต่ก็ช้าไปแล้วเพราะว่าเด็กแสบตามากน้ำตาไหลพรากออกมาเด็กเรียกปู่อยู่ไม่ขาดปากหวังจะให้ปู่ช่วยปู่ได้ยินก็ไล่คว้าตัวหลานชายดึงขึ้นมาผียายแก่ไม่กล้าแตะต้องตัวปู่ ปู่ก็เลยช่วยหลานชายได้เสร็จแล้วขุมทรัพย์นั่นก็อันตรธานหายไปร่องรอยหลุมที่ขุดก็รบเรือนเหมือนไม่เคยมีการขุดค้นแต่ประการใดสองปู่หลานก็คลำทางกลับบ้านดวงตาของเด็กชายจอมนี่เกือบจะบอดสนิทมองเห็นได้รางๆเท่านั้นเองพอถึงบ้านปู่ก็ทำน้ำมนต์ล้างตาให้หลานทำน้ำมนต์ครั้งแล้วครั้งเล่าด้วยใจที่รักและเป็นห่วงหลานอย่างมุ่งมั่นพอเช้าแกก็นึกว่าหลานชายคงจะตาบอดแต่กลับเป็นโชคดีของเด็กที่ตาของเขาค่อยๆมองเห็นสิ่งต่างๆตาเขาไม่บอดทั้งปู่ทั้งหลานก็ดีใจกันมากปู่ได้ให้หลานชายเผาทำลายแผ่นหนังลายแทงนั้นเสียหลานก็เสียดายมากก็เอาไปขุดหลุมฝังดินซ่อนไว้บังเอิญมีคนแอบเห็นก็มาขุดเอาไปแล้วก็ไปขุดขุมทรัพย์ตามลายแทงนั้นเขาก็หายตัวไปไม่ได้กลับมาที่บ้านอีกเลยส่วนแผ่นหนังก็ตกอยู่ระหว่างทางที่เข้าไปแต่แล้วก็มีคนเจอก็มีคนไปขุดซ้ำอีกก็หายตัวไปอีก
6: ว้ายแม่ใหญ่ส้มแม่นบอลนั่นป้าจะกี่เจ้าคือผอมแห้งแล้งหน่อยก็ดอแท้เศร้าเจ็บเศร้าปวดแล้วบ่มองไหนก็ได้
7: เศร้าแล้วแต่กี่ค่อยกินกับว่าได้นอนกับว่าหลับเจ็บปวดไปน้ำท้องน้ำใสปวดไปเบิดตนเบิดโตไปปวดใสกับบ่สวงบ่ไข่ค่อยก็ไปได้น้ำมังคุดออแกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีนี่ละมากินลดไข้แกยังวะซูมือนี่อยู่ดีมีแห้งวันชวนสมบูรณ์กินข้าวกระแซบล่มหัวนอนย่ำใดกะหลับรอดท่านผู้ใดบ่ท่านได้ลองกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีเป้าไปหามากินเด้อกินเหล้ากระปี้กระเป๋าสดชื่นดีมีแห้งหลาย
6: น้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมท้นทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-20953-2-0004สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
1: วันนี้สาวล่าพาขวัญมีข่าวดีมาแจ้งพ่อจ๋าแม่จ๋าที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะ
8: ขณะนี้เวลา 19:00 น.ได้เวลาติดตามรับฟังข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

0: คุยกันสารพันเรื่องสาระและบันเทิงใจบันดาลแรงกับข้อคิดและประสบการณ์จากแขกรับเชิญหลากหลายวงการกับรายการทอล์กกันซันเดย์ทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มสวท FM 105 MHz
1: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะรายการทอล์กกันซันเดย์ทาง105กับ 95.5 โชคดีได้แขกรับเชิญที่เขาเรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของประเทศเราที่กำลังอยู่ในขั้นตอนของการที่จะมีทุกสิ่งทุกอย่างไปสู้กับตลาดโลกอันนั้นคือเขาเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรรมหรือผลิตผลทางการเกษตรตรงส่วนนี้เนี่ยเราได้ผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นกูรูทางด้านนี้โดยเฉพาะเกี่ยวกับการนำเขาเรียกไปจัดกิจกรรมไปจัดอะไรต่างๆมารับฟังคุณนรบดีพดุงเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟาร์มเอ็กโปจำกัดมาลงรายละเอียดในเรื่องตรงนี้ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับคุณสุดสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมมาร์คนรบดีพดุงเจริญนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟาร์มเอ็กโปนะครับเป็นงานเกษตรนะครับในร่มในประเทศไทยที่มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับครบทุกอย่างเทียนราย
3: งานด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center มีมติเห็นชอบเกณฑ์ขั้นต่ำและเกณฑ์เชิงนโยบายครอบคลุม4มิติสำคัญเพื่อกำกับดูแลการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลดิจิทัลหรือ Data Center ในประเทศไทยอย่างเข้มงวดมุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพทางพลังงานและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยด้านอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะกำหนดให้ Data Center เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่9ซึ่งจะเป็นอัตราที่สะท้อนต้นทุนจริงจากการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG โดยจะไม่มีการนำต้นทุนส่วนนี้ไปปันส่วนให้ผู้ใช้ไฟภาคครัวเรือนพร้อมเพิ่มมาตรการความมั่นคงด้วยระบบจองไฟฟ้าและวางเงินมัดจำล่วงหน้าเพื่อป้องกันการจองโควต้าทิ้งขว้างด้านพลังงานสะอาดบังคับให้โครงการต้องใช้พลังงานสะอาดไม่น้อยกว่า60%ของการใช้พลังงานทั้งหมดเพื่อให้สอดรับกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าหรือ PDP ฉบับใหม่และขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนด้านความปลอดภัยและชุมชนยกระดับมาตรฐานระบบสำรองไฟทั้งแบตเตอรี่และการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงระบบสำรองข้อมูลต้องมีความปลอดภัยสูงสุดและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนโดยรอบและด้านการจัดระเบียบใบอนุญาตปรับสถานะให้ Data Center เป็นธุรกิจเฉพาะที่ต้องผ่านกลไกกลั่นกรองเป็นพิเศษโดยมีการตั้งคณะอนุกรรมการ4ชุดเพื่อทำมาตรฐานเฉพาะทางแทนที่จะประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA แบบทั่วไปเพื่อความรวดเร็วแต่รัดกุมทั้งนี้คาดว่ามาตรฐานทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์และนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ภายใน1เดือนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการกรมการปกครองปราบปรามการสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎรเชิงรุกมุ่งเน้นขยายผลและตรวจสอบย้อนกลับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมการปกครองเดินหน้าปราบปรามปัญหาภัยทะเบียนแบบเชิงรุกโดยนำผลจากการปฏิบัติการที่ผ่านมาอาทิกวาดบ้านกลางกรุงที่พบความผิดปกติจากการตรวจสอบทะเบียนและการพักอาศัยในพื้นที่เป้าหมายและปฏิบัติการชัยปราการมาเป็นฐานข้อมูลขยายผลการตรวจสอบเพราะปัญหาสวมสิทธิ์ทะเบียนราษฎรไม่ใช่เพียงแค่การจับกุมเป็นรายคดีแต่ต้องตรวจสอบย้อนกลับทั้งระบบตั้งแต่การแจ้งข้อมูลการเพิ่มชื่อการย้ายทะเบียนไปจนถึงการจัดทำเอกสารพร้อมตรวจสอบผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามกฎหมายทันทีทั้งนี้ได้กำหนดแนวทางการทำงานอย่างชัดเจนคือตรวจให้เจอขยายผลให้ถึงจัดการคนผิดและปิดช่องโหว่เพื่อไม่ให้ระบบทะเบียนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการสวมสิทธิ์หรือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

0: บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลเพื่อเฝ้าระวังรายการผิดปกติล่วงหน้าโดยยืนยันว่ามาตรการปราบปรามเชิงรุกดังกล่าวจะตั้งอยู่บนฐานข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนผู้สุจริตและปกป้องฐานข้อมูลสำคัญของประเทศชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้เสร็จสิ้นแล้วคาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังหารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิสเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาว่าการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะประกาศผลได้ในสัปดาห์หน้าเบื้องต้นประเมินว่าไทยจะเจอภาษีจาก2เรื่องคือเรื่องแรงงานบังคับร้อยละ 12.5 ซึ่งประกาศไปแล้วและภาษีจากเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินที่จะประกาศเพิ่มเติมโดยเมื่อรวมกันแล้วคาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19และมองว่าจะช่วยให้สินค้าไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ไม่ทำให้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนนางสุภจีกล่าวด้วยว่าได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปพบกับผู้ประกอบการร้านอาหารไทยในสหรัฐ3แห่งเพื่อติดตามสถานการณ์และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและย้ำว่าร้านอาหารไทยในต่างประเทศช่วยทำหน้าที่เผยแพร่อัตลักษณ์วัฒนธรรมและรสชาติอาหารไทยไปสู่ชาวต่างชาติรวมถึงยังมีส่วนสำคัญในการสร้างความต้องการสินค้าไทยตั้งแต่วัตถุดิบเครื่องปรุงรสไปจนถึงสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูปซึ่งถือเป็นอีกกลไกที่ช่วยเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับตลาดต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จึงพร้อมสนับสนุนร้านอาหารไทยทั้งในและต่างประเทศควบคู่กับการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานเป็นช่องทางสร้างโอกาสทางการค้าเพิ่มความต้องการสินค้าไทยและนำสินค้าเกษตรและอาหารไทยขยายตลาดไปสู่ผู้บริโภคทั่วโลกปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรนัดพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ในวันที่ 7-9 กันยายนนี้โดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณลงกว่า 11,000 ล้านบาทนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนดประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 7-9 กันยายนนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ 2-3 หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จโดยวงเงินงบประมาณยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทขณะที่คณะกรรมการมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,169 ล้านบาทโดยจัดสรรเพื่อให้ส่วนราชการตามที่คณะรัฐมนตรีเสนอตามความเหมาะสมและจำเป็นจำนวน 18,91 ล้านบาทและจัดสรรให้หน่วยงานของรัฐรัฐสภาศาลองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ271ล้านบาทสำหรับรายการปรับลดกระจายอยู่ในเกือบทุกกระทรวงโดยกระทรวงที่ถูกปรับลดงบประมาณมากที่สุดได้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3,278 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงกลาโหม 1,228 ล้านบาทและกระทรวงมหาดไทย912ล้านบาทขณะที่รายการปรับลดกระจายอยู่ในเกือบทุกกระทรวงส่วนรายการปรับเพิ่มได้แก่งบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาททุนหมุนเวียนตั้งเพิ่ม 4,500 ล้านบาทและหน่วยงานองค์กรอิสระขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่กังวลกรณีกระแสข่าวว่าฝ่ายค้านเตรียมใช้การอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เป็นเวทีซักซ้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยยืนยันว่าบุคลากรของพรรคทั้งฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติทำงานอย่างเต็มที่และในวันนี้พรรคภูมิใจไทยนัดประชุมส.ส.และรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือการอภิปรายงบประมาณปี2570ด้านประธานวิปรัฐบาลมั่นใจการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570จะราบรื่นและเสร็จตามกรอบเวลา นายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในวันที่7ถึง9กันยายนนี้จากการหารือกับวิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลาโดยในวันที่7กันยายนจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15งบกระทรวงคมนาคมวันที่8กันยายนตั้งแต่มาตรา16งบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมและวันที่9พิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบประมาณของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายส่วนการลงมติในวาระ3นั้นคาดว่าจะอยู่ในช่วง 19:00 น.ถึง 20:00 น.ทั้งนี้มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการเวลาการประชุมและการอภิปรายจะเป็นไปตามกรอบเวลาสำหรับประเด็นที่จะอภิปรายต้องอยู่ในขอบเขตงบประมาณที่คณะกรรมการเสนอโดยผู้ที่สงวนความเห็นและเสนอคำประยัติมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายตามประเด็นได้จึงไม่ใช้กรอบระยะเวลาเป็นตัวกำหนดอีกทั้งการพิจารณางบประมาณเป็นเรื่องที่ส.ส.ต้องซักถามกับคณะกรรมการที่มีทั้งส.ส.ฝ่ายค้านและส.ส.ฝ่ายรัฐบาลจึงไม่กังวลว่าจะมีเหตุความวุ่นวายเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนในวันที่10กันยายนสภาผู้แทนราษฎรจะประชุมตามระเบียบวาระปกติและหลังจากนั้นจะพิจารณาเรื่องค้างคือการอภิปรายในยติด่วนเรื่องแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อด้วยพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และเรื่องรับทราบพรรคประชาชนตั้งข้อสงสัยกรณีคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36ของกกต.มีมติไม่ฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายในคดีทุจริตเลือกส.ว.ก่อนกกต.ชี้ขาดวันที่14กันยายนนี
3: ้นายปริศวัชรสิงห์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งคณะที่36หรืออนุที่36ก่อนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.จะพิจารณาคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ในวันที่14กันยายน2569โดยระบุว่าคดีมีความเห็นแตกต่างกัน3ชั้นได้แก่ชั้นคณะสืบสวนและไต่สวนส่วนกลางคณะที่26เห็นควรสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหา229รายชั้นรองเลขาธิการกกต.เห็นควรสั่งฟ้องอย่างน้อย140รายแต่ชั้นอนุที่36กลับมีความเห็นไม่สั่งฟ้องทั้ง229รายพร้อมตั้ง4ข้อพิรุธได้แก่ที่มาและเหตุผลความจำเป็นในการตั้งคณะพิเศษกระบวนการพิจารณาว่ารอบครอบเพียงพอหรือไม่แนวทางการวินิจฉัยที่อาจสอดรับกับธงทางการเมืองและผลลัพธ์ที่ยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดขณะที่นายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งตั้งคำถามถึงเหตุผลและความชอบธรรมในการจัดตั้งอนุที่36และตั้งข้อสังเกตว่าการประชุมของคณะอนุที่36ส่วนใหญ่เป็นการรับฟังเลขานุการสรุปสำนวนขณะที่ผู้สอบสวนจากคณะที่26ไม่ได้ถูกเรียกมาชี้แจงและหลักฐานต้นฉบับจำนวนมากไม่ได้ถูกนำมาพิจารณาโดยตรงรวมถึงเตือนว่าการตีความกฎหมายแคบเกินไปในประเด็นความช่วยเหลือและเจตนาของผู้สมัครสว.อาจทำให้ความเชื่อมโยงกับฝ่ายการเมืองถูกตัดออกจากคดีด้านนายชยพลสะท้อนดีส.ส.พรรคประชาชนตั้งข้อสังเกตถึงความเชื่อมโยงของอนุกรรมการบางรายผ่านหลักสูตรพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงหรือพ.ต.ส.และหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยหรือนทป.รวมถึงความสัมพันธ์ทางธุรกิจของกรรมการบางคนกับบุคคลที่ปรากฏในสำนวนโดยย้ำว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ได้หมายความว่ามีการกระทำผิดแต่ควรตรวจสอบว่ากระทบต่อความเป็นกลางหรือไม่พร้อมยืนยันว่าพรรคประชาชนจะจับตาการลงมติวันที่14กันยายนอย่างใกล้ชิดและสงวนสิทธิ์ดำเนินการทางกฎหมายหากเห็นว่ามีการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบชวิสาประทุมมารายงาน
1: สปสช.จัดหน่วยบริการทางการแพทย์ใหม่รองรับผู้มีสิทธิ์กว่า 9,000 คนให้ได้รับการรักษาต่อเนื่องทดแทนการใช้บริการที่สหคลินิกหทัยราชคลอง3วาที่ถูกระงับการให้บริการ
4: พันโทธนศักดิ์ถำบรรทุ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.กรุงเทพมหานครกล่าวว่าตามที่สปสช.ได้ตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานของสหคลินิกฮาไทยราชคลองสามวาและพบทั้งความไม่ถูกต้องในการเรียกเก็บค่าบริการรวมถึงปัญหาการจัดบริการที่อาจกระทบต่อสิทธิและความต่อเนื่องในการรักษาของประชาชนรวมทั้งยังมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการให้บริการของแพทย์ที่ไม่เหมาะสมและสร้างความไม่สบายใจในการเข้ารับการบริการซึ่งสปสช.มีมาตรการระงับการให้บริการของหน่วยบริการดังกล่าวเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบและคุ้มครองสิทธิของผู้รับบริการและล่าสุดสปสช.ได้หารือและประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการจัดระบบบริการรองรับประชาชนที่เดิมลงทะเบียนกับสหคลินิกหทัยราชคลองสามวารวม 9,027 คนโดยจัดเครือข่ายบริการใหม่เพื่อให้ประชาชนสามารถรับบริการได้อย่างต่อเนื่องโดยใช้หลักการย้ายหน่วยปฐมภูมิแต่คงหน่วยรับส่งต่อของผู้ป่วยไว้ดังเดิมกลุ่มแรกจำนวน78คนจัดให้กรดาคลินิกเวชกรรมเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิแห่งใหม่โดยมีโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์สังกัดกรุงเทพมหานครเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อส่วนกลุ่มที่2จำนวน 8,949 คนจัดให้โรงพยาบาลรัตนประชารักษ์เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิและมีโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีเป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อโดยทั้ง2กลุ่มมีศูนย์บริการสาธารณสุข64คลอง3วาเป็นหน่วยบริการประจำตามเครือข่ายที่จัดสรรใหม่สำหรับการจัดเครือข่ายใหม่จะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงทั้งบริการปฐมภูมิและบริการรับส่งต่อได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดช่องว่างจากการระงับการให้บริการของคลินิกเดิมทางนี้สปสช.กทม.จะติดตามการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่เครือข่ายบริการใหม่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้ที่มีนัดรักษาต่อเนื่องและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการส่งต่อเพื่อให้ได้รับบริการตามสิทธิอย่างต่อเนื่องผานิชคาดนาครายงาน
1: ผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอนขอบคุณชาวไทยที่ให้การต้อนรับนาวิกโยธินแห่งกองทัพเรือสหรัฐอย่างอบอุ่นเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยวันนี้
5: ที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเรือ USS อับราฮัมลินคอนพร้อมทหารประจำเรือรวมถึงหน่วยต่างๆในกองเรือได้เดินทางออกจากประเทศไทยแล้วตามกำหนดในวันนี้โดยนาวาเอกแดนคิลเลอร์ผู้บังคับการเรืออับราฮัมลินคอนแห่งกองทัพเรือสหรัฐกล่าวขอบคุณไมตรีจิตจากชาวไทยที่ให้การต้อนรับที่อบอุ่นทำให้การเทียบเรือที่เมืองพัทยาและการเยือนพื้นที่อำเภอศรีราชาเปิดโอกาสให้ลูกเรือกลุ่มนี้ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำของกองเรือประเทศไทยมีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันล้ำค่าซึ่งสะท้อนออกมาอย่างเด่นชัดในการเยือนท่าเรือครั้งนี้และกองทัพสหรัฐตั้งตารอที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปในกองเรือที่7ร่วมกับประเทศไทยตลอดจนพันธมิตรและหุ้นส่วนอื่นๆในภูมิภาคทั้งนี้ในระหว่างอยู่ที่พัทยาฐานเรือและนาวิกโยธินเกือบ 5,000 นายในกองเรืออับราฮัมลินคอนได้สัมผัสกับทัศนียภาพและบรรยากาศต่างๆในประเทศไทยอย่างเต็มที่ได้เสริมสร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับประชาชนไทยและส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับบุคคลผ่านโครงการส่งเสริมขวัญกำลังใจสวัสดิการและนันทนาการหรือ MWR ของกองทัพเรือสหรัฐได้ทำงานร่วมกับธุรกิจท้องถิ่นของไทยเพื่อจัดให้กำลังพลได้เที่ยวชมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้กำลังพลได้ประโยชน์จากการเข้าเทียบท่าเรือครั้งนี้อย่างคุ้มค่าที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: ครม.เห็นชอบผังเมืองรวมเมืองสงขลาฉบับใหม่ครอบคลุม5ตำบลในอำเภอเมืองสงขลาเพื่อจัดการใช้ที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงรองรับการขยายตัวของชุมชนเศรษฐกิจและคมนาคมสาระสำคัญคือยังต้องแบ่งการใช้ประโยชน์ที่ดิน11ประเภทแต่ปรับบางพื้นที่ให้เหมาะสมมากขึ้นเช่นเปลี่ยนพื้นที่อุตสาหกรรมบางส่วนเป็นสวนสาธารณะและปรับพื้นที่ของสถาบันวิจัยประมงกับโรงพยาบาลให้ตรงกับการใช้งานจริงพร้อมเพิ่มข้อกำหนดลดกิจกรรมที่อาจกระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อมผังฉบับนี้จะช่วยให้สงขลาเติบโตอย่างเป็นระบบควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองเก่าและเอกลักษณ์ของพื้นที่ค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรดิดาพระดุษธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพ ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
10: ๆต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลกำลังปฏิบัติการโจมตีในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนหลังกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนจำนวน2ลำโจมตีกองกำลัง IDF ที่กำลังปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งถือเป็นการกระทำร้ายแรงพร้อมเตือนให้ประชาชนในเขตอาหรับซาลิมเมืองนาบาติเยของเลบานอนอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยโดยทันทีพื้นที่กองทัพอิสราเอลดำเนินการปราบปรามกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในแพทย์ฟอเรนซามิซิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของแทนซาเนียเปิดเผยว่าแทนซาเนียจัดส่งความช่วยเหลือปริมาณ52ตันไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกซึ่งประกอบด้วยยารักษาโรคอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์อื่นๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลรักษาผู้ป่วยและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวด้านในแพทย์โรแมงมูโบยายีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขดีอาคงโกออกแถลงการแสดงความขอบคุณแทนซาเนียสำหรับความช่วยเหลือดังกล่าวซึ่งจะช่วยสนับสนุนความพยายามของสาธารณสุขดีอาคงโกในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาและปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาคงโกที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 6,300 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 3,000 รายซึ่งถือเป็นการระบาดที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่6ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มแม่น้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนราธิวาส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
9: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
10: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวสุภชรินทร์โพธิ์ทองนาคและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการพช.พบประชาชนรายการที่นำเรื่องราวการพัฒนาและสาระดีๆจากกรมการพัฒนาชุมชนมาส่งตรงถึงคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะเราพบกันทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทางสถานีวิทยุปากเกร็ด FM 93.75 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้ค่ะสำหรับเทปในวันนี้ถือเป็นเทปพิเศษจริงๆค่ะเพราะเราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับหน่วยงานที่เป็นหัวใจสำคัญในการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนนั่นคือสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณผู้ฟังคะภารกิจของพวกเราชาวพัฒนาชุมชนนั้นครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศเลยค่ะเรามีสำนักงานพัฒนาชุมชนตั้งอยู่ทุกจังหวัดรวมทั้งสิ้น76จังหวัดไม่รวมกรุงเทพมหานครและที่สำคัญเรายังมีพัฒนากรที่ทำงานคลุกคลีอยู่กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมกว่า878อำเภอทั่วประเทศค่ะพวกเราคือฟันเฟืองหลักที่นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงในระดับฐานรากเพื่อมุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนมีความทุกข์น้อยลงและมีความสุขมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับหัวใจหลักของกระทรวงมหาดไทยที่ว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขนั่นเองค่ะนอกจากนี้กรมการพัฒนาชุมชนยังมุ่งมั่นทำงานเพื่อให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากลหรือ SDG โดยเราเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบถึง4เรื่องจาก17เรื่องสำคัญได้แก่เรื่องที่1การขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่เรื่องที่5การบรรลุความเสมอภาคทางเพศและเสริมสร้างบทบาทสตรีเรื่องที่8การส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืนและเรื่องที่10การลดความเหลื่อมล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศค่ะและเพื่อให้เราได้เข้าใจลึกซึ้งถึงคำว่าความเข้มแข็งของชุมชนเราได้รับเกียรติจากสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนค่ะขอเชิญคุณผู้ฟังทุกท่านร่วมรับฟังบทสัมภาษณ์พิเศษนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะ

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการสสช.พอดแคสต์ค่ะรายการที่จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนงานของภารกิจสำคัญของสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนค่ะดิฉันพรปวีลาอุค่ะนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนค่ะและวันนี้นะคะเราก็อยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะก็คือท่านผอ.วิโรจน์น้ำหอมค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับอ
0: ยากให้ท่านผอ.ค่ะได้แนะนำตัวให้กับทางผู้ชมได้รู้จักสักหน่อยค่ะ
1: ครับก็ผมวิโรจน์น้ำหอมนะครับผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสามัคคีชุมชนครับ
0: อยากให้ท่านผอ.ค่ะได้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าความเป็นมาของสามัคคีชุมชนนะคะเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วเกิดจากอะไรค่ะ
1: ที่ไปที่มาเนี่ยในหมู่บ้านชุมชนเรามีคนที่เขาเก่งๆทั้งในเรื่องของอาชีพหรือเรื่องของอะไรที่มันเป็นความเฉพาะเจาะจงของในหมู่บ้านชุมชนนะครับที่เราเรียกว่าปราชญ์ชุมชนนะครับซึ่งปราชญ์ชุมชนเนี่ยนะครับลักษณะเด่นก็คือว่าเป็นคนที่คนในหมู่บ้านชุมชนเขาเชื่อถือศรัทธาแล้วเขาประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นๆสามารถที่จะมาขยายต่อให้กับคนที่มีความต้องการอยากจะไปเรียนรู้เนี่ยได้มีโอกาสที่จะศึกษาเรียนรู้สามัคคีชุมชนเนี่ยก็เกิดจากว่าเราอยากจะให้ปราชญ์ชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนเนี่ยนะครับได้มีโอกาสที่จะมาแลกเปลี่ยนให้กับคนที่เขามีความต้องการที่จะอยากจะเรียนรู้กับท่านที่ทรงความรู้ก็คือท่านปราชญ์เนี่ยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของอาชีพนะครับที่เป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่ในหมู่บ้านชุมชนนะครับในกระบวนการสามอาชีพเนี่ยเราเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี2560นะครับโดยณตอนนั้นเนี่ยเราก็รวมเอาปราชญ์ชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาชีพนะครับมาส่งเสริมกระบวนการที่เรียกว่าการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีในตัวปราชญ์เนี่ยเพื่อที่ว่าหลังจากที่ทางปราชญ์เนี่ยเขาได้รับการถ่ายทอดวิธีการสื่อสารกับผู้คนเนี่ยนะครับเขาก็จะกลับไปสร้างทีมในหมู่บ้านชุมชนแล้วก็ไปถ่ายทอดสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวของปราชญ์เหล่านั้นเนี่ยให้กับคนในหมู่บ้านชุมชนที่เขามีความสนใจด้านอาชีพตามความสนใจของประชาชนในหมู่บ้านชุมชนนั้นนะครับซึ่งในกระบวนการของสามัคคีหรือปราชญ์สามัคคีเนี่ยนะครับหลังจากที่มีการดำเนินการในระดับหมู่บ้านที่เอาคนที่มีความสนใจในเรื่องของอาชีพมาเรียนรู้กับปราชญ์เนี่ยเราก็จะส่งเสริมต่อเนื่องก็คือในเรื่องของการรวมคนที่มีความสนใจด้านอาชีพที่มีการผลิตเหมือนๆกันมาส่งเสริมกระบวนการกลุ่มแล้วก็ส่งเสริมให้เขาจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพครับ
0: ค่ะแล้วสามัคคีชุมชนนะคะมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนเหรอคะ
1: สามัคคีชุมชนเนี่ยเป็นกระบวนการที่มีหัวใจสำคัญที่อย่างลากลึกไปจนถึงระดับครัวเรือนหรือคนในหมู่บ้านชุมชนซึ่งถ้าคนในหมู่บ้านชุมชนซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งเนี่ยนะครับภาพรวมของหมู่บ้านชุมชนก็จะมีความเข้มแข็งนะครับซึ่งสามัคคีเนี่ยถ้าดูจากตัวถ้อยคำเนี่ยมาจากคำสองคำก็คืออาชีพกับสัมมาชีวะนะครับก็คือการประกอบอาชีพที่เป็นไปตามหลักสัมมาชีวะนะครับก็คือเป็นอาชีพที่เมื่อสักครู่ผมเล่าให้ฟังอ่ะเป็นอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้เป็นอาชีพสุจริตแหละไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อมไม่ได้คำนึงถึงกำไรสูงสุดเป็นตัวตั้งแต่คำนึงถึงการสร้างความเป็นธรรมทางสังคมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเนี่ยมันต้องเริ่มจากหน่วยที่เล็กที่สุดของชุมชนก็คือคนในครัวเรือนในชุมชนนั่นแหละนะครับซึ่งในกระบวนการสามัคคีเนี่ยปราชญ์สามัคคีที่เป็นผู้นำในหมู่บ้านชุมชนเนี่ยก็ได้มีกระบวนการที่ไปทำร่วมกับหน่วยที่เล็กที่สุดในชุมชนก็คือคนในหมู่บ้านชุมชนที่มีความต้องการด้านอาชีพเพราะนั้นถ้ามองในอีกมุมหนึ่งก็คือเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านชุมชนโดยตรงก็คือผู้นำก็คือตัวปราชญ์แล้วก็ผู้ตามก็คือชาวบ้านในหมู่บ้านชุมชนที่เขามีความต้องการด้านอาชีพถ้าในสองส่วนนี้นะครับมีความเข้มแข็งนะครับในภาพใหญ่ก็คือหมู่บ้านชุมชนก็จะมีความเข้มแข็งครับ
0: ค่ะแล้วสำหรับประเด็นเน้นย้ำกรมการพัฒนาชุมชนนะคะมีเป้าหมายการดำเนินงานและวิธีการอย่างไรบ้างที่ทางพื้นที่จะได้ดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้นค่ะ
1: ครับในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับก็จะมีประเด็นเน้นย้ำก็คือการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแล้วก็การจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพนะครับซึ่งในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเนี่ยก็ต่อเนื่องมาจากกระบวนการที่มีการส่งเสริมในระดับหมู่บ้านที่รวมเอาคนที่มีความต้องการด้านอาชีพแล้วก็ให้ปราชญ์สามัคคีเป็นคนถ่ายทอดนะครับในกระบวนการต่อเนื่องเนี่ยก็คือว่าเราก็จะมีการส่งเสริมให้คนที่ประกอบอาชีพในลักษณะเหมือนกันเอามาส่งเสริมให้เขามีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มอาชีพ คำว่าการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มอาชีพเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนในหมู่บ้านชุมชนก็คือว่าเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้เขาได้เรียนรู้การทำงานในรูปแบบของกลุ่มกลุ่มในที่นี้นะครับก็คือกลุ่มของอาชีพที่จะมีทั้งผู้นำแล้วก็ผู้ตามนะครับซึ่งในกระบวนการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเนี่ยในกรมการชุมชนที่พนักกรใช้เป็นหลักในการทำงานก็คือหลักการที่เรียกว่าหลักการ5กอนะครับกอแรกก็คือตัวกลุ่มเนี่ยก็โฟกัสไปที่ตัวสมาชิกนะครับก็ต้องมีคนที่มีการที่จะทำอะไรที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันมาร่วมกันกอที่2นะครับก็คือตัวกรรมการเป็นผู้นำของกลุ่มนั่นแหละก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มนึงเป็นคนที่จะใช้ในเรื่องของการนำสมาชิกในกลุ่มเพื่อมาแลกเปลี่ยนแล้วก็มาร่วมกันในการที่จะขับเคลื่อนกลุ่มให้เดินไปข้างหน้าด้วยกันให้ได้กอที่3ก็คือกอกติกาในการดำเนินการร่วมกันเนี่ยแกนสำคัญก็คือว่าต้องมีการกำหนดระเบียบข้อบังคับหรือกฎกติกาที่จะมาปฏิบัติร่วมกันนะครับเพื่อให้การดำเนินการเนี่ยบรรลุเป้าหมายอย่างที่อยากจะให้เกิดโดยมีกติกาหรือระเบียบข้อบังคับเนี่ยเป็นแกนข้อปฏิบัติร่วมกันนะครับกอที่4นะครับก็คือกิจกรรมนะครับในการทำงานในรูปแบบกลุ่มเนี่ยนะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือว่าจะต้องมีการวางแผนในการทำงานหรือเรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องมีการขับเคลื่อนนะครับถ้าเกิดว่ากลุ่มไม่มีกิจกรรมนะครับก็เป็นกลุ่มที่แน่นิ่งแล้วก็ไม่มีการเดินไปข้างหน้าเพราะนั้นในการทำงานในรูปแบบกลุ่มก็จะต้องมีการกำหนดแผนเพื่อกำหนดกิจกรรมที่จะต้องทำนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นกองทุนนะครับอาจจะเป็นการระดมจากสมาชิกที่ระดมกันทีละเล็กทีละน้อยเพื่อจะเป็นเงินที่จะเอามาใช้ในการขับเคลื่อนการทำกิจกรรมของกลุ่มอันนี้ก็จะเป็นหลัก5กอที่ทางพนักกรลงไปส่งเสริมในการทำงานในรูปแบบของกลุ่มนะครับที่จะมีประเด็นเน้นย้ำเรื่องของการจัดตั้งกลุ่มอาชีพนะครับก็จะมีการวัดผลก็คือทุกอำเภอนะครับจะต้องมีกลุ่มอาชีพที่เกิดขึ้นจากกระบวนการสามอาชีพเนี่ยนะครับอำเภอละ1กลุ่มนะครับแล้วก็มีการรายงานผลซึ่งเราจะต้องรายงานผลผ่านระบบศูนย์ข้อมูลกลางนะครับแล้วก็จะมีการวัดผลก็คือว่าในทุกอำเภอนะครับก็ต้องมีกลุ่มอาชีพเกิดขึ้นอำเภอละ1กลุ่มนะครับ
0: สุดท้ายนี้ก่อนจบรายการไปค่ะอยากให้ท่านผอ.ได้ฝากและให้กำลังใจพื้นที่ค่ะ
1: ครับของเราพี่น้องพนักงานที่อยู่ในระดับพื้นที่นะครับส่วนหนึ่งของการสร้างสามัคคีชุมชนโดยเน้นเรื่องของกระบวนการกลุ่มเนี่ยก็เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนในหมู่บ้านชุมชนระดับพื้นฐานนะครับแล้วก็เข้าใจว่าของน้องๆพนักงานเนี่ยนะครับหัวใจของการทำงานก็คือการมุ่งที่จะให้พี่น้องเราอยู่ดีกินดีซึ่งในกระบวนการกลุ่มเนี้ยนะครับก็เป็นสะพานที่จะเชื่อมที่จะทำให้คนในหมู่บ้านชุมชนได้มีความอยู่ดีกินดีนะครับเพราะว่าเป็นการเสริมสร้างเรื่องของอาชีพนะครับให้เขามีความเข้มแข็งนะครับก็ขอฝากให้กำลังใจนะครับพี่น้องที่ทำงานในระดับพื้นที่ครับขอให้ทำงานอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ในส่วนที่มีข้อขัดข้องในประเด็นไหนอย่างไรเนี่ยก็สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมสามัคคีชุมชนนะครับโดยนักวิชาการที่รับผิดชอบเรื่องนี้นะครับก็จะเป็นคุณพัชรีศรีสุวรรณนะครับก็เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานด้วยนะครับหรือถ้ามีประเด็นสงสัยนอกเหนืออย่างอื่นจะติดต่อกับผมโดยตรงก็ได้นะครับก็คือติดต่อมาที่ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมสามัคคีชุมชนนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนได้อยู่แล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้กำลังใจกับคนที่ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่นะครับให้มีขวัญกำลังใจในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่นะครับ
0: ค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผอ.วิโรจน์น้ำหอมมากๆนะคะที่ได้มาให้ความรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นเน้นย้ำแล้วก็ประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนงานในภารกิจของสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนนะคะหวังว่าสสช.พอดแคสต์ใน EP นี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านแล้วก็เป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ประโยชน์กับพื้นที่ได้ไม่มากก็น้อยนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะบ๊ายบายค่ะ

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสชช.พอดแคสต์วันนี้มาถึง EP ที่6 EP การสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการมาตรฐานการพัฒนาชุมชนผมสุวรรณตะเคียนเกลี้ยงเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานดำเนินรายการครับวันนี้มาอยู่กับท่านผอ.พนารัตน์มาสมบัติผอ.กลุ่มงานส่งเสริมผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชนสวัสดีครับท่านผอ.ครับเดี๋ยวให้ท่านผอ.แนะนำตัวเองสักนิดนึงครับ
1: สวัสดีนะคะพนารัตน์มาสมบัติค่ะผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมผู้นำชุมชนและองค์กรชุมชนค่ะแล้วก็ในภารกิจของกลุ่มงานส่งเสริมผู้นำชุมชนนะคะแล้วก็จะเป็นภารกิจเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรเครือข่ายและชุมชนนะคะรวมถึงระบบมาตรฐานงานผู้นำชุมชนหรือมชช.ค่ะ
0: ครับผอ.ครับวันนี้ก็คือเราจะมาคุยกันเรื่องมาตรฐานการนำชนประเด็นเน้นย้ำเดือนมิถุนายน2569เอาเป็นว่าเรามาเข้าสู่ประเด็นกันเลยดีกว่านะครับซึ่งความสำคัญของระบบมาตรฐานการพัฒนาชนและการดำเนินงานที่ผ่านมาอยากให้ผอ.เล่าและก็ทำความเข้าใจครับเรียนเชิญครับ
1: ค่ะก็ระบบงานมาตรฐานงานพัฒนาชนหรือมชช.นะคะก็จะเป็นเครื่องมือค่ะสำหรับผู้นำชุมชนนะคะองค์กรกลุ่มองค์กรเครือข่ายชุมชนนะคะแล้วก็รวมถึงชุมชนด้วยนะคะเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของตนเองรวมถึงประเมินศักยภาพของตัวเองด้วยนะคะซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้นะคะที่ชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาค่ะซึ่งก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การมีส่วนร่วมของชุมชนเองนะคะตั้งแต่ร่วมคิดร่วมทำนะคะร่วมแก้ไขปัญหาด้วยกันแล้วก็สรุปถอดบทเรียนนะคะซึ่งก็จะกำหนดทิศทางการพัฒนาของชุมชนตามความต้องการของชุมชนเองนะคะเพื่อให้ชุมชนได้พัฒนาอย่างมีศักยภาพและก็มีความยั่งยืนในชุมชนเองค่ะซึ่งวัตถุประสงค์ของมชช.ก็คือเพื่อให้ผู้นำกลุ่มองค์กรเครือข่ายและก็ชุมชนนะคะใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองนะคะไปสู่ความเข้มแข็งค่ะส่วนภาคีการพัฒนานะคะก็จะเป็นเครื่องมือเชื่อมประสานนะคะการทำงานการพัฒนาของชุมชนเองโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางค่ะ
0: โอเคครับเรารู้แล้วว่าความสำคัญของระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชนหรือมชช.นั้นคืออะไรเอาเป็นว่าประเด็นต่อไปคือเรามาพูดถึงเป้าหมายและวิธีการดำเนินงานการขับเคลื่อนการเข้าสู่กระบวนการมาตรฐานการพัฒนาชุมชนเดี๋ยวให้ท่านผอ.เล่าต่อเลยครับว่าเป้าหมายและวิธีการมีอะไรบ้างเรียนเชิญครับ
1: ค่ะก็เรามารู้จักมาตรฐานงานพัฒนาชุมชนนะคะซึ่งมาตรฐานงานพัฒนาชุมชนทั้งของกรมนะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่4ประเภทด้วยกันนะคะประกอบด้วยมาตรฐานผู้นำชุมชนนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในชุมชนเนาะมีผลงานกิจกรรมแล้วก็ได้รับการยอมรับจากชุมชนด้วยนะคะมีภูมิลำเนาชุมชนอย่างน้อย1ปีซึ่งมาตรฐานเนี้ยมันจะวัดกันอยู่ที่3ด้านด้วยกันค่ะก็ในเรื่องของด้านการบริหารตนเองเช่นการพัฒนาความรู้ความสามารถคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมนะคะแล้วก็การบริหารงานค่ะเขาก็จะเป็นเรื่องของแผนงานโครงการนะคะในที่ตัวเองที่จะพัฒนาค่ะแล้วก็ด้านที่สามก็จะเป็นด้านการบริหารสังคมของผู้นำชุมชนนะคะแล้วก็นอกจากด้านชุมชนแล้วนะคะด้านผู้นำชุมชนแล้วเนี่ยเรายังมีมาตรฐานต่อไปก็คือมาตรฐานของกลุ่มองค์กรนะคะมาตรฐานของกลุ่มองค์กรเนี่ยก็ต้องมีกิจกรรมหรือผลการดำเนินงานไม่น้อยกว่า1ปีเช่นกันนะคะซึ่งก็จะมีอยู่3ด้านด้วยกันเช่นเดิมค่ะก็คือด้านของการบริหารงานนะคะการบริหารคนแล้วก็การบริหารผลประโยชน์ค่ะแล้วก็อีกด้านที่3นะคะก็เป็นมาตรฐานเครือข่ายองค์กรชุมชนค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเครือข่ายต้องมีการปฏิบัติงานอย่างน้อย1ปีเช่นกันค่ะแล้วก็จะมีอยู่การประเมินอยู่3ด้านเช่นเดิมค่ะก็คือบริหารจัดการเครือข่ายนะคะด้านที่1ด้านที่2ก็คือการบริหารการจัดการสมาชิกค่ะแล้วก็ด้านที่3ก็จะเป็นการจัดการผลประโยชน์และสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายนะคะแล้วก็มาตรฐานที่4ค่ะก็จะเป็นมาตรฐานของชุมชนนะคะก็จะวัดอยู่3ด้านด้วยกันนะคะก็คือเรื่องของเศรษฐกิจสังคมและก็บริการบริหารจัดการชุมชนค่ะในส่วนของวิธีการดำเนินงานที่ผ่านมาค่ะก็สำนักก็มีการพัฒนาระบบมาตรฐานหรือมชช.นะคะเพื่อให้มีความสมัยและก็ทันยุคในปัจจุบันให้มากที่สุดนะคะซึ่งก็มีการพัฒนาเกณฑ์ตัวชี้วัดแล้วก็กำหนดแนวทางให้จังหวัดและอำเภอนะคะไปขับเคลื่อนในการพัฒนาศักยภาพผู้นำทั้ง4ประเภทนี้นะคะเพื่อให้มีการพัฒนาหรือบริหารจัดการชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืนนั่นก็คือเป้าหมายของมชช.ค่ะ
0: ครับผมขอบคุณครับเราได้รู้กันแล้วว่าเป้าหมายคืออะไรแล้วอยากทราบว่าวิธีการดำเนินงานของมาตรฐานชุมชนของพื้นที่มีอะไรบ้างเดี๋ยวให้ผอ.พูดต่อเลยครับ
1: ค่ะวิธีการดำเนินงานนะคะระบบมาตรฐานงานชุมชนหรือมชช.ปี69ที่เราได้ทำแนวทางนะคะส่งไปให้ทั้งจังหวัด
0: ครับ
1: จะสมุดจังหวัดเรียบร้อยแล้วก็คือจะมีอยู่4ขั้นตอนด้วยกันนะคะ
0: ครับ
1: ขั้นแรกก็คือขั้นของการเตรียมการนะคะอันนี้ก็จะเป็นสำนักงานพัฒนาจังหวัดค่ะก็จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการนะคะ ในการรับรองมาตรฐานพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดนะคะแล้วก็คณะกรรมการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนระดับอำเภอค่ะอันนี้จังหวัดจะต้องแต่งตั้งคณะสองคณะนี้นะคะแล้วก็ในขั้นของเตรียมการเนี่ยจังหวัดอำเภอหรือสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอค่ะก็จะต้องคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายนะคะเพื่อสมัครเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานพัฒนาชุมชนนะคะซึ่งกิจกรรมแยกขั้นนี้ก็จะเป็นในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤศจิกายนนะคะส่วนขั้นที่2ก็จะเป็นขั้นของการรับสมัครค่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นตั้งแต่พฤศจิกายนถึงธันวานะคะซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจะต้องประชาสัมพันธ์ค่ะประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้นำกลุ่มองค์กรเครือข่ายต่างๆในเกณฑ์มาตรฐานหรือตัวชี้วัดหรือตัวบ่งชี้นะคะที่เป็นเกณฑ์การประเมินทั้ง4ประเภทนี้ให้เกิดการรับรู้มากที่สุดนะคะเพื่อรับสมัครกลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์ที่กำหนดนะคะส่วนขั้นต่อไปก็จะเป็นขั้นของการส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาของผู้นำชุมชนที่สมัครเข้ามาซึ่งอันนี้ก็จะเป็นดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนเมษายนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการที่ผู้นำเขาเริ่มที่จะศึกษา
0: ค
1: ือรู้จักตัวเองก่อนศึกษาตัวเองรู้ตัวเองเสร็จก็วางแผนในการพัฒนาที่อยากจะพัฒนาตัวเองในด้านไหนนะคะแล้วก็อำเภอเองเนี่ยจะต้องมีการสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายประสานความร่วมมือหรือบูรณาการกิจกรรมต่างๆในพื้นที
0: ่
1: นะคะร่วมกับผู้นำชุมชนต่างๆนะคะจนถึงอำเภอเองหรือจังหวัดเองนะคะก็จะต้องมีการจัดฝึกอบรมบ้างนะคะมีการประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจบ้างแล้วก็มีกิจกรรมพัฒนาตามแผนของผู้นำชุมชนที่กำหนดไว้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองนะคะหลังจากที่ส่งเสริมและพัฒนาตัวเองแล้วนะคะแล้วก็เข้าสู่ขั้นของการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานนะคะซึ่งอันนี้จังหวัดและอำเภอก็ต้องร่วมกันนะคะในการที่จะต้องประชุมคณะกรรมการนะคะเพื่อรับรองมาตรฐานรับรองว่าผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรเครือข่ายรวมถึงชุมชนนะคะได้ผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐานนี้นะคะเสร็จแล้วจังหวัดก็ต้องประกาศค่ะประกาศแล้วก็รับรองมอบประกาศเกียรติคุณจนถึงถอดบทเรียนแล้วก็เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งกิจกรรมนี้หาจะต้องดำเนินการส่งรายชื่อจนถึงผลการรับรองทั้งหมดมาให้ที่กรมเมื่อ30มิถุนายน2569นะคะก็ในส่วนของประเด็นเน้นย้ำที่ทางพิธีกรได้พูดถึงนะคะเรื่องของตัวชี้วัดเนาะ5+1ในไตรมาส 3นะคะในเรื่องของการสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายเข้าสู่ระบบมาตรฐานมชช.นะคะตัวชี้วัดนี้จะต้องดำเนินการไตรมาส 3ก็คือเดือนมิถุนายนนะคะซึ่งเป็นหน่วยนับประการประเมินนะคะและกำหนดว่า1อำเภอ4หน่วยนับก็คือ1อำเภอจะต้องดำเนินการให้ผ่านมาตรฐานมชช.ทั้ง4หน่วยนับนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรเครือข่ายองค์กรชุมชนรวมถึงชุมชนด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็กำหนดการที่จะต้องส่งรายงานก่อนวันที่30ก็คือวันที่20มิถุนายนนะคะที่ทางกรมงานหรือทางสำนักเข้มแข็งอาหารก็จะต้องส่งข้อมูลนี้เพื่อให้กองแผนได้รวบรวมนะคะเพื่อเข้ารายงานหรือรีพอร์ตในระบบรายงานของกรมอีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: โอเคครับเรารู้ดีการดำเนินงานมาตรฐานงานชุมชนจนครบแล้วนะครับเรามาคุยกันถึงประโยชน์การเข้าสู่มาตรฐานการพัฒนาชุมชนกันดีกว่าโอเคครับมีประโยชน์ใดบ้างครับเดี๋ยวให้พ่อเล่าต่อเลยครับ
1: ประโยชน์นะคะของการเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานพัฒนาชุมชนหรือมชช.นะคะสำหรับผู้นำชุมชนเองค่ะก็จะเกิดกระบวนการเรียนรู้นะคะมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองนะคะมีทิศทางนะคะแล้วก็มีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะส่วนประโยชน์ของกลุ่มองค์กรนะคะกลุ่มองค์กรนี่ก็จะเกิดการได้เปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชนเองค่ะองค์กรรู้จักตัวเองนะคะแล้วก็มีการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มองค์กรและสมาชิกนะคะอย่างมีทิศทางและมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของเครือข่ายค่ะก็จะเกิดการได้เปลี่ยนเรียนรู้เช่นกันค่ะแล้วก็มีการประสานงานการทำงานกันนะคะระหว่างเครือข่ายรู้จักตนเองมีการพัฒนาร่วมกันนะคะแล้วก็มีศักยภาพของเครือข่ายรวมถึงมีทิศทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเช่นกันค่ะส่วนประโยชน์ของชุมชนค่ะนะคะก็จะเกิดกระบวนการเรียกเปลี่ยนรู้ในการพัฒนาตัวเองอย่างมีทิศทางเช่นกันนะคะมีแผนความต้องการมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาของชุมชนร่วมกันนะคะในส่วนของภาคีการพัฒนานะคะก็จะมีเรื่องเป็นเครื่องมือในการเชื่อมการทำงานนะคะการพัฒนาศักยภาพของชุมชนโดยยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของภาคีเครือข่ายของการพัฒนาค่ะ
0: ครับเราได้รู้มาแล้วว่าความสำคัญเป้าหมายแล้วก็ประโยชน์ของมาตรฐานการพัฒนาชุมชนหรือว่ามชช.มีอะไรกันบ้างแล้วนะครับในเมื่อที่ผ่านมานะครับอยากทราบว่าทางพื้นที่หรือว่าทางจังหวัดทางอำเภอมีประเด็นคำถามอะไรบ้างที่สื่อสารมาที่กรมการพัฒนาชุมชนบ้างไหมครับ
1: ค่ะก็ประเด็นคำถามที่พบบ่อยอะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็ในเรื่องของมาตรฐานเครือข่ายนะคะเครือข่ายหมายถึงในเรื่องของการที่จะสมัครเข้าสู่มาตรฐานมชช.ค่ะเครือข่ายบางอำเภอก็บอกว่าอำเภอขนาดเล็ก นะคะกลุ่มเครือข่ายก็มีปริมาณน้อยถ้าหากว่าสมัครจนครบแล้วเนี่ยอำเภอก็จะไม่มีกลุ่มเป้าหมายของเครือข่ายมาสมัครมสช.นะคะซึ่งประเด็นนี้ก็คือว่าถึงแม้ว่ากลุ่มผู้นำองค์กรเครือข่ายหรือแม้กระทั่งชุมชนเองอะค่ะผ่านระบบมาตรฐานงานมั่นคงซึ่งมันเป็นเกณฑ์หนึ่งในการที่จะคัดสรรกิจกรรมเชิดชูเกียรตินะคะซึ่งประเด็นนี้ก็คือขอแค่ผ่านมาตรฐานงานมั่นคงก็สามารถสมัครได้ไม่เราไม่ได้กำหนดเนาะว่าจะต้องปีนั้นปีนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่ากลุ่มองค์กรเครือข่ายเหล่านี้ผ่านแล้วก็สามารถที่จะกลับมาเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานพระธรรมชนได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการที่จะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องได้เรื่อยๆเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องหยุดหมายถึงว่าเครือข่ายนี้ผ่านแล้วไม่ต้องนำเข้ามาพัฒนาอีกสามารถกลับมาพัฒนาตัวเองได้นะคะซึ่งไม่ใช่ว่ากลุ่มนี้หรืออำเภอนี้หมดแล้วไม่สามารถที่จะหาเครือข่ายมาเพิ่มได้ยังสามารถที่จะนำเขากลับเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานพระธรรมชนได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: โอเคครับประเด็นทุกอย่างครบหมดแล้วอยากให้ท่านผอ.ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พระนำชนที่อยู่ในพื้นที่ครับที่ทำงานเกี่ยวกับงานมาตรฐานมานำชนครับเดี๋ยวให้พอให้กำลังใจนิดนึงครับ
1: ค่ะก็สุดท้ายแล้วนะคะระบบมาตรฐานงานมานำชนเนี่ยมันเป็นการเริ่มต้นเนาะสร้างความเข้าใจตัวเองก่อนนะคะจนถึงเป็นทิศทางที่อยากจะเรียนรู้หรือพัฒนาตัวเองต่อไปของชุมชนนะคะแล้วก็มันมีตัวบ่งชี้เนาะมีตัวประเมินมีตัวชี้วัดที่ค่อนข้างหลากหลายนะคะก็อยากจะให้กำลังใจน้องๆพัฒนากรในพื้นที
0: ่
1: รวมถึงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนะคะขอให้อักษาในแต่ละประเด็นเน้นย้ำแล้วก็สร้างความเข้าใจกับผู้นำชุมชนนะคะกลุ่มองค์กรเครือข่ายในพื้นที
0: ่
1: ในถึงประโยชน์ของมชช.นะคะที่กรมมีนะคะเพื่อที่จะพัฒนากลุ่มองค์กรเหล่านี้นะคะให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถพัฒนาชุมชนของเราเองให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชนจริงๆก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ
0: โอเคครับเราก็ได้รู้แล้วก็องค์ความรู้ทุกอย่างที่พอ.เล่ามาทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นความสำคัญเป้าหมายวิธีการแล้วก็ประโยชน์ของงานมาตรฐานการพัฒนาชุมชนหรือว่ามชช.นั่นเองนะครับก็ขอบคุณท่านพอ.มากๆนะครับที่ให้ความรู้ในวันนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับสสช.พอดแคสต์นะครับมาถึง EP ที่6แล้วนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายๆ EP ให้ท่านทุกท่านติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok ทาง Facebook ทาง YouTube ทาง LINE นะครับก็อย่าลืมมาให้กำลังใจกันดูกันเยอะๆนะครับเพื่อจะให้องค์ความรู้หลายๆอย่างของสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนนะครับกรมการพัฒนาชุมชนนะครับขอบคุณมากๆวันนี้ขอบคุณท่านผอ.มากอีกครั้งนึง

สินแผ่นดินแห่งผ้าไหมแพรวามรดกภูมิปัญญาที่งดงามระดับประเทศแต่เบื้องหลังลวดลายอันปราณีตคือชีวิตของช่างทอจำนวนไม่น้อยที่ยังคงต่อสู้กับความยากจนรายได้ไม่แน่นอนและอนาคตที่เริ่มไม่ชัดเจนช่างทอจำนวนมากเป็นผู้สูงอายุขาดคนรุ่นใหม่สืบทอดลูกหลานย้ายไปทำงานในเมืองเพราะมองว่าอาชีพทอผ้าเลี้ยงชีวิตไม่ได้ขณะเดียวกันลายผ้าบางลายยังไม่ตอบโจทย์ตลาดยุคใหม่ผลิตแล้วขายยากรายได้จึงไม่กระจายถึงฐานรากอย่างแท้จริงหากไม่มีการแก้ไขวันนี้อาจไม่ใช่เพียงผ้าที่ขายไม่ออกแต่หมายถึงภูมิปัญญาผ้าไหมแพรวาที่ค่อยๆสูญหายช่างทอขาดรายได้ครัวเรือนมีหนี้สินและเศรษฐกิจชุมชนของกาฬสินธุ์สูญเสียพลังสำคัญไปทีละน้อยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์จึงขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยโอท็อปพลังเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่ใช่ด้วยการสั่งการจากภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวจะเปลี่ยนบทบาทเป็นหุ้นส่วนให้ประชาชนร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมผลิตและร่วมรับประโยชน์ต้นไก่แรกคือโฮดิชิชันเป็นการตัดสินใจตัวแทนกลุ่มโอท็อปและภาคประชาชนเข้ามาร่วมกำหนดทิศทางคัดเลือกลายผ้าวางแผนการตลาดและกำหนดราคากลางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การผลิตไม่ได้เริ่มจากคำสั่งแต่เริ่มจากความต้องการจริงของตลาด

านกับการออกแบบร่วมสมัยลายผ้าพระราชทานถูกประยุกต์เข้ากับเอกลักษณ์กาฬสินธุ์เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สวยใช้ได้จริงและตรงใจผู้ซื้อพร้อมเชื่อมโยงทั้งห่วงโซ่ตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมช่างทอผู้ย้อมสีผู้แปรรูปไปจนถึงผู้จำหน่ายจากเดิมที่หลายกลุ่มต่างคนต่างขายแข่งกันเองโครงการนี้เปลี่ยนเป็นระบบที่ช่วยน้องกลุ่มที่เข้มแข็งเป็นศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดเทคนิคตรวจสอบคุณภาพและกระจายงานให้กลุ่มเล็กทุกคนไม่ได้แย่งตลาดกันแต่ช่วยกันสร้างมาตรฐานเดียวกันภายใต้พลังของผ้าไทยกาฬสินธุ์การร่วมรับผลประโยชน์รายได้ไม่กระจุกอยู่ที่ปลายน้ำแต่กระจายอย่างเป็นธรรมตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่คนปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหมอผ้าแปรรูปและจำหน่ายพร้อมตั้งกองทุนพัฒนาผ้าถิ่นเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนสวัสดิการและการพัฒนาทักษะของสมาชิกในระยะยาวผลลัพธ์ไม่ได้หยุดอยู่ที่ผืนผ้าแต่ขยายสู่เศรษฐกิจจังหวัดภายใน6 เดือนโครงการสร้างรายได้หมุนเวียนจากการ

ารายได้คงที่ขึ้นชีวิตก็เปลี่ยนครอบครัวมีเงินออมลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบช่างทอมีศักดิ์ศรีคนรุ่นใหม่เริ่มกลับมามองเห็นอนาคตในบ้านเกิดและผ้าไหมแพรวาไม่ได้เป็นเพียงของเก่าในความทรงจำแต่กลายเป็นอาชีพเป็นความหวังและเป็นรอยยิ้มของคนกาฬสินธุ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568กระทรวงมหาดไทยสั่งการส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยในวันที่28กันยายนนี้เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติสมาคมกีฬา Academy ฟุตบอลไทยนานาชาติร่วมกับ True Visions จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการ TIFA

0: วิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่5กันยายน2569เวลา 19:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood โดยศิลปินจากคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมหากรรมศิลปะและการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28หน้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายจาสปาวซิงอุเบรอยประธานบริษัท International Cultural Promotion จำกัดประธานคณะกรรมการจัดงานมหากรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวรพีพันธ์เหลืองอารามรัตน์และนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นนายจัสปาวซิงอุบรอยประธานคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแสดงคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood พร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ตซึ่งประกอบด้วยการขับร้องและบรรเลงบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานและบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมจำนวนกว่า20เพลงเมื่อจบการแสดงแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวาทยากรสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับคอนเสิร์ตโอเปร่า Goes to Hollywood เป็นการแสดงเปิดเทศกาลมหากรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งเป็นเทศกาลศิลปะการแสดงและดนตรีที่จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยดำการแสดงทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกหลากหลายประเภทอาทิการแสดงโอเปร่าการแสดงบัลเล่การเต้นร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีคอนเสิร์ตละครเพลงมาจัดแสดงโดยมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปะวัฒนธรรมของโลกซึ่งคอนเสิร์ตนี้เป็นการถ่ายทอดบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกจากภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานอาทิ The Godfather Mission Impossible American Beauty รวมถึงบทเพลงโอเปร่ายอดนิยมจำนวนมากด้วยคณะโอเปร่าจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า80ปีซึ่งได้รวมศิลปินที่มีความสามารถและได้รับการยกย่องในระดับสากลอาทิมานี่เบรคเคนริดจ์เทเตฟบารอยันและเอกคาทรินโบชิตเซนักร้องโอเปร่าอาซีมาทาเทียสนักไวโอลินและคริสติน่าเรโกคูเปอร์นักเชลโลภายใต้การอำนวยเพลงของคอนสแตนตินออเบเลียนวาทยากรผู้อำนวยการบริหารและผู้อำนวยเพลงของคณะนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าการจัดแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้จะทำให้ผู้รับชมรับฟังเปลี่ยนนิยามของการแสดงโอเปร่าที่หรูหราส่งพลังให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้นตามแบบฉบับของชาวนิวยอร์กอีกด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคม

0: มพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรา
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
2: ขณะนี้เวลา20 นาฬิกา 8 นาที

ขอกราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงแฟนรายการลูกทุ่งวันพารวยที่เคารพที่คิดฮอดคิดถึงในเวลาพบพอกันมือละ1ชั่วโมงเต็มๆแฟนเพลงรายการลูกทุ่งวันพารวยบ่าวีศรีวงศ์ครับผมกลับมามอบความสุขในด้านงานเพลงลูกทุ่งมันม้วนให้กับคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุบ้านผือ FM 94.50 MHz ทางสถานีวิทยุ FM 92.00 MHz อำเภอแก่งคร่อจังหวัดชัยภูมิทางสถานีวิทยุไบออนเรดิโอ FM 102 MHz อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีพร้อมเพียงกันความสุขความเหมือนความสื่นบรรยากาศตรงนี้มีให้กับคุณผู้ฟังได้สัมผัสหนึ่งชั่วโมงเต็มๆคัดสรรงานเพลงลูกทุ่งมันม้วนให้กับคุณผู้ฟังฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ยังนำสิ่งที่ดีๆจากผลิตภัณฑ์ของวันพารวยกลับมาฝากให้แฟนเพลงรายการด้วยความปรารถนาดีที่มีต่อแฟนเพลงรายการทุกพื้นที่ทุกขณะทุกชมรมผลิตภัณฑ์วันพารวยฝาแดงพระเอกของรายการก็อยู่คู่รายการอยู่กับแฟนเพลงรายการเกษตรกรชาวนามายาวนานหลายปีได้รับความไว้วางใจได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าวันพารวยฝาแดงจัดการหญ้าในนาข้าวแบบปลอดภัยไร้สารพิษให้คุณผู้ฟังได้พิสูจน์คุณภาพมาแล้วครับผมหลายปีน้ำกันจนทุกมือนี้เป็นที่ยอมรับเป็นที่เสื่อถืออย่างกว้างขวางเห็นหญ้าท่วมเขาย่ำได้เกษตรกรชาวนาคิดฮอดถึงตะวันพารวยฝาแดงเท่านั้นเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติบ่แม่นสารผิดบ่แม่นยาฆ่าหญ้าบ่แม่นสารเคมีแต่อย่างใดเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายหญ้าเมื่อนำไปฉีดแล้วเสียดให้หญ้าติดเชื้อตายโดยที่บ่มีอันตรายต่อต้นเขาบ่มีอันตรายต่อกุ้งหอยปูปลาเกษตรกรก็ปลอดภัยบ่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนแต่ยังใดสามารถใส่มือคนผสมน้ำฉีดแบบสบายโอ้สบายใจบ่ว่าสิเป็นหญ้าใบแคบใบกว้างบ่ว่าสิเป็นหญ้าไข่เขียดหญ้าหั่งกาหญ้าข้าวนกต้นกกต้นโนแดงผักปอดผักแบนหรือว่าผักบุ้งตายเกลี้ยงบ่มีเหลือต้นเขาก็บ่เหี่ยวบ่เฉามันสิฉีดจนเปียกหมดยอดต้นเขาก็ยังเขียวขจีอยู่คือเก่าแห่งใหญ่แห่งงามเพราะว่าวันพระรวยนอกจากสิจัดการหญ้าในหน้าเขาแล้วเขายังไปเฮ็ดให้ดินล้วนซุ้ยเขาเฮาก็สิดูดกินอาหารได้ดีครับผมเมื่อดินล้วนดินซุ้ยแล้วพืชก็ย่อมดูดซึมดูดกินอาหารได้ดีเป็นของธรรมดาครับผมเพราะฉะนั้นใส่วันพารวยฟ้าแดงจัดการหญ้าในหน้าเขาบ่ว่าสิเป็นหญ้าใบแคบใบกว้างย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอย่างแน่นอนนอกจากหญ้าติดเชื้อตายแล้วก็ยังย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้เขางามอีกต่างหากกบเกียดกุ้งหอยปูปลาก็กลับมาอยู่มาอาศัยคุณผู้ฟังอย่างลงทงลงทาบ่ว่าสิเป็นหญ้ามะเสาหญ้าแมลงลมหายใจก็ปลอดภัยลมหายใจก็สดชื่นประวัติสูตรบรรยากาศที่ปลอดสารพิษเข้าไปในร่างกายครับผมตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดคุณผู้ฟังยกเลิกละเว้นลดละเลิกการใส่สารผิดสารเคมีในพื้นที่การเกษตรได้แล้วตอนนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีในมือข้างหน้าเพราะฉะนั้นวันพารวยฝาแดงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยทางเลือกที่สดใสสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ที่ชาญฉลาดที่ต้องการห่างไกลสารผิดสารเคมีเพราะฉะนั้นพิสูจน์คุณภาพได้นำไปจัดการหญ้าในหน้าเขาเด้อปลอดภัยไร้สารผิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรกับเกษตรกรแน่นอนส่วนทางด้านวันพารวยฝาเขียวเป็นสารสกัดมาจากกรดอะมิโนมะนาวสูตรเข้มข้นฉีดหญ้าในไร่ในสวนบ่ว่าสิเป็นหญ้าขนหญ้าเครือหญ้าหวายหญ้าค่าเครือตดมาหญ้าเหี่ยวหมูที่กำลังถ่วมพืชไร่พืชสวนบ่ว่าสิเป็นสวนมันสวนอ้อยสวนบักม่วงบักมีสวนผลหมากหลากใหม่สวนหยางสวนปาล์มบ่ว่าสิเป็นทางด้านพืชผักสวนครัวพืชไร่พืชสวนต่างๆบ่ต้องไปกลุ่มอกกลุ่มใจเมื่อเห็นหญ้าขนหญ้าเครือหญ้าหวายหญ้าค่ากำลังสิเกิดสิท่วมมั่นสำปะหลังหรือว่าอ้อยในไห่ฝ่าน้ำมันพารวยฝาเขียวไปฉีดจัดการหญ้าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติบ่แม่นสารผิดสารเคมีคือกันเป็นสูตรเผาใหม่ฉีดแล้วสิเห็นผลภายใน2ชั่วโมงหญ้าเปลี่ยนสีแน่นอนครับผมตื่นมาเช้ามาเลี้ยงเออมือที่2ที่3ก็แห้งลงย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยคือกันนี่คือกระบวนการทำงานของจุลินทรีย์ย่อยสลายหญ้าซึ่งบ่แม่นสารผิดบ่แม่นสารเคมีแต่อย่างใดบ่ว่าสิเป็นพารวยฝาแดงวันพารวยฝาเขียวครับผมอยู่คู่กับแฟนเพลงชาวไห่ชาวนามายาวนานหลายปีปีนี้คุณบ่ฟังอย่าพลาดโอกาสถ้าหากพูดได้บ่ทันได้ใส่ก็ถามไทยผู้ที่เพิ่นเคยใส่มาแล้วว่าวันพารวยที่บ่าววีบอกอยู่ทุกมือทุกมือนี่เป็นจังใดครับผมคำตอบที่คุณบ่ฟังสิได้รับนั่นก็คือความประทับใจนั่นเองว่าได้ผลชัดเจนปลอดภัย 100% แน่นอนหลังจากฉีดยาตายแล้วอยากให้พืชผักพืชพันธุ์เจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์นำพี่ๆบูสเตอร์
เป็นหัวเชื้อปุ๋ยชีวภาพสูตรเข้มข้นนำเข้าจากประเทศอิสราเอลทดแทนการใส่ปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเคมีที่มีราคาแพงในท้องตลาดเป็นปุ๋ยน้ำฉีดทางใบฉีดอันใดก็งามอันนั้นบ่ว่าสิเป็นข้าวหน้าปังหน้าปีแต่กกแต่คอออกมาก็ห่วงหยักห่วงใหญ่บ่มีห่วงหลีบห่วงเสียมันในไห้ก็หัวใหญ่เปอร์เซ็นต์น้ำตาลเปอร์เซ็นต์แป้งสูงอ้อยในไห้กับเปอร์เซ็นต์น้ำตาลสูงครับผมแตงโมบักแฟงบักอืดขีดได้ทุกชนิดทุกประเภทเร่งการเจริญเติบโตเป็นการลดต้นทุนไม่ต้องไปซื้อหาปุ๋ยที่มีราคาแพงอีกต่อไปพี่ๆบูสเตอร์ครับผมผสม1ช้อนชาต่อน้ํา20ลิตรเท่านั้นเองครับผมยิดได้ซ่อง1เจได้ประมาณเกือบ20ไร่นี่คือความที่ประหยัดกับผมแล้วก็ราคาหลักร้อยต้นๆเองบ่ได้แพงทอปุ๋ยเคมีราคาพี่ๆบูสเตอร์1ซ่องครับผมถ้าหากราคาปุ๋ยเคมี1กระสอบสื่อพี่ๆบูสเตอร์ได้3ซองฉีดได้ประมาณเกือบ50ไร่ครับผมคุณผู้ฟังคิดเฉลี่ยเอาว่าความประหยัดสิขนาดใดแล้วก็ผลผลิตที่ใดพืชผักพืชพันธุ์เจริญงอกงามเติบโตสมบูรณ์เป็นปุ๋ยชีวภาพนะครับบ่แม่นปุ๋ยเคมีแต่อย่างใดครับผมปลอดภัยแน่นอนสำหรับพี่ๆบูสเตอร์หัวเจือปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยทางใบคุณภาพดีที่นำเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้ใส่เป็นทางเลือกจริงบักม่วงตอนนี้กำลังสิออกดอกออกผลมากครับผมนำไปฉีดเด้อเฮ็ดให้บักม่วงบ่ลนหน่อยหน่อยก็บ่ลนเพราะว่าเขาเสียดให้ขัวเหนียวบ่ว่าสิเป็นขัวผลไม้ต่างๆครับผมก็สิบ่เกิดอาการลนแต่อย่างใดเพราะว่าเขาสิมีส่วนเสริมสร้างเฮ็ดให้ขัวเหนียวนั่นเองแต่ว่ากำลังเป็นดอกจะไปฉีดเด้อดอกเขาสิลนครับผมร้อยเขาเป็นหมากซะก่อนหรือว่าฉีดก่อนเขาสิออกดอกจังซี่ก็เหมาะคือกันแต่ห้ามฉีดตอนที่เขาเป็นดอกให้ฉีดตอนเป็นหน่วยแล้วหรือว่าก่อนออกดอกนี่คือการทำงานของพี่ๆบูสเตอร์ปุ๋ยชีวภาพสูตรเข้มข้นหัวเชื้อนำเข้าจากประเทศอิสราเอลหรือคุณผู้ฟังเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยากให้สัตว์เลี้ยงอ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแห้งกินอาหารได้ดีให้นำไข่ตัวซ่านวันผ้ารวยสูตรผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินนำไปผสมน้ำเด้อเฮ็ดให้สัตว์เลี้ยงอ้วนท้วนสมบูรณ์สร้างภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บเฮ็ดให้สัตว์เลี้ยงกินอาหารได้ดีสนุกอ้วนสนุกพี่ท่านสื่อท่านขายท่านอกท่านใจหรือว่าเลี้ยงสัตว์บ่ว่าสิเป็นธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มหมูฟาร์มไก่คอกงอกคอกควายปัญหามูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นยิ่งช่วงนี้เข้าหน้าฝนมาแล้วปัญหาหลักก็คือกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์นั่นเองปัญหานี้สิหมดไปคุณผู้ฟังนำจุลินทรีย์วันพารวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์นำไปฉีดนำไปพ่นจุลินทรีย์ตัวนี้เขาสิไปทำหน้าที่ย่อยสลายก๊าซแอมโมเนียเฮ็ดให้ระเหยขึ้นสู่อากาศเมื่อฉีดพ่นในจุลินทรีย์แล้วครับผมมูลสัตว์ก็สิบ่มีกลิ่นเหม็นแต่ยังใดแล้วเขายังสิไปซอยเฮ็ดให้ไข่แมลงต่างๆเกิดไข่เน่าไข่เสียเอิ้นว่าไปย่อยสลายไข่แมลงต่างๆให้เกิดการเน่าเสียบ่ออกฝักบ่ออกบ่ว่าสิเป็นแมลงวีแมลงวันเหลือบยุงรินไล่สัตว์ทุกชนิดแมลงทุกชนิดที่ไปอาศัยว่างไข่อยู่ในคอกสัตว์เลี้ยงเขาก็สิบ่ออกแม่แพร่ลูกอีกต่อไปครับผมเฮ็ดให้สัตว์เลี้ยงคุณผู้ฟังอยู่สบายนอนสบายกินแซ่บนอนหลับอ้วนพี่แล้วก็บ่มีอันตรายกับสัตว์เลี้ยงเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติคือกันคุณผู้ฟังสนุกสนใจบ่ว่าสิเป็นการอยากได้วันผ้ารวยฟ้าแดงฉีดยาในหน้าเขาบ่ว่าสิเป็นหน้าปีหน้าปังอยากได้วันผ้ารวยฟ้าเขียวฉีดยาในไร่ในสวนอยากได้พี่ๆบูสเตอร์อาหารเสริมพืชหรือว่าปุ๋ยทางใบคุณภาพดีสูตรเข้มข้นอยากได้ไข่ตัวซ่านวันผ้ารวยไปผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินหรือว่าอยากได้จุลินทรีย์วันผ้ารวยไปฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์เขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิฟังจากสถานีวิทยุบ้านผือ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์ให้ติดต่อพีดีเจซ้ำหมอเด้อบ่ว่าสิเป็นบ้านขวาวเนื้อสง่าจัตุรัสบ่ว่าสิเป็นบ้านเหลื่อมแกงสนางน้ำอำเภอคงครับผมหรือติดต่อบาวีก็ได้คือกันมีทีมงานยินดีส่งให้ฮอดบ้าน061-590-7522 061-590-7522ฟังจากสถานีวิทยุอำเภอแก่งคร่อ FM 92.00 เมกะเฮิรตซ์เขตอำเภอคอนสวรรค์บ้านแท่นบ่สิเป็นหนองบ่แดงเกษตรสมบูรณ์ฮอดผู้เขียวชุมแพครับผมกติต่อบาวีคุณผู้ฟังยืนรอรับยืนหาบ้านได้เลยครับผม061-590-7522 061-590-7522เขตอำเภอชุมแพผู้ผาหมานบ่ว่าสิเป็นเวียงเก่าผู้เวียงเขตอำเภอคอนสารชัยภูมิก็ติดต่อบาวีครับผมหรือว่าคุณผู้ฟังฟังจากสถานีวิทยุไบออนเรดิโอ FM 102เมกะเฮิรตซ์อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเพิดขอเพิ่นหลายกับผมเขตพื้นที่ใกล้เคียงบ่ว่าสิเป็นอำเภอหนองหานอำเภอเพ็ญอำเภอบ้านผือครับผมติดต่อพี่หมอเย่าเตียงหนวดเด้ออำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีพี่หมอเย่ายินดีส่งให้ฮอดบ้านหมายเลขโทรศัพท์ของพี่หมอเย่า080-755-2210 080-755-2210อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามราคาวิธีการใส่ก็สอบถามมาทางบาวีได้คือกัน061-590-7522 061
0905097522เข้าสู่งานเพลงมวลๆ1งานเพลงคิดฮอดน้องแดงเขาก็บรรยากาศคึมฟ้าคึมฝนตอนนี้ครับผมอาจารย์ศักดิ์สยามเพชรชมพูมอบเป็นความสุขให้กับคุณผู้ฟังมวลๆครับ

จบผ่านไปคุณผู้ฟังที่เคารพครับดำเนินรายการให้แฟนเพลงรายการติดตามรับฟังงานเพลงมันม้วนแล้วก็สิ่งที่ดีๆจากวันพารวยตอนนี้ถือว่าเป็นเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวกับผมที่คุณผู้ฟังให้การยอมรับให้ความเชื่อถือเต็ม 100% ทีเดียวเพราะว่าสิ่งที่บาวีนำเสนอกับผมแต่หากคุณผู้ฟังบ่พิสูจน์คุณภาพคำตอบกสิบ่ได้แบบชัดเจนกสิ 50% จักสิเสียแน่บ่เสียแน่ครับผมเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังเปิดใจนิดหนึ่งครับผมสิ่งที่ดีๆบาวีได้หยิบยกมานำเสนอเป็นโอกาสดีสำหรับคุณผู้ฟังสิได้ใส่สิ่งที่ดีๆเป็นการลดต้นทุนแล้วก็เป็นการปลอดภัยในพื้นที่การเกษตรครับผมสมือนี้อันตรายหลายๆบ่ว่าสิเป็นยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงต่างๆพื้นที่หน้าเฮาให้เฮาเฮาบ่เคยใส่หม่องอื่นน้ำเพิ่นก็ไหลลงมาขังเฮ็ดให้เฮามีโอกาสได้รับเชื้อหรือว่าสารพิษชนิดนี้เข้าสู่ร่างกายพ่อใหญ่แม่ใหญ่บางเทียบ่รู้เรื่องรู้เล่าหน้าเพิ่นก็บ่เคยใส่จ้าเทียแต่ว่าแถวหน้ามีถึงแต่ไห้อ้อยพอฝนตกเกิดการชะล้างกับผมเกิดบาดเกิดแผลแล้วลงไปเผลอลงไปน้ําเกิดติดเชื้อในกระแสเลือดกับผมตะกี้ตะกอนเพิ่นว่าโรคฉี่หนูสมื้อนี้บ่ได้ว่าถึงโรคฉี่หนูจักเถื่อกับผมเป็นสารพิษสารเคมีทั้งนั้นเลยครับผมบ่ต้องไปว่าโรคฉี่หนูครับผมนี่เป็นสารพิษ 100% ครับผมที่ติดเชื้อในกระแสเลือดเข้าสู่ร่างกายคุณผู้ฟังเห็นเจ็บเห็นป่วยบางท่านถึงกับหลอกหนังออกปานหนังกบบางท่านก็ถึงกับตัดแขนตัดขาออกก็มีนี่คืออันตรายที่สุดกับผมในการเฮาได้รับสารเคมีต่างๆโดยเฉพาะยาฆ่าหญ้าที่เป็นสารเคมีเป็นสารผิดเพราะฉะนั้นระวังให้ดีคุณผู้ฟังที่เคารพระวังให้ดีอย่าไปเผลอเด็ดขาดเลยเป็นบาดเป็นแผลเกี่ยวกับการไปสัมผัสหรือว่าการไปลงน้ำลงหนองครับผมถึงพื้นที่เฮาสิเป็นพื้นที่ที่บ่เคยใส่หม่องอื่นเพิ่นก็ไหลมานำน้ำคือกันเพราะฉะนั้นเพิ่งระวังไว้อยากให้ดีเฮาบ่ไปใกล้ดีกว่าครับผมหรือว่าเฮาอยากจัดการหญ้าในหน้าเขาก็คิดฮอดคิดถึงวันพารวยฟ้าแดงเท่านั้นเป็นสารสกัดจากสาหร่ายเกี่ยวทองสารสกัดจากธรรมชาติบ่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนออกกลิ่นหอมๆคือผงซักฟอกใส่มือคนผสมน้ำ4ฝาตวงต่อน้ำ20ลิตรฉีดลงไปบ่ว่าสิเป็นหญ้ากำลังถ่วมเข้าหน้าปีหน้าปังหญ้าใบแคบใบกว้างหญ้าไข้เขียดหญ้าห้างกาหญ้าเข้านกต้นกกต้นโนแดงหญ้าพุ่มพวงผักปอดผักแว่นผักบุ้งติดเชื้อตายโดยที่บ่มีอันตรายต่อต้นเข้าต้นเข้าเขียวขจีอยู่คือเก่ากุ้งหอยปูปลากลับมาอยู่มาอาศัยให้กับคุณผู้ฟังได้ชื่นอกชื่นใจคือจังตะเกาตะกอนขึ้นความปลอดภัยขึ้นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ให้กับพื้นที่การเกษตรขึ้นความปลอดภัยให้กับตัวของคุณผู้ฟังเองด้วยการหลีกเลี่ยงสารผิดสารเคมีอย่านำเขามาใส่ในพื้นที่การเกษตรเฮาอีกต่อไปผลใดบ่คุ้มเสียครับผมนี่คือทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับเกษตรกรยุคใหม่ที่ต้องการห่างไกลสารผิดสารเคมีวันพารวยฝาแดงเท่านั้นครับผมเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดส่วนทางด้านวันพารวยฝาเขียวฉีดหญ้าในไร่ในสวนเป็นสารสกัดจากกรดอะมิโนมะนาวบ่มีกลิ่นเหม็นบ่มีกลิ่นฉุนเด้อออกกลิ่นหอมๆคือผงซักฟอกคือกันวิธีใส่คุณผู้ฟังก็ใส่มือคนผสมน้ำบ่ต้องไปวิตกกังวลว่าสิแพ้สารผิดสารเคมีแต่ยังไดเพราะว่าของเฮาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติครับผมเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ใส่4ฝาตวงต่อน้ำ20ลิตรใส่น้ำมันพืชเป็นตัวจับใบ2ฝาล้างถังฉีดดีๆถ้าหากถังฉีดทั้งนั้นเคยใส่สารผิดสารเคมีมาก่อนสิใส่วันพารวยบ่ว่าสิเป็นฝาเขียวสูตรหน้าเขาฝาแดงสูตรฉีดในไร่ในสวนเอาเกลือใส่ลงไปในถังสักถ้วยหนึ่งเอาน้ำใส่ให้เต็มใส่ไว้สักประมาณ2คืนคัดออกล้างออกดีๆแต่ว่าถังฉีดบ่เคยใส่สารผิดสารเคมีเฮาก็บ่ต้องไปล้างไปแช่แต่ยังใดยกเว้นน้ำประปาหามเอาน้ำประปามาเป็นส่วนผสมเด้อน้ำฝนน้ำห้วยน้ำหนองน้ำคลองน้ำบ่อน้ำบาดาลผสมได้หมดครับผมยกเว้นน้ำประปาเพราะว่าประปาเขาเป็นมีคลอรีนซึ่งเป็นเคมีอยู่ในหั่นสิบ่ถือกับวันพารวยของเฮาวันพารวยสิบ่ถือกับสารผิดสารเคมีต่างๆครับผมเพราะฉะนั้นวิธีการใส่ก็บ่ได้ยากบ่ได้สลับซับซ้อนแต่ยังใดวิธีการฉีดเวลาที่ฉีดเหมาะสมฉีดหลัง 3:00 น.ก่อน 4:00 น.แรงฝ่าขาวดาวแจ้งเฮาจังค่อยฉีดฝ่าคืมฝนคืมก็อย่าฝ่าไปฉีดครับผมเพราะว่าสิมีการตกลงมาฉะล้างก่อนการจับใบแต่ว่าฉีดแล้ว 2:00 น.ฉีด 3:00 น.ฝนตกเที่ยงก็บ่เป็นหยังที่ฉีดเที่ยงฝนตกบ่าย2ก็บ่เป็นหยังเพราะว่าเกิดการจับใบแล้วครับผมที่สำคัญคุณผู้ฟังอย่าลืมใส่น้ำมันพืชเป็นตัวจับใบห้ามใส่สารจับใบในท้องตลาดเด็ดขาดเอาน้ำมันพืชยี่ห้อใดก็ได้ในครัวเฮือนเฮาเทลงไป2ฝาตวงที่เพิ่นแถมไปให้แล้วก็เอามือคนผสมน้ำให้น้ำมันพืชแตกโตแต่หากน้ำมันพืชบ่แตกเขาก็สิไปอุดท่อฉีดของเฮาครับผมนี่คือบาวีได้แนะนำว่าต้องทำน้ำมันพืชให้แตกตัวเป็นเนื้อเดียวกับน้ำครับผมจังคอยสิฉีดแบบสะดวกสบายฉีดแล้วคุณผู้ฟังรอเบิ่งผลงานขอสำคัญบ่ต้องไปจ้างไปว่านผู้อื่นเพิ่นฉีดให้ครับผมเฮาฉีดเองสบายอกสบายใจพ่อใหญ่แม่ใหญ่ปีกายเราก็ฉีดเองปีนี้เราก็
บ่สนใจอันใดแล้วฉีดเองคือเก่ากับผมประวัติแล้วพิสูจน์คุณภาพแล้วว่าปลอดภัยไร้สารผิดแน่นอนบ่วิ่งบ่เวียนบ่มีกลิ่นเหม็นแต่ยังใดหญ้าตายย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงปลอดภัยสำหรับผู้ใส่นั่นก็คือวันพระรวยฝาแดงฝาเขียวหลังจากฉีดยาตายแล้วอยากให้พืชผักเปิดพันธุ์อยากให้อ้อยเจริญเติบโตสมบูรณ์อยากให้มันสำปะหลังเจริญเติบโตสมบูรณ์หัวอยากหัวใหญ่เปอร์เซ็นต์แป้งดีอ้อยเปอร์เซ็นต์น้ำตาลสูงลำอยากลำใหญ่บอกว่าสิเป็นพืชผักทุกชนิดสวนบักม่วงบักมีแตงโมข้าวโพดบักเพือกบักพริกบักเขือครับผมบักตัวฝักเหง้าของเฮานำพี่ๆบูสเตอร์อาหารเสริมพืชสูตรพิเศษเป็นหัวเชื้อนำเข้าจากประเทศอิสราเอลครับผมสังเกตเบื้องแรงงานไทยเพิ่นไปเหตุการเกษตรเพิ่นก็ใส่ตาปุ๋ยน้ำฉีดเพิ่นบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีคือประเทศไทยเด้อสังเกตดีๆครับผมเพราะฉะนั้นเฮาอย่าไปล่าสมัยกว่าต่างประเทศครับผมต่างประเทศเขาหลุดหน้าไปถึงใดแล้วความทันสมัยของเขาเขาบ่จำเป็นต้องไปใส่ปุ๋ยเม็ดอีกต่อไปเมื่อเรามี PP บูสเตอร์หัวเชื้อปุ๋ยชีวภาพสูตรเข้มข้นจากประเทศอิสราเอลนำมาให้เกษตรกรชาวไทยแฟนเพจรายการลูกทุ่งวันพารวยได้พิสูจน์คุณภาพบาวีกับพิสูจน์มาแล้วอันใดที่เอามาเว้ามาจาสุมือนี่บาวีใส่มาก่อนหน้านั้นครับผมใส่เองอีกตั้งหากบ่ว่าสิเป็นการฉีดยาหรือว่าการฉีดปุ๋ยทางใบบักม่วงอยู่หลังบ้านตัวนึงงาสิหักถิ่งครับผมเพราะว่าบาวีเอาพี่ๆบูสเตอร์ฉีดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับผมก่อนเขาสิออกดอกเดี๋ยวนี้บักม่วงปีแรกที่ออกดอกมางาจนว่าสิหักใส่ดินครับผมเพราะฉะนั้นพิสูจน์คุณภาพได้เด้อครับ1ซองฉีดได้ประมาณเกือบ20ไหลบ่ว่าสิเป็นฉีดอ้อยฉีดมันฉีดเข้าหน้าปางหน้าปีได้หมดครับผมนี่คือสิ่งที่บาวีนำมาเสนอให้กับคุณผู้ฟังได้ประหยัดลดต้นทุนในการเกษตรบ่ต้องไปเปลืองเงินเปลืองทองในการซื้อหาปุ๋ยเคมีอีกต่อไปครับผมใส่พี่ๆบูสเตอร์ปุ๋ยชีวภาพทางใบของเฮาสะดวกสบายที่สุดประหยัดที่สุดได้ผลชัดเจนที่สุดหรือว่าคุณผู้ฟังอยากให้ง้อควายเป็ดไก่อ้วนท้วนสมบูรณ์แข็งแรงกินอาหารได้ดีบ่มีโรคภัยมากรรมมากายให้คุณผู้ฟังนำไข่ตัวซ่านวันพระรวยสูตรผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินนำไปผสมน้ำให้ง้อควายเป็ดไก่กินเด้อครับผมอ้วนท้วนสมบูรณ์ทั้งสื่อขายบ่มีโรคภัยมากรรมมากายหรือว่าเกษตรกรผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับฟาร์มสัตว์เลี้ยงปัญหามูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นหน้าฟ้าหน้าฝนมาแล้วฝนตกลงใส่แห้งเหม็นบ่ว่าสิเป็นฟาร์มหมูฟาร์มไก่งวกคอกงวกคอกควายนำจุลินทรีย์วันพระรวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์นำไปฉีดนำไปพ่นเด้อจุลินทรีย์ตัวนี้เขาสิไปทำหน้าที่ย่อยสลายก๊าซแอมโมเนียให้ระเหยขึ้นสู่อากาศเพราะว่าก๊าซแอมโมเนียเป็นต้นเหตุหลักเหตุให้มูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นแล้วยังสิไปย่อยสลายไข้แมลงต่างๆให้เกิดไข้เน่าไข้เสียบ่ออกฝักบ่ออกเป็นการตัดวงจรบ่ให้แมลงต่างๆไปออกแม่แผ่ลูกในคอกสัตว์เลี้ยงอีกต่อไปครับผมแล้วก็ปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติสนุกสนใจเด้อคุณผู้ฟังอยู่เขตอำเภอเมืองชัยภูมิฟังจากสถานีวิทยุบ้านผือ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์บ่ว่าสิเป็นอำเภอบ้านผ่อจัตุรัสเนินสง่าจังหวัดชัยภูมิของเฮาบ่ว่าสิเป็นอำเภอคงอำเภอแก่งสนามนั่งหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงติดต่อพีดีเจซ้ำหมอก็มีครบวงจรคือกันหรือว่าติดต่อบาวียินดีส่งให้ฮอดบ้าน0615907522 0615907522หรือว่าฟังจากสถานีวิทยุแกงคลอ FM 92.00 เมกะเฮิรตซ์เขตอำเภอหนองบ่อแดงเกษตรสมบูรณ์บ้านแท่นค้อนสวรรค์โล่งมหอดผู้เขียวกติดต่อบาวีครับผมทีมงานยินดีส่งให้ฮอดบ้าน0615907522 0615907522ถ้าหากฟังจากสถานีวิทยุไบออนเรดิโอ FM 102เมกะเฮิรตซ์อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเขตติดต่ออำเภอเพ็ญอำเภอหนองหานติดต่อพี่หมอเหย้าเตียงหนวดเด้ออำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีของเฮาพี่หมอเหย้ายินดีส่งให้ฮอดบ้าน0807552210 0807552210ครับผมเขาสู้บรรยากาศมวลอีกหนึ่งงานเพลงบ้านนาหน้าแรงยิบยกงานเพลงดังในอดีตของอาจารย์การแก้วสิบพันธ์ครับผมมอบให้แฟนเพลงรายการมวลครับ

บ้านนาหน้าแรงครับผมอาจารย์การแก้วสุพรรณฝากตอนเป็นความมันความสื่นให้กับคุณผู้ฟังบรรยากาศมันม้วนตรงนี้หมุนกลืนมาที่ FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์ FM 92.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองอำเภอแก่งคลอแล้วก็ FM 102เมกะเฮิรตซ์อำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีครับผมบ่าววีทำหน้าที่ขัดสรรสิ่งที่ดีๆกลับมาฝากมาตอนแฟนเพลงรายการลูกทุ่งวันพารวยด้วยความคิดฮอดคิดถึงความหักความปรารถนาดีบ่อยากให้ร่างกายหรือว่าชีวิตของแฟนเพลงรายการต้องไปสัมผัสกับสารพิษสารเคมีอีกต่อไปครับผมจึงได้นำเสนอสิ่งที่ดีๆแทนความหักความห่วงใยความปรารถนาดีที่บ่าววีมอบให้กับคุณผู้ฟังโดยการนำเสนอวันพารวยฝาแดงครับผมจัดการหย่าในหน้าเขาเด้อบ่สิเป็นหน้าปีหน้าปังหลังจากบ้านเขาเขาเกิดได้20มือเฮานําไปฉีดได้เลยครับผมบ่ว่าสิเป็นเขาหน้าปีหน้าปังคือการฉีดตั้งแต่หญ้าเป็นเบียเป็นผําได้ผลดีที่สุดฉีดครั้งเดียวจบเลยครับผมนี่คือวันพระรวยฟ้าแดงเป็นสารสกัดจากสาหร่ายเกลือทองสารสกัดจากธรรมชาติบ่แม่นสารผิดบ่แม่นยาฆ่าหญ้าบ่แม่นยาเคมีแต่อย่างใดเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายยาสารสกัดจากธรรมชาติฉีดแล้วเสียทายาติดเชื้อตายโดยที่บ่มีอันตรายต่อตนเขาตนเขาก็เคี้ยวขจีอยู่คือเก่าถ้าหากเข้าใส่ยาฆ่าหญ้าที่เป็นสารพิษสารเคมีแดงถึงหญ้าแดงถึงเขากว่าเขาสิฟื้นโตก็ใส่เวลาเป็นเดือน2เดือนครับผมแต่ว่าวันพระรวยฟ้าแดงบ่แม่นจังซั่นฉีดจนเขาเปียกหมดยอดเขาก็บ่เป็นหยังตายตั้งแต่หญ้าเขายังเคี้ยวขจีงามกว่าเก่าแข็งแห้งต้นลำต้นแข็งแห้งเป็นแบบธรรมชาติเมื่อลำต้นเขาแข็งแห้งแล้วพวกแมลงพวกเพียต่างๆก็สิบ่มากัดมากินบ่มาทําลายกับผมเปรียบเสมือนต้นคนเฮาที่แข็งแห้งนั่นเองเพราะฉะนั้นการทํางานของวันพระรวยฟ้าแดงทำงานด้วยการเฮ็ดให้หญ้าติดเชื้อตายแล้วก็เฮ็ดให้ดินมีส่วนร่วนซุ้ยเฮ็ดให้หากเขาดูดอาหารได้ดีกับผมนี่คือสิ่งที่คุณผู้ฟังพิสูจน์คุณภาพได้ด้วยตัวของคุณผู้ฟังเองเฮ็ดหน้าปีปีนี้หน้าปังปีนี้ปัญหาหญ้าถือว่าเป็นปัญหาเล็กปัญหาน้อยสำหรับวันพระรวยฟ้าแดงสูตรฉีดหญ้าในหน้าเขาส่วนทางด้านวันพระรวยฟ้าเขียวสกัดมาจากกรดอะมิโนมะนาวสูตรเข้มข้นซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติคือกันฉีดหญ้าในไร่ในสวนบ่ว่าสิเป็นหญ้าขนหญ้าเครือหญ้าวายหญ้าข้าเครือต้นหมาหญ้าเหี่ยวหมูที่กำลังสิถ่วมสวนมั่นสวนอ้อยสวนยางสวนปาล์มสวนบักม่วงบักมีต่างๆครับผมฝ่าน้ำไปฉีดน้ำไปพ่นเด้อใส่มือคนผสมน้ำฉีดแบบสบายอกสบายใจวันพระรวยฟ้าเขียวก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาติคือกันครับผมเห็นผลเร็วเพราะว่าของเขาเป็นสูตรเผาใหม่เด้อสำหรับสูตรฉีดนี่ไรในสวน2ชั่วโมงเท่านั้นคุณผู้ฟังสังเกตเบิ่งครับผมบาดหญ้าสิเริ่มเปลี่ยนสีตื่นมาเช้าหรือว่ามืออื่นเช้าขึ้นมาเลี้ยงเออเฮ้อครับผมแล้วก็คอยแห้งตายย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยบางท่านถามว่าฉีดแล้วงอกไว้ไปไกลได้บ่บ่มีปัญหาแต่ยังไดเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติแม่นฉีดแล้วงอกไว้ไปกินหญ้าก็บ่เป็นหยังครับผมอันนี้คือการันตีได้เลยครับแล้วก็คุณผู้ฟังผู้ที่ใส่เองก็บ่มีการเบื่อกันเมาแต่อย่างไรเพราะว่าของเฮาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติแถมบ่มีกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนแต่ยังไดออกกลิ่นหอมๆคือผงซักฟอกครับผมใส่มือคนผสมน้ำฉีดแบบสบายอกสบายใจฉีดมือเด็ดๆได้ผลชัดเจนครับผมหรือว่าคุณผู้ฟังฉีดหญ้าตายแล้วอยากได้พี่ๆบูสเตอร์หัวเชื้ออาหารเสริมพืชปุ๋ยน้ำคุณภาพดีสูตรเข้มข้นซึ่งเป็นหัวเชื้อตัวนี้นำเข้าจากประเทศอิสราเอลกับผมทดแทนการใส่ปุ๋ยเคมีปุ๋ยเม็ดที่มีราคาแพงอีกต่อไปนำพี่ๆบูสเตอร์ไปผสมน้ำฉีดเข้าหน้าปังหน้าปีแต่โกกแต่กอห่วงหยักห่วงใหญ่ฉีดมั่นในให้กับหัวหยักหัวใหญ่อ้อยในให้กับล้ำหยักล้ำใหญ่เจริญงอกงามเติบโตท่านอกท่านใจผลหมากหลากใหม่ต่างๆฉีดได้หมดครับผมบ่ต้องไปขวักเงินในกระเป๋าที่มีราคาสูงไปซื้อปุ๋ยเคมีอีกต่อไปใส่พี่บูสเตอร์1ซองฉีดได้ประมาณเกือบ20ไลเพราะว่าของเฮาเป็นสูตรเข้มข้นใส่ผสมน้ำนิดเดียวเท่านั้นเอง20ลิตรต่อช้อนชาเดียวครับผมนี่คือพี่บูสเตอร์ปุ๋ยชีวภาพคุณภาพดีจากประเทศอิสราเอลหรือว่าอยากให้ง้อควายเป็ดไก่อ้วนท้วนสมบูรณ์ให้น้ำไข่ตัวซ่านสูตรผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินน้ำไปผสมน้ำให้ง้อให้ควายให้หมูกินเด้อเขาสิอ้วนท้วนสมบูรณ์กินอาหารได้ดีสร้างภูมิต้านทานโรคภัยไข้เจ็บให้กับสัตว์เลี้ยงของคุณผู้ฟังอ้วนพี่ท่านสื่อท่านขายเนื้อแดงจึงครึ่งค้นเหลี่ยมหยาบๆครับผมนี่คือไข่ตัวซ่านวันพระรวยสูตรผสมน้ำให้สัตว์เลี้ยงกินซึ่งเป็นสูตรเข้มข้นใส่ปริมาณที่น้อยเท่านั้นหรือว่าปัญหาคอกสัตว์มีกลิ่นเหม็นง้อควายเป็ดไก่ฟาร์มหมูฟาร์มไก่ต่างๆน้ำจุลินทรีย์วันพระรวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์น้ำไปฉีดน้ำไปพ่นเด้อจุลินทรีย์ตัวนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติคือกันเขาสิไปทำหน้าที่ย่อยสลายก๊าซแอมโมเนียซึ่งเป็นสาเหตุหลักเหตุให้มูลสัตว์มีกลิ่นเหม็นเมื่อก๊าซแอมโมเนียระเหยขึ้นสู่อากาศแล้วมูลสัตว์ก็สิกลายเป็นปุ๋ยคอกหรือว่ากากอาหารธรรมดาบ่มีกลิ่นเหม็นแต่ยังใดยังไกลยังไกลก็ลมหายใจก็บ่มีปัญหาแต่ยังใดครับผมที่สำคัญเขายังสิไปทำหน้าที่ย่อยสลายไข่แมลงต่างๆเหตุให้เกิดไข่เน่าไข่เสียบ่ออกฝักบ่ออกบ่ว่าสิเป็นแมลงบีแมลงวันเหลือบยุ่งรินไร่เห็บหมัด
ต่างๆที่ไปอาศัยอยู่ในขอกสัตว์เลี้ยงของคุณบ่ฟังให้เกิดไข้เน่าไข้เสียเป็นการตัดวงจรบ่ให้แมลงต่างๆไปออกแม่แพร่ลูกอีกต่อไปครับผมบ่ให้เขาไปรบกวนสัตว์เลี้ยงของเฮาเพราะว่านอกจากสิไปรบกวนสัตว์เลี้ยงแล้วยังมีส่วนนำเชื้อโรคเข้าสู่สัตว์เลี้ยงโดยตรงจากแมลงต่างๆเพราะฉะนั้นให้เขาหนีไปอยู่บนอื่นซะครับผมอย่าให้เขาไปอาศัยอยู่ในคอกสัตว์เลี้ยงอีกต่อไปฉีดพ่นด้วยจุลินทรีย์วันผ้ารวยสูตรฉีดดับกลิ่นมูลสัตว์ปลอดภัยสำหรับสัตว์เลี้ยงปลอดภัยสำหรับเกษตรกรผู้ใส่คุณผู้ฟังสนุกสนใจเขตอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิฟังจากสถานีวิทยุบ้านผือ FM 94.50 MHz เขตติดต่ออำเภอเนินสง่าจัตุรัสบ้านขวบค่อนสวรรค์บ้านเหลื่อมบ่ว่าสิเป็นอำเภอคงติดต่อพี่ดีเจซับเมาครับผมระหว่างติดต่อบาวีก็ได้คือกันมีทีมงานยินดีส่งให้คุณผู้ฟังยืนรอรับอยู่หน้าบ้าน0615907522 0615907522หรือว่าฟังจากสถานีวิทยุแก่งคร FM 92.00 MHz แฟนเพลงฝรั่งการชาวอำเภอแก่งครออำเภอบันแทนค่อนสวรรค์หนองบ่อแดงเกษตรสมบูรณ์อำเภอผู้เขียวกาติดต่อบาวีเด้อมีทีมงานยินดีส่งให้ฮอดบ้าน0615907522หรือว่าอำเภอชุมแพขอนแก่นหนองเรือผู้ผาหมานค่อนสารเวียงเก่าผู้เวียงครับผมก็ติดต่อบาวีคือกันหรือว่าคุณผู้ฟังอยู่จังหวัดอุดรธานีฟังจากสถานีวิทยุไบออนเรดิโอ FM 102 MHz อำเภอบันดุงจังหวัดอุดรธานีอำเภอเพ่นหนองหานเขตติดต่อกันอำเภอบันดุงติดต่อพี่หมอเย้าเตียงหนวดเด้อครับผมบันดุงอุดรธานี080 755 2210 080 755 2210อยากสอบถามวิธีการใส่เพิ่มเติมอยากสอบถามราคาก็ติดต่อสอบถามมาทางบาวี0615907522 0615907522แล้วเบิ่งเวลาของรายการลูกทุ่งวันพารวยเหลือเวลาอีก9 นาทีกับผมบาวีสิขออนุญาตถือโอกาสอำลาพาจากคุณบ่ฟังไปสักก่อนขอบคุณแฟนเพลงรายการทุกกำลังใจขอบคุณแฟนเพลงรายการทุกเสียงทุกสายที่โทรศัพท์เข้ามาสั่งช่วงบาวีดำเนินรายการตอนนี้ก็หลายท่านทีเดียวกับผมแล้วก็ขอบคุณที่ไว้วางใจผลิตภัณฑ์ของวันพารวยปิดท้ายรายการด้วย2งานเพลงมวลๆอาจารย์เทพรังสรรค์ขวัญดาราต้นฉบับงานเพลงสิ้นกลิ่นดอกคูนครับผมเวลาพอมนรักขวัญโพไทยคนเผาถ่านจบ2งานเพลงนี้บาวีขอถือโอกาสอำลาพาจากคุณผู้ฟังไปสักก่อนมื้ออื่นพอกันไม่เวลาเดียวกันนี้สำหรับมื้อนี้ขอให้แฟนเพลงแฟนรายการที่เป็นที่รักเป็นที่เคารพของบาวีจงประสบแต่ความสุขสดชื่นสมหวังตลอดไปบาวีศรีวงศ์ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทำการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อปน้ำมันยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทำการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายยิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้า

0: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเกดก๊อกก๊อกแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องโตขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
1: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปั๊บแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเข่าที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
2: ตื่นเศร้ากะอาบน้ำเหตุเปียกมากกะอาบน้ำอยากสิถูขี้ไข้ใส่เลยสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวีฮาลาตราวีฮาลาซอยระงับกินกายขั้นตามเนื้อตามโตกลิ่นหอมทนติดโตโดนฟ้องกะลายหลายประหยัดค่าใส่ใจสบู่มหาดผสมน้ำนุ่มเขาตราวีฮาลาตราวีฮาลาก้อนละ39บาท39บาทเท่านั้นบ่อยากให้เสื้อแต่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งแล้วสิติดใจติดต่อสอบถามโทร091-684-0475
3: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
4: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บ่ายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณ
5: บุญบังไฟ
6: ตัวให้พร้อมกันยายนนี้ Global House เปิดคลังรถสุดช็อคขนทับสินค้าบ้านและงานช่างมาแบบจัดเต็มวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างสีไฟฟ้าประปาและของใช้ในบ้านอีกเพียบลดแรงราคาช็อคคุ้มแบบจุใจไม่ว่าจะสร้างจะซ่อมจะปรับจะเปลี่ยนมาที่ Global House ครบจบคุ้มในที่เดียวครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดถือครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ

0: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับสาวล่าพาขวัญ นะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านไหนที่ใช้ชีวิตกันอย่างเร่งรีบบ้างตื่นแต่เช้าแล้วก็ทำงานทั้งวันทำไร่ทำสวนทั้งวันแล้วก็นอนดึกรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาเนี่ยจนบางครั้งเราลืมดูแลสุขภาพของตัวเราเองค่ะร่างกายของเรานะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าถ้าเราไม่เริ่มดูแลสุขภาพในวันนี้วันหนึ่งเนี่ยร่างกายนะคะจะส่งสัญญาณเตือนเพื่อที่จะให้เราเนี่ยต้องหยุดพักแล้วนะคะการดูแลสุขภาพไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่ๆเลยค่ะเรามาเริ่มต้นจากสิ่งที่เราทำในทุกๆวันกันค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าตื่นนอนนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำระหว่างวันกันด้วยนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยพยายามจิบน้ำนะคะดื่มน้ำระหว่างวันเราไม่จำเป็นต้องกินน้ำเยอะๆให้ได้เยอะๆในทีเดียวนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าเป็นการจิบน้ำระหว่างวันดีกว่าค่ะและที่สำคัญนะคะเราจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอสำหรับพ่อจ๋าแม่จ๋าท่านไหนนะคะหรือว่าพี่ๆนะคะที่กำลังฟังรายการอยู่กำลังมองหาตัวช่วยนะคะจากธรรมชาติเพื่อที่จะมาดูแลตัวเองนะคะสาวล่าพาขวานแนะนำผลิตภัณฑ์นะคะน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะเป็นน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดออร์แกนิกค่ะให้น้ำมังคุดตราแซนบุรีของเรานะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะส่วนท่านไหนนะคะที่เพิ่งมาฟังรายการเป็นครั้งแรกนะคะอาจจะยังสงสัยว่าน้ำมังคุดตราแซนบุรีเนี่ยคือผลิตภัณฑ์อะไรสาวล่าพาขวัญจะบอกตรงนี้เลยนะคะน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% ค่ะน้ำมังคุดในกล่องสีส้มตัวนี้นะคะเป็นออร์แกนิก 100% สกัดจากเปลือกมังคุดนะคะไม่มีส่วนผสมของสารกันเสียของสารสเตียรอยด์แล้วก็ไม่ผสมยาตัวนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าหรือว่าพี่ๆนะคะจะได้สารแซนโทน 100% เลยบางท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าสารแซนโทนคืออะไรสารแซนโทนตัวนี้นะคะจะช่วยปรับสมดุลร่างกายค่ะซ่อมแซมนะคะบริเวณที่มีการเหนื่อยล้าหรืออักเสบในกล้ามเนื้อขับถ่ายยากแสบกระเพาะลำไส้เป็นแผลตัวนี้ก็ช่วยบรรเทาอาการอักเสบเหล่านี้ได้เช่นกันค่ะส่วนใครนะคะที่กังวลว่าตัวเองจะทานได้ไหมร่างกายของเราเนี่ยสามารถทานได้หรือเปล่าถ้ายังมีความกังวลนะคะสามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญได้ตลอดเวลาเลยนะคะสาวล่าพาขวัญจะรอให้คำปรึกษารอรับสายพ่อจ๋าแม่จ๋าแล้วก็พี่ๆทุกท่านเลยค่ะ
1: โอ้ยเจ็บท้องปวดท้องแสบลำไส้นี่จังแม่งทรมาน
2: กินน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีเบิ่งเด้อสิลืมอาการเจ็บปวดท้องไปได้เลยค่อยกินเป็นประจำบ่ว่าสิเจ็บสิปวดท้องอาการปวดแข้งปวดขาปวดน้ำตนปวดน้ำโตก็หายไปเฮ็ดเรียกเฮ็ดงานได้สบาย
1: เอ้าดีคือความเพิ่นว่าอีหลีตัวล่ะคอยกินแล้วมีแห้งไหลหายเจ็บหายปวดน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มน้ำมังคุดเกรดพรีเมียมเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์รวมลูกค้าท่วมทนทุกคนการันตีมีอย.ฮาลาล GMP HACCP ราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีอย.เลขที่22-20953-2-0004สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
3: น ัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับที่ตรงข้ามกับวัดโบสถ์มีบ้านอยู่หลังหนึ่งครับเป็นบ้านของแม่อ่ำแม่อ่ำผู้นี้มีอายุประมาณ50ปีเศษละแต่เป็นม่ายเพราะว่านายสอนสามีถึงแก่กรรมไปก่อนหลายปีละแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ต้องลำบากด้วยเรื่องทรัพย์สินเพราะว่ามีสมบัติเอาไว้กินอย่างเพียงพอโดยนายสอนสามีของแม่อ่ำเนี่ยเป็นคนขยันบุกเบิกที่ทางแม่อ่ำมีลูกสองคนลูกคนโตเป็นผู้ชายชื่อเจ้าเพลินส่วนคนเล็กเป็นผู้หญิงชื่อพินเพลินในกำลังมีอายุย่างเข้าเบญจเพสปีนี้แต่ยังไม่ได้บวชทั้งที่แม่อ่ำก็พยายามอ้อนวอนให้บวชมาปีแล้วปีเล่าเพลินก็อ้างว่ายังไม่ศรัทธาแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะบวชแล้วต้องทำหน้าที่เป็นผู้คุ้มครองแม่แล้วก็น้องตลอดจนต้องทำกินแทนพ่อที่ตายไปแล้วแม่อ่ำก็เลยจนใจไม่รู้จะบังคับลูกชายได้ยังไงส่วนพินน้องสาวของเพลินนี่กำลังเป็นสาวอายุประมาณ 17-18 ปีรับหน้าที่ช่วยแม่ในเรื่องงานบ้านทั้งปวงก็ผ่อนแรงแม่อ่ำลงจนแม่อ่ำมีเวลาว่างพอที่จะไปทำบุญถือศีลที่วัดได้ทุกวันพระโดยสะดวกซึ่งคนทั้งหลายต่างก็ชมบุญแม่อ่ำไปตามๆกันว่าแม่อ่ำนะโชคดีมีบุญเพราะมีลูกเพียงสองคนก็ได้พึ่งลูกทั้งคู่ผิดกว่าพ่อแม่ของคนอื่นๆซึ่งไม่ได้พึ่งลูกตัวใกล้ชิดเหมือนอย่างแม่อ่ำเลยเมื่อแม่อ่ำอ้อนวอนให้เพลินบวชไม่สำเร็จก็ดำริเรื่องที่จะให้ลูกชายได้ภรรยาเป็นหลักแหล่งต่อไปและพยายามหมายตามองลูกสาวชาวบ้านละแวกนั้นอยู่หลายคนเพื่อจะเลือกเป็นสะใภ้แต่ก็ยังไม่พบคนที่มีนิสัยถูกใจตัวทั้งเพลินก็ห้ามไม่ให้แม่วุ่นวายด้วยเรื่องของเขาโดยพูดกับแม่อ่ำตรงๆว่าผู้หญิงที่เขาจะแต่งงานด้วยต้องเป็นคนที่เขาเลือกเองไม่ใช่แม่เลือกให้โดนเข้าแบบนี้แม่อ่ำก็ชักฉุนถึงกับเลิกไม่เอาใจใส่แล้วก็ไม่อยากยุ่งกับลูกชายด้วยเลยปล่อยเลยตามเลยไม่สนใจเรื่องของเพลินต่อไปต่อมามีผู้มาสู่ขอพินลูกสาวแม่อ่ำแล้วก็ผู้ชายที่หมายจะได้พินไปเป็นภรรยานั้นเป็นคนตำบลเดียวกันนั่นแหละชื่อในสดเป็นลูกในสนแม่เฮียงซึ่งพ่อแม่ของสดก็เกี่ยวดองเป็นญาติห่างๆของแม่อ่ำความจริงหลักฐานฐานะของสดนั้นด้อยกว่าทางแม่อ่ำมากแต่แม่อ่ำพิจารณาว่าสดเป็นคนดีขยันทำกินไม่สำมะเลเทเมาเหมือนกับผู้ชายคนอื่นๆก็เลยตกลงยอมยกพินให้แล้วก็กำหนดวันแต่งงานในข้างหน้าคือเดือน6ปีนี้ซึ่งเหลือเวลาอีกไม่นานนักยังไม่ทันถึงกำหนดแต่งงานลูกสาวอยู่ๆคืนหนึ่งเพลินก็พาผู้หญิงแปลกหน้านางหนึ่งมาบ้านแนะนำให้แม่อ่ำรู้จักว่าเป็นภรรยาของเขาแม่อ่ำประหลาดใจก็ถามว่าได้เสียกันยังไงแล้วเหตุใดจึงไม่จัดการงานแต่งกันตามประเพณีเพลินก็บอกว่าเขากับผู้หญิงคนนี้รักกันมานานแล้วก็สมัครใจหนีตามกันมาแม่อ่ำก็ดุลูกชายว่าทำไมทำอย่างนี้ตัวเป็นผู้ชายไม่ควรคิดง่ายๆมุ่งแต่จะได้เป็นที่ตั้งลูกเขามีพ่อมีแม่พ่อแม่ย่อมรักและหวงแหนเมื่อชอบกันรักกันอยากจะได้ก็ควรจะสู่ขอและตกแต่งเพื่อไม่ให้ฝ่ายหญิงต้องแค้นเคืองหรือว่าเสียชื่อเสียงไม่น่าที่เพลินจะทำอย่างนี้ลองคิดถึงตัวเองบ้างว่าถ้ามีผู้ชายมาพาน้องสาวเราไปโดยไม่ได้ตกแต่งกันให้ถูกต้องแม่กับเพลินจะต้องกระเทือนใจแล้วก็อับอายชาวบ้านยังไงเพลินก็ชี้แจงกับแม่ว่าเรื่องของผู้หญิงคนนี้กับน้องสาวของตัวนั้นไม่เหมือนกันจะเอามาเทียบกันไม่ได้ผู้หญิงที่ตัวพามาในชื่อบุญยงเป็นน้องสาวของนายมั่นคนทางไผ่เกาะซึ่งพี่ชายของผู้หญิงกับตัวนั้นเป็นเพื่อนรักเพื่อนเกลือกันแม่ก็รู้จักในมั่นดีเพราะว่ามันเคยมาเที่ยวที่บ้านค้างคืนบ้านนี้มาหลายครั้งแล้วและที่ตัวต้องพาบุญยงหนีมาโดยไม่ได้แต่งงานนั้นก็เพราะบุญยงอยู่บ้านไม่มีความสุขเลยโดยผู้ให้กำเนิดของในมั่นและบุญยงตายตั้งแต่พี่น้องคู่นี้อายุยังน้อยๆ อยู่บุญยงก็เลยเป็นกำพร้าพ่อเหมือนกับตัวแต่แม่ของบุญยงมีสามีใหม่พ่อเลี้ยงของบุญยงนี่ไม่ได้ทำมาหากินอะไรเอาแต่กินเหล้าเล่นการพนันหลอกสมบัติเก่าของเมียไปทุกวันครั้นต่อมาเมื่อบุญยงเป็นสาวก็ถูกพ่อเลี้ยงทำกิริยาลวนลามบ่อยครั้งจะต้องเกิดเรื่องกับนายมั่นพี่ชายบุญยงอยู่เป็นประจำ แม่ของบุญโยงก็ออกจะหลงแล้วก็กลัวผัวใหม่แม้ว่าจะรักและสงสารลูกแต่ก็อดเข้าข้างผัวไม่ได้เมื่อเพลินรู้เรื่องของบุญโยงก็สงสารทั้งได้คุ้นเคยกับบุญโยงมากขึ้นก็เลยเห็นใจแล้วก็กลายเป็นรักกันในที่สุดในมั่นพี่ชายเองก็สนับสนุนเพราะอยากให้น้องสาวได้พ้นจากพ่อเลี้ยงไปเดิมตั้งใจว่าจะแต่งผู้ใหญ่ไปสู่ขอแต่เกรงว่าจะไม่สำเร็จเพราะว่าพ่อเลี้ยงบุญยงนะกันท่าตลอดโดยหวงลูกเลี้ยงก็เลยต้องคบคิดกันพาหนีมาอย่างนี้แม่อ่ำฟังเรื่องตลอดก็รู้สึกเห็นใจแล้วก็พูดว่าเออไหนไหนเจ้าเพลินก็พาบุญยงมาแล้วบุญยงก็ต้องเป็นลูกแม่ด้วยขอให้อยู่มีความสุขต่อไปส่วนเรื่องอื่นๆนั้นค่อยดำริแก้ไขให้มันถูกเรื่องกันในภายหลังเพลินกับบุญยงฟังแม่อ่ำพูดจบก็สบายใจพอแรกๆนั้นคิดล่วงหน้าเอาเองว่าอาจจะถูกแม่เอะอะถึงก็ไม่ยอมรับบุญยงเป็นลูกสะใภ้แต่เมื่อแม่อ่ำแสดงความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ไม่รังเกียจบุญยงทั้งเพลินและบุญยงก็เพิ่มความเคารพแม่อ่ำมากขึ้นผัวเมียทั้งสองก็ได้อยู่ร่วมกินกันอย่างเปิดเผยโดยมีความสุขเป็นอย่างดีตลอดมาทีนี้ก็มาถึงวันแต่งงานของพินใกล้เข้ามาแล้วแม่อ่ำต้องสารวนจัดเตรียมงานเพราะเรื่องทำมีมากไหนจะเรื่องเลี้ยงแขกหรือว่าผู้คนตลอดจนยังต้องดูแลจัดของเครื่องตกแต่งของลูกสาวแล้วก็ของสำหรับเรือนหอแม่เพลินกับบุญยงก็ต้องช่วยเหน็ดเหนื่อยในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนอกจากนี้มั่นพี่ชายของบุญยงยังอุตส่าห์มาช่วยเหลืออีกคนด้วยมีความคุ้นเคยกันก็ทำให้แม่อ่ำมีความยินดีด้วยอย่างแท้จริงครั้นเหลือเวลาอีกเพียง7 วันเท่านั้นจะถึงกำหนดแต่งงานของพินหนีออกจากบ้านไปโดยไม่ทราบว่าหนีไปกับใครพอรู้เรื่องเนี่ยแม่อ่ำเป็นลมแล้วเป็นลมอีกถ้าใครเป็นแม่อ่ำจะรู้สึกซึ้งถึงความทุกข์และความเสียใจได้ดีเพราะต้องผิดหวังแล้วก็ต้องอับอายขายหน้าญาติพี่น้องเพื่อนบ้านทั่วไปอุตส่าห์นิมนต์พระไว้แล้วเชิญแขกเรือทั่วไปแล้วพอใกล้จะถึงวันงานดูเรื่องลูกสาวแกล้งฉีกหน้าทำให้แม่ต้องช้ำใจแล้วก็อายคนจนไม่อยากจะมองหน้าใครแล้วไม่ใช่จะเสียหายเฉพาะฝ่ายตัวเท่านั้นทางฝ่ายผู้ชายคือนายสดเขาก็ต้องเตรียมตัวเตรียมงานมาแล้วเช่นเดียวกันข้าวของต่างๆก็จัดกันไว้แล้วต้องล้มเลิกเสียของเสียงานเสียชื่อไว้ด้วยกันเปล่าๆพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าซึ่งนิมนต์เอาไว้แล้วก็จำเป็นต้องบอกคืนลูกไม่รักดีไม่รักแม่ก็ทำให้แม่ต้องทุกข์ต้องวุ่นวายถึงขนาดนี้แม่อ่ำยิ่งคิดก็ยิ่งแค้นและก็เสียใจเอาแต่ร้องไห้โศกเศร้าทั้งวันเพลินก็จำต้องอยู่ใกล้แม่เพราะความเป็นห่วงสำหรับนายสดนั้นไม่ต้องพูดถึงเพราะว่านายสดนี่รักพินมากถึงกับเสียใจอย่างหนักเช่นเดียวกันพ่อแม่อ่ำค่อยคลายความโศกลงได้บ้างเพลินก็ออกสืบความว่าพินน้องสาวของตัวหนีตามใครไปที่สุดก็ทราบเรื่องแน่ชัดว่าพินหนีตามเจ้ามั่นเพื่อนเกลอของตนนั่นเองแค้นเพื่อนจนแน่นอกหนอยเพื่อนทำกันได้ลงคอไม่น่าจะทำกันอย่างนี้เลยครั้นจะลงโทษรุนแรงก็คิดว่าตนเองก็เคยพาน้องสาวเพื่อนมาเช่นเดียวกันแต่คิดอีกทีว่าเรื่องระหว่างพินกับบุญยงนั้นมันต่างกันที่ตัวพาบุญยงเพราะว่าบุญยงเป็นอิสระไม่มีคู่มั่นคู่หมายเหมือนอย่างพินก็เลยที่จะโกรธอดจะโกรธเจ้ามั่นไม่ได้แต่คืนหนึ่งบุญยงได้ขยายเรื่องให้เพลินรู้ในมั่นกับพินนะผูกใจรักใคร่กันมานานแล้วขณะที่มั่นกำลังจะจัดผู้ใหญ่มาสู่ขอพินก็พอดีแม่อ่ำตกลงยกพินให้แก่เจ้าสดก่อนมั่นก็เลยหมดโอกาสมาภายหลังเมื่อหนุ่มสาวทั้งสองใกล้ชิดกันอีกก็คงจะเกิดความรักจนถอนใจไม่ขึ้นด้วยกันคล้ายๆฐานไฟเก่ามันคุกำเริบแรงขึ้นมาก็เลยตัดสินใจหนีตามกันไปพอเพลินรู้ว่ามั่นกับพินรักกันมาก่อนก็เลยสงบใจลงได้บ้างเพราะว่าเกิดเห็นใจเพื่อนแล้วก็สงสารน้องแต่กำชับเมียไว้ไม่ให้แพร่งพรายข่าวนี้โดยต้องเป็นความลับก่อนอย่าให้แม่และคนอื่นรู้เรื่องส่วนเรื่องอื่นๆนั้นตัวจะจัดการแก้ไขให้เรียบร้อยต่อไป
0: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวล่าพาขวัญมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่ดื่มน้ำมังกุตราแซนบุรีมาให้พ่อๆแม่ๆและท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะคะว่าดื่มแล้วอาการดีขึ้นอย่างไรในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
4: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดี เติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำ

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีครับ
2: จ้า
1: วันนี้ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวครับมาเยี่ยมยามกับผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดวันนี้ผมมาที่ชัยภูมิอำเภอหนองบัวแดงครับคุณแม่ซื้อไหนครับแม
2: ่เมสยามมาลาจ้ะ
1: ครับ
2: หรือว่าเหลิมหรือว่าเมจ้อยวังซี
1: ่ไม่จ้อยนี่บ้านยังครับ
2: นี่บ้านโน้นสำร้านมูสิบ
1: มูสิบตำบล
2: ตำบลไทยใหญ่
1: ไทยใหญ่ครับหนองบัวแดงเขาเนี่ยเนาะ
2: จ้ะ
1: ครับจะถามแม่ว่าไอ้ก้อนที่มันดื่มน้ำมังคุดนี่เป็นยังไงครับสุขภาพ
2: สุขภาพนี่เป็นจุกเป็นเนียน
1: ครับ
2: ย่างไปใกล้ๆซับนี่ก็เมื่อยไปหิวน้ำไหมเพื่อที่อาบซีก็เมื่อยสินะ
1: ครับ
2: ไปเห็นเรียงที่เดี๋ยวเห็นเรียงแล้วย่านเลย
1: ครับใจมันท้อ
2: จ้ะบุกบ่เอาอีกแล้วบ่ได้
1: ใจบ่สู้เน
2: า
1: ะแม่เนาะ
2: ใจ
1: บ่สู้ว่าเฮาจิตใจเฮาบ่แข็งแรงร่างกายบ่แข็งแรง
2: จ้ะ
1: เมื่อย
2: หัวใจดิ
1: ครับ
2: หัวใจหันใจบ่อิ่มบางมื้อน่ะ
1: ครับ
2: บ่สะดวกฟังน้ำมังคุดเพิ่นมาอาทิตย์นึงเดี๋ยวสิซื้อมากินลงมึงก็นะ
1: ครับ
2: กดวางสิ
1: ครับ
2: ว่าดีแต่กินมื้อที่แรกว่าอันต่อไป
1: ครับเตียว่า
2: จ้าเจ้าเทให้กินแล้วนี่ตัวแรงไม่กินอีก
1: ครับ
2: นับแต่มื้อนั้นดีมาตลอด
1: ใจรู้สึกว่าดีขึ้น
2: จ้า
1: ครับสมมีเมียมีแรงขึ้น
2: มีเฮียมีแฮงอยากไปเฮ็ดเวียกเด้อบัดน่ะ
1: ครับ
2: เออไปเฮ็ดเวียกเด้อไปเ
1: ที่ยวครับใจสู้ขึ้น
2: ใจสู้ขึ้น
1: ครับ
2: ครับกินข้าวสิก็แซ่บ
1: ครับ
2: ตะกี้ที่ปวดประสาทเวียงปวดลงมา
1: ครับเป็นไม่เกลียนบ่แม่
2: บ่ได้เป็นหยังแต่ว่าร
1: ู้สึก
2: มันคิดแบบว่าเลือดล้มมองสิบ่เรียน
1: ครับแม
2: ่คล้ายๆสมองสิตีบไปสินะ
1: ครับไขมันในเส้นเลือดเฮาหลายครับ
2: เพิ่นไม่กินน้ำมังคุดแล้วปวดจักเทีย
1: ครับ
2: เท่าซื้อมื้อเนี่ยบ่ปวดจักเทียเลยเนี่ย
1: เป็นความจริงเนาะแม่เนาะ
2: จ้าความจริง
1: ครับปวด
2: ดีว่ามันดีเท่านี้แหละ
1: ครับ
2: ถ้าข่อยบ่ได้กินน้ำมังคุดนี่ข่อยคือสิบ่ยั้งดอก
1: คิดไปปานนั้นติแม่
2: คิดปานนั้นบ่เพราะว่ามันเป็นหลายด้วย
1: ใจเฮาบ่มันรู้สึกว่ามันนับถอยหลังแล้ว
2: จ้าลูกชายไปบวชนี่เอ้ลูกบวช3เดือนนี่คิดในคนเดียวเด
1: ้ครับ
2: มันคือสิบวชโดนแท้ส
1: ครับยันบ่ได้เห็นลูก
2: ยันบ่เห็น
1: ครับ
2: มันเรียนจบอีก3เดือนมันสิโดนแท้สรุปกูสิมาเนาะซั่น
1: ครับ
2: มาแล้วเพิ่นไปบวชมันคือสิโดนแท้ลูกไปบวชเนี่ยซั่น
1: ครับ
2: เพิ่นมานั่งฟังเพิ่นโฆษณาอีกป๊าสิซื้อมากิน
1: ลองเบิ่ง
2: ซั่นครับซื้อมากินนี่มันดีแต่มื้อซื้อกินเพิ่นว่า
1: ครับครับ
2: ข่อยขอบคุณเจ้าหลายๆเนี่ยเจ้ามาซื้อข่อยกิน
1: นะบุญแม่เนาะบุญลูกชายเนี่ยมันมีแนวอันนั้นกันครับแม่เทวดารักษาครับให้มาเจอสิ่งดีเนาะแม่เนาะ
2: จ้ะพ่อใหญ่เรากินเรานอนอยู่กับหม่องให้เรากิน2เทียบ่ใหญ่เรากินหลายจนเรา
1: ครับครับ
2: ค่อยๆลูกขึ้นนั่งได้เด้อน่ะ
1: ครับ
2: ในคืนนั้นเราลูกขึ้นนั่ง2เทีย
1: เ
2: ออยิลูกขึ้นนั่งหลายพ่อใหญ่สนุก
1: ครับ
2: กูอยากลูกนั่งร้องมึงซั่นเนาะว่า
1: ครับ
2: เออแล้วว่าเราเบาตัวดี
1: ครับอยากอันตอนนั้นมาบ่เห็นเลยเนาะรถอยู่ในบ้านแล้วตอนนั้น
2: จ้ะรถอยู่ในบ้านครับเพราะว่ามันล้มหลายบ่แล้ว
1: ครับ
2: เพราะว่ากินแล้วมันสิล่วงไปมืดน้ํานิ้วตีนนิ้วมือมันแบบว่ามันเป็นไฟทั้งไหนฮ้อนๆหุ่มๆพอดีๆน่ะ
1: ครับ
2: มันล่วงหมด
1: ครับ
2: ย่างไปเฮ็ดเวียกย่างไปยังบ่เมื่อย
1: ครับ
2: อ๋อมาซ้อมกินแล้วซ้อมด้วยเนาะ
1: ครับ
2: กินแล้วซ้อม
1: ของอยู
2: ่ครับได้เอายานวดเอาตะกินมังคุดนี่บ่ได้นวดจักเทีย
1: ครับ
2: โอ้สนุกน้ํามังคุดนี่ดีแท้ๆสนุก
1: คร
2: ับ ก็บอกเพิ่นกินน้ําอยู่เพิ่นว่ามันแพงเอาแล้วแต่เพิ่นเนาะ
1: ครับ
2: แล้วแต่เพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นก่อนนี่ยามมีเงินก็สิกินยามบ่มีเงินก็จําเป็นล่ะ
1: ครับแม่นครับก็เบิ่งตามกําลังเข้าไปเฮาสู้ไปครับถ้ามีแรงทํางานได้มันก็สิมาดอกครับแม่เนาะครับมาแต่เฮาร่างกายเฮาแข็งแรงครับไปเฮ็ดงานได
2: ้มันสิจุกกินข้าวแล้วบ่กล้ากินน้ําเด
1: ้ครับ
2: จุกท้องเด่นท้องน่ะ
1: ครับ
2: ต้อง 2-3 ชั่วโมงค่อยไปกินน้ํา
1: ครับ
2: บ่นไม่กินน้ํามังคุดแล้วกินลงไปโลดบัดนี้
1: ครับ
2: บ่มีจุกบ่มีเนี่ย
1: บ่มีจุกคือแต่ก่อน
2: จ้า
1: ครับ
2: ก็ดูบุกทายเฮาก็ดี
1: ครับถูกครับทายลมย่อย
2: จ้าก
1: ระเพาะเฮาก็ดี
2: กระเพาะนี่ก็ดีเด้กินแล้วสิจุกสิเนียนนี่กินให้ลงไปมิด
1: ครับ
2: ดีหลายอย่างน้ำคุดนี่เพราะว่ามันดีหลายอย่างอีหลี
1: ครับครับ
2: ก็ซั่นขอบ่กล้าไปซื
1: ้อคุ้มค่าเนาะแม่เนาะราคาเนี่ยครับ360เนาะ
2: จ้าคุ้ม
1: เพราะว่าก็ลองมาหลายอย่างแล้ว
2: ลองมาหลายอย่างไปฉีดยาน้ำหมออยู่เนี่ยคิดอีกหน่อยจังว่าเก็บดากหมดน่ะ
1: ครับฉีด39นั่นแหละ
2: เด้อ้าวอาทิตย์ลุ้นไปขีดอีกจังซ
1: ี่ครับ
2: มาสนุกขีดเทื่อละ100 200นี
1: ่ครับ
2: มันเป็นเดือนมาแล้วขีดอยู่เนี่ยสนุก
1: ครับหากมีอันผู้ใดสนใจอยากเข้ามาถามแม่ก็ได้เนาะยินดีให้คําปรึกษาครับ
2: มาถามหลายคนอยู่ดอก
1: ครับเพิ่นฟังวิทยุมานี่เพิ่นก็สิมาหาเด้แม่เฮาบอกบุญต่อบอกเป็นวิทยาทานกับเฮาพร้อมครับครับมื้อนี้ผมก็ขอบคุณคุณแม่ครับที่มาให้คําแนะนําครับนี่ก็มอบให้แม่ให้ดูแลสุขภาพต่อไปครับแม่
2: จ้าๆ
1: ครับ
2: ถูกครับคุณเจ้าลบสมดรเทวดาผมขอเด้อ
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 0928127589หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
4: ต่อมาเช้าวันหนึ่งเพลินก็บอกกับแม่อ่ำว่าตัวมีธุระจะต้องไปจัดทำอะไรนอกบ้านและคงจะต้องไปค้างคืนที่อื่นด้วยแม่จะใช้ตัวเรื่องอะไรด้วยหรือเปล่าแม่อ่ำก็บอกว่าเรื่องอื่นๆก็ได้แก้ไขไปหมดแล้วอยู่แต่เรื่องยังไม่ได้บอกงดแขกที่เชิญมากินเลี้ยงแล้วก็รดน้ำอยากจะให้เพลินช่วยติดต่อบอกกล่าวอย่าให้แขกต้องมาเกอร์เนี่ยจะดีกว่าเพลินก็ชี้แจงกับแม่บอกว่าเรื่องนี้ตัวคิดแล้วเห็นว่าถ้าจะต้องปล่อยเลยตามเลยเพราะถึงบอกก็คงไม่ทั่วคนแล้วก็รำคาญที่จะต้องถูกซักว่าพินตามใครไปอยู่ที่ไหนเราเชิญเขาไปแล้วเมื่อเขามาก็จัดเลี้ยงแล้วก็ขอโทษเขาเป็นรายๆไปดีกว่าจะเที่ยวตะเวนบอกคืนงานเขาในตอนนี้แม่อ่ำก็เลยต้องยอมคล้อยตามแล้วก็เพลินได้ออกจากบ้านไปในตอนสายจนวันรุ่งขึ้นก่อนเที่ยงถึงได้กลับบ้านแม้อากาศวันนั้นจะร้อนอบอ้าวแต่เพลินก็มีใบหน้ายิ้มแย้มรื่นเริงคล้ายๆประสบความสำเร็จในงานที่ทำเมื่ออาบน้ำกินข้าวแล้วนั่งคุยกับแม่อ่ำแล้วก็เล่าให้แม่ฟังว่าที่นิมนต์พระไว้แล้วให้ท่านมาสวดมนต์ฉันเช้าที่บ้านเนื่องในงานแต่งงานน้องวันมะรืนนี้น่ะตัวได้แวะที่วัดโบสถ์ไปเรียนกับหลวงพ่อทองว่าไม่งดขอให้ท่านแล้วก็พระลูกวัดรวม9องค์มาสวดมนต์แล้วก็ฉันเช้าที่บ้านตามกำหนดเดิมแม่อ่ำฟังลูกชายก็สงสัยก็ถามอ่ะก็น้องเองมันหนีตามผู้ชายไปแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าไปกับใครอยู่ที่ไหนแล้วจะต้องทำบุญเลี้ยงพระเรื่องอะไรกันอีกล่ะน่าจะบอกขอคืนท่านไม่ควรจะไปย้ำนิมนต์ท่านอีกอ่ะช่างเถอะแม่นึกว่าเราทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พ่อก็แล้วกันแล้ววันนั้นหากมีญาติพี่น้องที่เขาไม่รู้เรื่องแล้วมาช่วยงานเขาก็จะได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยแม่อ่ำแม้จะไม่ค่อยพอใจบ่นอุบอุบอิบอิบ แต่ก็ไม่อยากขัดใจลูกก็ต้องเตรียมจัดงานทำบุญเลี้ยงพระตามที่กำหนดไว้ต่อไปพอถึงวันซึ่งกำหนดไว้เดิมว่าเป็นวันแต่งงานพินและหากพินไม่ได้หนีตามมั่นไปก่อนเข้าใจว่าตั้งแต่อรุณยังไม่ขึ้นบ้านแม่อ่ำก็คงจะมีคนมากหน้าหลายตาทั้งฝ่ายเจ้าสาวเจ้าบ่าวเพื่อจะช่วยงานมงคลแต่งงานระหว่างพินกับสดอย่างคับคั่งแต่ว่าเช้าวันนั้นกลับเงียบเชียบมีเพียงคนในบ้านและญาติสนิทจริงๆ 4-5 คนเตรียมจัดข้าวจัดของเลี้ยงพระสงฆ์9รูปที่จะมาสวดมนต์ฉันเช้าในเวลาต่อไปครั้นพอสว่างดีเพลินซึ่งตื่นตั้งแต่ยังดึกก่อนใครๆก็เดินขึ้นเดินลงจากเรือนมาที่ประตูรั้วบ้านจนนับครั้งไม่ถ้วนคล้ายๆก็รอคอยคนสำคัญทีเดียวเสียงสุนัขมันเห่ากันเกลียวหน้าบ้านเพลินก็ร้องตวาดมันแล้วก็รีบวิ่งมาดูเมื่อเห็นผู้ที่มาหลายคนก็ดีใจร้องเชิญให้คนเหล่านี้ขึ้นบ้านทันทีแม่อ่ำก็ออกจะแปลกใจว่าใครกันมาบ้านตัวตั้งแต่เช้าหลายคนก็โผล่หน้าออกมามองที่หน้าต่างยิ่งประหลาดที่เห็นกำนันบุญเดินนำพินลูกสาวตัวแล้วก็นายมั่นเพื่อนลูกชายขึ้นเรือนแล้วก็ยังมีชายหญิงแต่งตัวเรียบร้อยอีกหลายคนถือข้าวถือของเป็นขันเป็นถาดเดินตามกันขึ้นมาแม่อ่ำก็ออกมานั่งคอยฟังเรื่องราวว่าเขาพาพินมาวันนี้เพื่ออะไรกันกำนันบุญก็บงการให้วางถาดขนมแล้วถาดใส่หมูตลอดจนใส่ของอื่นๆเรียงรายให้เป็นระเบียบแล้วก็ให้ตั้งขันเงินคู่หนึ่งซึ่งมีผ้าปิดไว้รวมในกลุ่มถาดทั้งหลายด้วยแม่อ่ำก็ยิ่งสงสัยหนักก็ถามกำนันบุญว่ากำนันนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะยังไม่ทันกำนันบุญจะตอบพินกับมั่นก็เข้ามากราบแม่อ่ำจนชิดตัวพอเห็นหน้าพินเต็มตาแม่อ่ำก็ร้องไห้เพราะความเสียใจที่ลูกต้องทำให้ตัวอับอายขายหน้าชาวบ้านกำนันบุญก็สังเกตรู้ทันทีก็พูดบอกว่าเออน้าอ่ำเรื่องมันก็แล้วไปแล้วนะที่จะให้แก้ไขกลับคืนเหมือนเก่านะคงเป็นไปไม่ได้เด็กมันทำผิดละเมิดประเพณีแต่มันก็ได้เสียกันแล้วฉันก็เลยพาตัวเอามาให้ขอขมาแล้วก็ไหว้ผีบ้านผีเรือนประเดี๋ยวพระท่านก็จะมาสวดมนต์ให้มันไปทำบุญเลี้ยงพระขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่จะได้เป็นสิริมงคลแก่เด็กทั้งคู่ต่อไปน้าจงให้อภัยแล้วก็เมตตามันด้วยเถอะพอดีคนร้องตะโกนบอกพระมาแล้วเพลินกับแม่อ่ำก็ลุกขึ้นมาออกนิมนต์พระขึ้นเรือนเมื่อหลวงพ่อทองและพระสงฆ์นั่งลงเรียบร้อยแล้วคนทั้งหลายก็ช่วยกันยกหมากพลูแล้วก็รินน้ำร้อนประเคนจนทั่วพระทุกองค์หลวงพ่อทองพิจารณาผู้คนบนเรือนเห็นพินนั่งคู่อยู่กับนายมั่นก็สงสัยคิดว่าอ้าวนางพินมันหนีตามผู้ชายไปหลายวันแล้วทำไมมานั่งป๋ออยู่กลางเรือนคล้ายๆจะทำพิธีแต่งงานกันในวันนี้เสร็จแล้วกำนันบุญก็พูดกับพินแล้วก็มั่นบอกว่าเออพอมันและแม่พินไปจุดธูปเทียนบูชาพระซะก่อนนะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีแล้วจะได้รับศีลฟังพระสวดมนต์จบแล้วจะได้ใส่บาตรใส่พกเป็นกุศลต่อไปหนุ่มสาวทั้งสองก็คลานก็ไปจุดธูปเทียนบูชาพระแล้วก็ปักธูปเทียนลงบนภาชนะที่จัดเตรียมไว้คล้ายกับว่าพระสงฆ์มาสวดมนต์เช้านี้เป็นงานมงคลที่ตัวทั้งสองได้จัดเตรียมไว้ล่วงหน้าก่อนเมื่อเสร็จจากฉันเช้าและอนุโมทนาแล้วหลวงพ่อทองก็ประพรมน้ำพุทธมนต์แก่มั่นแล้วก็พินจากนั้นก็ลากลับวัดและเมื่อถึงวัดก้าวขึ้นกุฏิก็เห็นในสดพ่อม่ายขันหมากรออยู่ออกจะรู้สึกสงสารเจ้าคนนี้เพราะว่าเคยเป็นศิษย์อยู่ที่วัดตั้งแต่เมื่อมันเป็นเด็กจนเมื่ออายุครบบวชก็มาบวชอยู่ที่วัดนี้ด้วยแม้สึกออกไปแล้วก็มาเยี่ยมเยียนเสมอไม่ได้ขาดพบเรื่องผ้าจีวรออกผึ่งแล้วก็นั่งลงแล้วหลวงพ่อทองก็ถามว่าเออสดเองมานานแล้วเหรอ
5: นานแล้วครับ
4: เองมีธุระอะไรด้วยหรือเปล่าล่ะ
5: หลวงพ่อไปฉันบ้านน้าอ่ำมาเหรอครับ
4: เออหลวงพ่อทองขยับปากจะเล่าต่อว่างานวันนี้กลายเป็นงานทำบุญงานแต่งงานระหว่างเจ้ามั่นกับนางพินแทนที่จะเป็นงานเขาในสดพอนึกได้ว่าจะกระทบใจให้สดชอกช้ำก็ยั้งปากไว้ทันแต่ก็ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรก็เลยนั่งเฉยเสียในสดก็รำพันกับหลวงพ่อทองบอกว่า
5: หลวงพ่อครับผมกลุ้มใจเหลือเกินกลุ้มจนเกือบทนไม่ไหวอยู่แล้วดูเหรอผู้หญิงที่มั่นหมายไว้แล้วว่าจะแต่งงานกันอีกไม่กี่วันยังจะหลุดไปเป็นของคนอื่นได้อายคนทั้งหลายแสนจะอายเพราะว่าเป็นผู้ชายจะต้องถูกชายอื่นมันรังแกทำให้เจ็บใจสุดประมาณจนบางครั้งผมเคยคิดจะแก้แค้นฆ่ามันเสียหมดทั้งพินแล้วก็ทั้งผัวมันแต่ยิ่งคิดก็ยิ่งกลุ้ม
4: พราะว่าจะเป็นเวรต่อไปไม่สิ้นสุดผมจะทำยังไงครับหลวงพ่อถึงจะหายกลุ้มได้สดเรื่องของเองน่ะมันน่าเห็นใจนะแต่ถ้าเองคิดว่าต้องอายต้องเจ็บใจอยู่ร่ำไปมันน่าจะกลุ้มจนทนไม่ไหวจริงๆเพราะฉะนั้นเองต้องหาวิธีคิดปลอบใจตัวเองให้ถูกวิธีที่เองเป็นทุกข์ในขณะนี้ก็เพราะเหตุต้องพลัดพรากไม่ได้กับคนที่เองรักสมปรารถนาไอ้เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาของโลกไม่ว่าใครคนไหนก็ต้องประสบกับทุกคนละปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สมปรารถนามันก็เป็นทุกข์ไม่ปรารถนาสิ่งใดแต่มาต้องได้ประสบหลีกหนีไม่พ้นมันก็เป็นทุกข์อีกเองก็บวชเรียนมาแล้วคงจะยังพอจำได้ว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของความทุกข์ตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้เพราะว่าตอนทำวัดตอนเช้าทุกวันก็สวดกันจนคล่องปากอัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโคทุกโขความพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักก็เป็นทุกข์เองยังต้องอยู่ในโลกจึงยังหนีความทุกข์อันเป็นลักษณะธรรมดาของโลกไม่พ้นหรอกนะสดเอ้ยมันต้องโดนเข้าจนได้แล้วทำไมเองถึงไม่พยายามสลัดใจคลายทุกข์ให้ลดลงบ้างถ้าเองมัวแต่จะครุ่นคิดเรื่องที่กระทบใจคิดครั้งหนึ่งก็ต้องทุกครั้งหนึ่งคิด10ครั้งมันก็ต้องทุก10ครั้งคิด100ครั้งก็ต้องทุก100ครั้งเนี่ยคิดทั้งวันมันก็ต้องทุกทั้งวันยิ่งคิดทรมานตัวเองก็ทำให้เกิดความชอกช้ำเครียดแค้นเศร้าโศกเพิ่มขึ้นอย่างเนี้ยมันเป็นการเพิ่มทุกข์ให้แก่ตัวเองเปล่าๆสดเอ้ยเรื่องคนที่จะเป็นเนื้อคู่อยู่เป็นผัวเมียกันนะมันต้องเคยทำบุญร่วมอธิษฐานปรารถนาเพื่อเป็นเนื้อคู่กันโบราณเขาถึงได้พูดว่าถ้าคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันคือถึงจะมีอุปสรรคยังไงมันก็ต้องได้กันถ้าไม่ใช่คู่กันแล้วให้รักกันสุดจิตสุดใจหรือพยายามยังไงมันก็มีเหตุทำให้ไม่ได้กันจนได้เองกำนังพินน่ะคงจะไม่ใช่เนื้อคู่กันแน่ถึงต้องมีเหตุทำให้เปลี่ยนแปลงแยกกันทั้งที่ตกลงไว้แล้วว่าจะแต่งงานภายในอีกไม่กี่วันแท้ๆอันแสดงว่าเองกำนังพินน่ะไม่ใช่เนื้อคู่กันแล้วอีกอย่างนึงนะเรื่องของคนนะไม่ว่าจะเป็นผัวเมียหรือเป็นอะไรกันที่สุดมันก็จะต้องตายจากกันไปไม่เราตายจากเขาก็ตายจากเรานี่เองยังไม่ได้แต่งยังไม่ได้นางพินเป็นเมียเองยังเสียใจขนาดนี้สมมติว่าถ้าเองแต่งงานกับนางพินแล้วนางพินเกิดตายจากเองไปในยามที่เองกับนางพินรักกันอย่างสุดซึ้งนี่เองจะไม่ต้องเสียใจถึงกับเป็นบ้าไปหรอดีแล้วล่ะให้แยกจากกันในขณะนี้ดีกว่าหรือถ้าผู้หญิงเขาไม่รักเองจริงอยู่กับเองแล้วเขาเกิดหนีผัวตามชู้ไปเองจะไม่ชอกช้ำแล้วก็อับอายคนยิ่งกว่าเดี๋ยวนี้เหรอเองคิดดูให้ดีนะสดนะข้าสงสารว่าเองเป็นลูกศิษย์นะถึงได้เตือนให้สติเองในสดก็นั่งฟังจนจบรู้สึกตัวได้สติจนจิตใจสว่างอย่างมากแต่ก็นั้นก็ยังเรียนหลวงพ่อต่อไปอีกหลวงพ่อครับผมมันก็ผู้ชายแต่เมื่อถูกผู้ชายอื่นมันหยามน้ำหน้าจะให้ผมทนเฉยมันไม่เสียเชิงชายเหรอครับข้าไม่เห็นมันจะเสียจะแสตรงไหนนี่ไอเรื่องอย่างนี้ถ้าเองไปปรึกษากับคนโง่ที่มีนิสัยมุทะลุคงจะยุให้เองตึงตังก่อเรื่องราวยุ่งยากกันต่อไปไม่รู้จักสิ้นสุดถ้าเองทำอะไรด้วยขาดสติปล่อยให้โทสะโมหะครอบงำชาตินี้เองก็ต้องเดือดร้อนทนทุกข์อยู่ในคุกในตารางชาติหน้าเองจะต้องวนเวียนอยู่ในอบายแล้วก็ต้องมีคู่เวรตามผจญกันร่ำไปไม่รู้จักสิ้นสุดเอาเถอะสดเอ้ยเองคงจะหมดเวรแล้วชะตาของเองในระยะนี้คงจะไม่สู้ดีนักเองมาหาข้าวันนี้ดีแล้วเดี๋ยวข้าจะทำน้ำมนต์รดให้รดน้ำมนต์ให้สบายใจเถอะวะถ้าต่อไปเองเจอเนื้อคู่เขาแล้วได้ชนิดคู่แท้เนี่ยเองจะสุขกายสุขใจถึงขนาดแล้วเองจะระลึกถึงคุณของนางพินมันว่าถ้าเองแต่งงานกับมันก็คงไม่มีความสุขเหมือนได้แต่งงานกับผู้หญิงที่เขารักเองจริงๆหรอก

0: อนเมามักบาวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้านาบาวแฟนเพลงสุมงสบอนนั่นก็คือนามังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกระเป๋ากินข้าวได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารเสพติดร้อยปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00044ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าววันนี้ผมมาเยี่ยมผู้ดื่มน้ำคุดครับประสบการณ์จริงจากผู้ดื่มครับวันนี้ผมอยู่กับนายบุญมานามสกุลครับอายุเท่าไหร่แม่ครับชื่อบ้านหมู่บ้าน
3: นั่นทุ่งสว่าง
2: ทุ่งสว่างเนาะ
4: ตำบลวังชมพู
2: ่ครับชัยภูมิเนาะครับอยากจะถามแม่ว่าก่อนที่มาดื่มน้ำมังคุดนี่มีปัญหาสุขภาพในเนี่ยครับ
3: เป็นเบาหวาน
2: เบาหวานน้ำ
3: เป็นความดัน
2: ครับ
3: ไขมัน
2: ครับ
3: รวมลูก
2: ครับสายตาเดี๋ยวแม
3: ่สายตาบ่ค่อยดี
2: ครับ
3: บ่ค่อยงง
2: ครับ
3: เออว่าเป็นบทควรนึงที่รู้สึกว่าแค่
2: แน่กินน้ำมังคุดนี่เนาะแม่เน
3: า
2: ะ
3: กาดำนี่ละ
2: ครับเริ่มเมื่อคืนเริ่มดีขึ้น
3: เออเริ่มดีขึ้นก็เริ่มปวดท้องเมื่อวานนี่แหละ
2: อ๋อครับอาการเดินก็เดินได้บ่แม่
3: ได้มาไปเที่ยวไปมา
2: บ่มือคือแต่เก่า
3: บ่
2: ครับเดินแม้ว่าสาวเดียวได
3: ้เออสาวเดียวบ่ฮอดบ่เซาจังได๋มาริ้วๆเลยล่ะ
4: มื้อนี้2งบแล้วมื้อนี้2งบ
2: อ๋อเดินไปเดินมาออกกำลังกายได
3: ้
2: ครับทรงมีแห้งขึ้น
3: มีแห้งขึ้น
2: ครับแล้วสายตาล่ะแม่เป็นไง
3: เป็นไข้แน่เป็นสว่างขึ้นอยู่เด
2: ้ครับ
3: แต่กี่มองบ่เคยเห็นมันเป็นเลียนลางเป็นเงาเป็นหยังว่าเป็นไปทั่วละ
2: ครับสายตาก็ดีขึ้นนะแม่
3: ด
2: ี
3: ขึ้นอย
2: ู่ครับเริ่มกดที่2แล้ว
3: กดที
2: ่2ครับผู้ใดแนะนําให้มากินน้ําคุณแม่
3: ม
2: ี
3: ผู้อยู่ป่ะ
2: ฟังฟังนี่เป็นอยู่เป็นตัวอย่างเพิ่น
3: ฟังได้อยู่
2: ครับครับแนวนี้มากินครับ
3: ก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามคํานั้นแหละเนาะ
2: ครับ
3: เอาว่ายอมรับว่าดีอยู
2: ่ครับครับครับคิดว่าไอ้360บาทแม่ว่าคุ้มค่าบ่แม
3: ่คุ้มค่าอยู
2: ่คุ้มค่าอยู่เนาะแม่ก็สงสัยร้องมาหลายอย่างกันแล้วแม่เนาะครับครับหลายอย่างหลายแนวแล้วครับ
3: กินหลายอย่างแล้วกินจน
2: หากมีคนสนใจอยากแวะมาหาแม่มาถามเบิ่งแล้วอีหลีบ่นี่ได้เนาะแม่เนาะมาสอบถามเบิ่งได
3: ้มาสอบถามเบิ่ง
2: ครับแม่นี่หลีเป็นความจริงบ่ใช่นะครับครับที่เว้ามากอ่ะเป็นความจริงว่าแม่เนาะบ่ได้ว่ามาให้เตรียมมานี่มาฮอดก็ถามเลย
3: เออบ่ได้ว่าดอก
2: ครับ
3: อีหลีเนาะ
2: ครับเพราะว่าสุขภาพดีขึ้น
3: เออดีข
2: ึ้นครับกราบขอบคุณคุณแม่คุณพ่อครับพี่มาแชร์ประสบการณ์ให้ในรับฟังครับรักษาเทวดาคุ้มครองครับครับผมขอบคุณครับครับ
1: น้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อมเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเภสัชอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานต ตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซูเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพน
5: ตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาน
1: อำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตว์หรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ
5: ซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาท
1: แถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะสาวล่าพาขวัญก็อยากจะแนะนำน้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% อยากให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจทานได้ลองเปิดใจลองทานกันดูค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีเป็นทางเลือกใหม่น้ำมังคุดตราแซมบุรี1ขวด360บาทแถมฟรี1ขวดเล็กแต่โปรโมชั่นวันนี้ซื้อ3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี3ขวดเล็กค่ะท่านผู้ฟังท่านใดไปซื้อตามร้านตามจุดประกาศก็อย่าลืมถามเอาของแถมด้วยนะคะเพราะว่าของแถมได้ทุกคนจ้าหรือว่าท่านผู้ฟังไม่สะดวกที่จะออกไปซื้อสามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญได้เลยตลอดเวลาค่ะจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางรอรับได้ที่หน้าบ้านได้เลยค่ะท่านผู้ฟังค่ะสามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญได้เลยที่เบอร์0928 1 2 7 5 8 9 0 9 2 8 1 2 7 5 8 9สามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญได้ตลอดเวลาสาวล่ารอรับสายท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาหรือให้คำแนะนำได้ค่ะสำหรับวันนี้สาวล่าพาขวัญต้องขอตัวลาไปก่อนพรุ่งนี้มาพบกันใหม่สาวล่าพาขวัญจะนำสาระดีๆเรื่องราวดีๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเช่นเคยวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
6: น้ำมังคุดออร์แกนิก 100% ตราแซมบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัสเจอไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอล ช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตาแซมบูรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแซมบูรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
0: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 MHz อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 22:00 น.
2: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบ.ต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องพร้อมสีกรอดตองไปกับอ้ายบอ
4: มาแล้วช่องทางรอดของพี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้ปุ๋ยตาอมรินเพราะปุ๋ยตาอมรินเป็นปุ๋ยดีมีคุณภาพ 100% แม่ปุ๋ยนำเข้าจากต่างประเทศ4600จากกาตาร์18460จากออสเตรเลีย0060จากเยอรมัน2100จากญี่ปุ่นแมกนีเซียมเม็ดสีเขียวจากอิสราเอลรับประกันคุณภาพปุ๋ยตาอมรินขวัญใจดินขวัญใจพืชมีครบหลายสูตรให้เลือกใช้ได้กับอ้อยมันยางพารานาข้าวปาล์มพืชผักผลไม้เพื่อไร่นาสวนทุกชนิดใช้แล้วผลผลิตดี
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเพื่อนเกษตรบ้านคำแสนสุขอำเภอโพนพิสัยโทร087-011-8353 087-011-8353
6: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าห้องมันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททูป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043-009-888 043-009 กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
7: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหา

0: จำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายยิปซัมโครงซีลานนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ
1: กลับมาได้ตลอดอายสิก่อนแบบบ่ทัน
2: เกษตรกรฟังทางนี้ในการทำเกษตรปีนี้มีค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าไถนาค่าน้ำมันค่าถอนกล้าค่าดำนาค่าปุ๋ยมีแต่ค่าชีวิตเกษตรกรนี้ช่างมีค่าเหลือเกินแล้วเกษตรกรอย่างเราจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายพวกนี้กลุ้มใจ
3: หยุดไม่ต้องกลุ้มใจอีกต่อไปแล้วต้องการเงินด่วนต้องการเงินหมุนต้องการเงินทุนเงินด่วนเลือกได้บายยูแคปช่วยคุณได้เพียงแค่ท่านมีรถมีเล่มก็มีเงินใช้ปัญหาเหล่านั้นก็จะหมดไปรีบติดต่อด่วนให้บริการอยู่ที่บริษัทอึ้งกุ้ยเฮงทุกสาขาใกล้บ้านคุณสนใจโทร061-019-6633หรือ061-020-3337เงินด่วนเลือกได้บายยูค่ะกู้ง่ายอนุมัติไวถูกใจคุณบุญบังไฟ
4: พระคุณของแม่อยากแท้เปรียบปาน
5: ท่านผู้ฟังกำลังให้เกียรติรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับน้ำมังคุดแซนบุรีน้ำมังคุดสูตรต่อยอดพัฒนาล่าสุดน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดชั้นดีในกล่องสีส้มดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเชิญทุกท่านติดตามรับฟังค่ะ
6: สุขกายสบายจิตทุกทิศทั่วไทยไปกับน้ำมังคุดออร์แกนิกตราแซนบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังช่วงรายการต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพดีไปกับแซมบุรีสนับสนุนรายการโดยน้ำมังคุดแซมบุรีน้ำมังคุดออร์แกนิกสกัดเข้มข้นพิเศษ 100% น้ำมังคุดในกล่องสีส้มค่ะช่วงนี้ดำเนินรายการโดยสาวล่าพาขวัญเหมือนเดิมค่ะช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างคะพ่อแม่แม่อากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะวันนี้สาวล่าพาขวัญก็มีเรื่องราวดีๆมาแนะนำให้ท่านพ่อแม่แม่ได้ฟังเช่นเคยค่ะมีท่านใดเจ็บร้อนหรือแสบที่บริเวณลำไส้บ้างถ่ายยากถ่ายแล้วเจ็บลำไส้หรือทานอะไรไปแล้วออกร้อนที่ลำไส้บ้างสาวล่าพาขวัญมีผลิตภัณฑ์ที่จะมาแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้ฟังก็คือน้ำมังคุดแซมบุรีน้ำมังคุดกล่องสีส้มค่ะเป็นน้ำมังคุดที่สกัดเข้มข้นพิเศษ 100% ได้แซนโทน 100% แซนโทนจะเข้าไปช่วยปรับสมดุลลำไส้และบรรเทาอาการอักเสบบริเวณลำไส้หรือบริเวณต่างๆภายในร่างกายที่มีอาการอักเสบเป็นแผลแซนโทนตัวนี้จะเข้าไปช่วยบรรเทาได้ค่ะทำให้ลดอาการปวดแสบปวดร้อนหรือไปช่วยทำให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นสารสกัดที่มาจากธรรมชาติอยากให้พ่อแม่ลองเปิดใจทานดูนะคะท่านผู้ฟังคะเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านติดตามรับฟังนะคะ
7: น้ำมังคุด
8: ตราซานบุรีช่วยกระ

0: จายเลือดกระจายลมอารมณ์ดีกระปี้กระเป๋าก
1: ินข้าวได
0: ้ถ่ายคล่องท้องเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่น
1: คืนความปึงปังน้ำมังคุด
0: ตราแซนบุรีไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด
1: ์น้ำมังคุด
0: ตราแซนบุรีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไป
2: สนใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
3: คำว่ากรรมเก่าหรือว่ากรรมแต่ปางก่อนเนี่ยสมัยที่คุณธนุยังเด็กเรียนชั้นประถมก็เคยนึกขำๆอยู่ในใจเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นอะไรที่มันเหลือเชื่อไม่น่าเป็นไปได้เวรกรรมที่ไหนจะติดตามเราข้ามภพข้ามชาติอดีตก็คือสิ่งที่ล่วงมาแล้วเหมือนเมื่อวานที่ผ่านไปแล้วจะมีอะไรข้ามมาทำร้ายเราในวันนี้ได้ล่ะและเมื่อโตขึ้นอีกนิดเคยติดตามผู้ใหญ่ไปทำบุญที่วัดใกล้บ้านเจอคนแก่คนเฒ่าเหลาชรานั่งพูดคุยขึ้นถึงเรื่องเวรๆกรรมๆว่าใครทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วฟังแล้วก็นึกดูหมิ่นคนแก่ว่างมงายหัวโบราณปัจจุบันฝรั่งนะเขาส่งคนขี่จรวดไปถึงพระจันทร์แล้วนะเพราะผู้ใหญ่ฝรั่งเขาหัวก้าวหน้าส่งเสริมคนรุ่นหลังให้รู้จักคิดในเรื่องล้ำยุคนำสมัยไม่คร่ำครึเหมือนอย่างกับคนแก่เมืองไทยเราคือสรุปได้ว่าในธนุนี่ไม่เคยเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมแต่เรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนี่แกเชื่อเพราะว่าสังคมต้องการคนดีรังเกียจคนชั่วพูดง่ายๆว่าแกทำตัวคล้อยตามสิ่งแวดล้อมไม่ใช่คล้อยตามศาสนาหรือว่าคนเฒ่าคนแก่สั่งสอนผลการเรียนของแกก็ไม่สู้จะดีเท่าไหร่นักเนื่องจากชอบหนีโรงเรียนไปเที่ยวเตร่ตามเพื่อนฝูงด้วยเหตุนี้แกก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่สำเร็จไอ้ครั้นจะเรียนต่อมหาวิทยาลัยเอกชนทางบ้านก็ไม่มีทุนทรัพย์พอตกลงจบมัธยมปลายแล้วต้องหางานทำช่วยเหลือตัวเองเพราะว่าทางบ้านมีลูกหลานต้องส่งเสียให้เล่าเรียนอีกหลายชีวิตหางานทำนานเกือบ1ปีกว่าจะได้ทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งตำแหน่งเป็นพนักงานดูแลความเรียบร้อยที่โรงบรรจุหีบห่ออันเป็นงานชนิดที่คนไม่เคยเรียนหนังสือเลยก็ทำได้แต่ที่เขารับเฉพาะคนจบม.ปลายเพราะว่าพูดคุยกันรู้เรื่องหน่อยเจ้านายมีกฎระเบียบเช่นไรก็รู้จักปฏิบัติตามแต่ว่าเงินเดือนน้อยแทบจะไม่พอยาไส้ข้อดีของบริษัทคือมีโรงเรือนที่พักสำหรับพนักงานต่างจังหวัดได้มีห้องพักอาศัยแบบว่าค่าน้ำค่าไฟต้องจ่ายเองบริษัทนี้อยู่บริเวณรอยต่อของ3จังหวัดคือนนทบุรีสุพรรณแล้วก็นครปฐมโรงเรือนที่พักแบ่งออกเป็น2โซนคือโซนชายแล้วก็โซนหญิงไม่ปะปนกันค่ำแล้วห้ามไม่ให้ข้ามโซนไปมาหาสู่กันเด็ดขาดแต่ระหว่างที่อยู่ในเวลาทำงานพูดคุยติดต่อกันได้อันนี้เขาไม่ห้ามชีวิตลูกจ้างบริษัทไม่มีความสุขมากนักยิ่งเป็นพนักงานระดับล่างยิ่งเหนื่อยสายตัวแทบจะขาดสิ่งเดียวที่เป็นแรงใจก็คือเพศตรงข้ามการทำงานรวมกันทั้งเพศหญิงเพศชายคือความสดชื่นหรือว่าผงชูรสของชีวิตในธนุได้มีโอกาสรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งหล่อนทำงานอยู่คนละแผนกแต่ว่าแผนกนั้นต้องทำงานร่วมกันเป็นบางขณะโดยเฉพาะหล่อนกับธนุนี่ต้องติดต่อประสานงานกันอยู่เสมอทำให้ความสัมพันธ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกระทั่งกลายเป็นความรักครั้งแรกขึ้นมาตลอดเวลาที่ต่างฝ่ายต่างยอมรับในกันและกันธนุกับหล่อนไม่มีโอกาสหาความสุขเหมือนกับหนุ่มสาวทั่วไปเนื่องจากกฎระเบียบโรงเรือนเคร่งครัดมากการเดินทางจากบริษัทเข้าตัวเมืองก็อาศัยรถของบริษัทอย่างเดียวไม่มีรถรับจ้างใดๆทั้งสิ้นวันหนึ่งระหว่างตรวจนับหีบห่อพัสดุที่จะส่งให้ลูกค้าหล่อนมีใบหน้าหมองคล้ำเหมือนกับกลุ้มจนนอนไม่หลับตลอดคืนธนุก็เซาซีถามจนหล่อนยอมเปิดปากเล่าความทุกข์ให้ฟังว่าช่วงที่ลางานไปช่วยทางบ้านแล้วก็เตรียมงานบวชพี่ชายนั้นเพื่อนพี่ชายซึ่งเป็นคนจังหวัดอื่นได้มาตามจีบหล่อนอย่างเอาจริงเอาจังหล่อนเกรงว่าถ้าทำรังเกียจหรือไว้ตัวเกินไปเพื่อนนิสัยอันธพาลคนนี้จะมาป่วนจนงานบวชพี่ชายล่มก็หวานอมขมกลืนพูดจากับเพื่อนพี่ชายด้วยดีตอนนึงออกไปซื้อน้ำแข็งที่ตลาดด้วยกันเพื่อนพี่ชายก็ฉวยโอกาสปลุกปล้ำจนหล่อนเสียทีแต่คิดว่าแค่ครั้งเดียวคงไม่ถึงจะมีท้อง ก็รู้สึกโล่งอกว่ากลับจากงานบวชแล้วหมอนั่นหายเงียบไปเพราะไม่รู้ว่าหล่อนทำงานที่ไหนแต่เวรกรรมอะไรก็ไม่รู้ผลจากการเสียท่าครั้งเดียวนั้นทำให้หล่อนตั้งครรภ์เสียแล้วเรื่องที่ได้ยินกับหูในธนุบอกไม่ถูกว่าน้ำตาไหลนองหน้าตั้งแต่เมื่อไหร่มันเจ็บปวดรั่วร้าวเหมือนหัวใจจะถูกเฉือนมันเหมือนกับเพชรเม็ดงามในมือถูกคนอื่นเขาหยิบฉวยไปทุบทำลายจนแหลกละเอียดความเสียใจที่เกิดขึ้นไม่มีคำพูดใดๆจะอธิบายได้เลยแต่ก็แปลกที่ความรักไม่ได้ลดน้อยถอยลงกว่าเดิมกลับรักและสมเพชเวทนาหญิงคนรักยิ่งขึ้นก็สัญญากับหล่อนว่าผมจะเหมือนเดิมและก็ดีกับหล่อนยิ่งกว่าเดิมเด็กในท้องเนี่ยผมจะขอรับผิดชอบเองจะรักและเลี้ยงดูให้เหมือนหรือว่ายิ่งกว่าลูกเพื่อที่เขาจะได้ไม่มีปมด้อยสีหน้าของหล่อนก็เริ่มดีขึ้นมากหันมาพูดคุยกันเรื่องอนาคตข้างหน้านายธนุก็ให้คำมั่นว่ายินดีจะจัดผู้ใหญ่ไปสู่ขอแล้วก็แต่งงานอยู่กินกันโดยเร็วที่สุดอย่างน้อยก็ต้องก่อนที่ครรภ์จะใหญ่มากจนคนอื่นผิดสังเกตโชคดีที่ท้องแรกของหล่อนไม่โตจนเกินไปมองเผินๆจะไม่รู้เลยว่ากำลังตั้งท้องการแพ้ท้องก็หนักไปทางกินอาหารรสจัดๆไม่ได้โอกอากอาเจียนหลังจากลางานสำเร็จในอาทิตย์ต่อมาธนุกับหล่อนก็ชวนกันไปบ้านพ่อแม่หล่อนที่อยู่ต่างจังหวัดเพื่อจะสู่ขอด้วยปากเปล่าเป็นขั้นแรกปรากฏว่าผู้ใหญ่ของหล่อนเรียกเงินสอดสินสอดสูงเหลือเกินคือเงินสด 100,000 ทองอีก2บาทเงินเดือนของนายธนุบวกโอรวมแล้วยังไม่ถึง 7,000 เลยนี่คือเงินเดือนเมื่อ20ปีที่แล้วต่อให้เก็บออมสัก10ปีก็ไม่อาจจะรวบรวมได้มากขนาดนั้นเรื่องสู่ขอก็เลยกลายเป็นปัญหาใหญ่หาทางแก้ไขยากหรือความจริงก็คือแก้ไม่ได้เลยธนุกับหญิงคนรักก็กลับโรงงานอย่างทุกข์ใจแสนสาหัสลำพังธนุเองก็คงไม่มีอะไรให้กลัดกลุ้มที่ทุกข์ก็เพราะกลุ้มแทนคนรักนั่นเองแต่มีคนพูดกันว่าปัญหาทุกอย่างมีไว้ให้แก้มนุษย์มีสมองเอาไว้แก้ปัญหาในชีวิตโดยทั่วไปจะหาทางแก้แบบดีๆเข้าหลักการก่อนถ้าทำแบบดีๆมีศีลทำไม่ได้ก็ต้องหันมาทำไอ้ที่แย่ๆก็คือวางแผนทำชั่วแผนของธนุก็เริ่มขึ้นอย่างรีบด่วนแต่มีหลักการชั่วแนบเนียนมากกล่าวคือพูดเปรยขึ้นว่าพนักงานอย่างเราๆไม่มีสวัสดิการใดๆให้กับตัวเองเลยก็คือทางบริษัทเนี่ยเขาถือว่าพนักงานระดับล่างเนี่ยเป็นลูกจ้างชั่วคราวทุกคนไม่มีสวัสดิการอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าระดับสูงน่ะมีควรอย่างยิ่งที่เราจะตั้งแชร์ขึ้นมาสักวงเงินที่ได้จากการเปียแชร์นี่แหละคือสวัสดิการในหมู่พวกเดียวกันเองพอเปรยอย่างนี้กับเพื่อนร่วมงานหลายคนไม่นานวงแชร์ก็เกิดขึ้นโดยมีนายธนุเป็นเท้าแชร์สามารถเก็บเงินจากลูกแชร์เป็นรายปฐมฤกษ์เจ้าแรกได้เงินสดเข้ากระเป๋า 20,000 บาทท้วนทันตาเห็นแต่ว่าเงินนั้นเพียงพอสำหรับซื้อทองหนัก3บาทยังขาดเงินสินสอดอีกตั้ง 100,000 นายธนุก็เลยมอบเงินแชร์ให้หญิงคนรักเก็บไว้แล้ววางแผนหาเงินต่อไปเรื่อยๆเหยื่อรายถัดไปก็คือญาติสนิทมิตรสหายของเขาตกเย็นเลิกงานแล้วแกก็ติดรถของบริษัทเข้าเมืองแวะเวียนไปกราบไหว้วิงวอนหลอกล่อสารพัดจะทำได้เงินสดและสิ่งของมาจำนำได้เงินประมาณ 30,000 บาทหาเงินจากญาติมิตรจนรายสุดท้ายก็ยังขาดเงินสินสอดอีก 70,000 เวลาแต่ละวันที่สิ้นเปลืองไปคันที่ว่าไม่โตก็เริ่มใหญ่ขึ้นแผนชั่วขั้นแรกก็มาถึงทางตันแล้วแชร์ยังดำเนินต่อไปเท้าแชร์ไม่มีรายได้เพราะเปียมาแล้วก็ต้องหาเงินมาลงแชร์ส่วนทรัพย์สินเงินทองที่ตระเวนหลอกล่อมาจากญาติสนิทมิตรสหายแกก็แทงบัญชีเป็นหนี้ศูนย์คือชักดาบญาติมิตรจะไม่สำคัญเท่ากับเกียรติยศชื่อเสียงของหญิงคนรักแกคิดอย่างนั้นในที่สุดหลังจากมอบเงินสดให้หล่อนเป็นคนเก็บไว้ทั้ง 50,000 บาทไอ้ที่ยังเป็นปัญหาอีก 70,000 นี่นายธนุตัดสินใจอย่างบ้าบิ่นตายเป็นตายคุกเป็นคุกแกจะปล้นร้านทองเมืองนนท์เพื่อรวบรวมเงินไปสู่ขอให้ครบจำนวนโดยเร็วที่สุด
4: พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้สาวลาภาขวานมีเรื่องราวดีๆจากท่านผู้ที่รับประทานน้ำมังคุตราแซมบุรีมาเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างไรดีขึ้นอย่างไรเชิญทุกท่านรับฟังค่ะในช่วงเยี่ยมยามถามข่าวค่ะ
5: น้ำมังคุดแซนบุรีดื่มแล้วแข็งแรงสดใสกระปรี้กระเปร่าอารมณ์ดีทั้งวันขยันทุกทีที่ดื่มน้ำมังคุดแซนบุรีผู้หญิงดื่มได้ผู้ชายดื่มดีเติมพลังกายให้พลังใจน้ำมังคุดแซนบุรีทรงคุณค่าทางโภชนาการนับหัวก็ดื่มเป็นประจำทุกวัน

0: นใจที่ต่อสอบถามโทร0928127589
1: สวัสดีค่ะมาพบกับนามังกุดแสนบุรีนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอคอนสะวันนะคะจังหวัดชัยภูมินะคะเมื่อนี้นะคะเข้ามาเยี่ยมย้ำถามข่าวคุณแม่สนิทนะคะที่ท่านนามังคุดตราแสนบุรีนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีจ้า
1: สวัสดีค่ะแม่ซื้อแม่อย่างน้อว่าท่านผู้ฟังให้ได้ยินนะคะ
2: แม่สนิทสีชัยภูม
1: ิแม่สนิทสีชัยภูมิอายุเท่าไหร่แล้วคะคุณแม่
2: 72ล่ะ
1: 72ปี
2: จ้า
1: แต่ว่าทรงแข็งแรงอยู่เนาะคล่องแคล่ว
2: ท่านได้กินฟัดทั้งตอนที่นอนกับลูก
1: แข็งแรง
2: ให้
1: หนูถามได้แม่ก่อนที่ว่าแม่สิมาฮู้จักกับนามังคุดตราแสนบุรีเนี่ยแม่มีปัญหาสุขภาพอีหยังมาก่อนคะ
2: มันวิน
1: ค่ะ
2: วินแล้วก็เมื่อยหัวใจเต้นตำเข่าแห้งเอ๊ะว่าเป็นร้องออกมาร้องเบิ่งกันนะแม่ก็เลยวางสิ
1: ค่ะ
2: ก็เลยเอามาร้องเอ๊ะมันก็คือดีตะเลิดตะเลยเลยกินปี2ปีแล้วเวลาตะกินเน
1: ี่ยแล้วอันที่ว่าเป็นวินเป็นอีหยังนะแม่ได้ไปหาหมอบ่ไปปรึกษาคุณหมอบ
2: ่ไปตะกี้ก็ไป
1: โรงพยาบาล
2: ยากับบ่เซาไปหาหมอ
1: แล้วคุณหมอเพิ่นว่าเป็นอีหยังคะแม่
2: เขาบอกว่าคันไปหาหมอมีเนี่ยอันว่าเส้นเลือดตีบในสมองจันนาแล้ววันนี้ก็ว่าเป็นอีหยังน้ำหูบ่ทอกันนะจัน
1: อ๋อค่ะ
2: น้ำหูบ่ทอกัน
1: ที่นี่เพิ่นให้ไปรักษาติค่ะแม
2: ่ให้ยามากินแล้วแม่ก็บ่ไปอีกยามึดแล้วก็เป็นอีก
1: อ๋อ
2: แม่ก็เลยเอ้าร้องมึงกันนะ
1: บัดที่นี่ไปฮู้จักกับน้ำมังคุดได้จังได๋
2: นี่ล่ะฟังวิทยุน่ะแม่ฟังวิทยุแม่หาฟังแต่วิทยุ
1: อันฟังโดนปานใดกว่าสิตัดสินใจซื้อค่ะ
2: โดนเติบอยู่ล่ะเว้ย
1: โดนเติบจากเดือนแม
2: ่ฮะพอเดือนนี้ล่ะเว้ยล่ะเดือนนี้ล่
1: ะฟังอยู่ประมาณเดือนนึง
2: นี่ล่ะ
1: ร้องเบิ่งคักๆกันนะ
2: แมนฟังอีกก็น่าว่ะเอ๊ะคนคือว่าดีแท้ว่ะ
1: เทียแรกนี่ร้องจากขวดแม
2: ่ไปเอามา3ขวดเลย
1: โอ้ร้อง3ขวด
2: 3ขวดเลย
1: คือคันกินถึกนี่ก็คือสิซื้อต่อเนี่ยไป
2: บั
1: ดน
2: ี
1: ้แต่คันกินบ่ถึกอ่ะบ่ก็อีบ่ซื้อต่อแล้วบัดที่นี่พอกินไปขวดแรกเป็นอาการจังได๋ค่ะ
2: ดี
1: ค
2: าเนี่ยมันเมื่อยเนี่ยมันเจ็บก่อยขึ้นมาไม้หมด3ขวดนั่นดีเลย
1: อ๋อเบิด3ขวดจากแต่ก่อนที่ว่าแม่บอกว่ามีอาการพวกช้าพวกเจ็บหัวใจมันเป็นอีหยังแต่ว่า
2: หันใจบ่อิ่ม
1: หัน
2: ใจเมื่อยแห้งๆน่ะบ่มีแล้วเด้อน่ะนอนหลับดีกินข้าวนี่หมดนึงก็สิกินหมด
1: โอ้กินข้าวแซ่บปานนั้นติแม
2: ่ข้าวแซ่บไปว่าคนฟังว่าเอามามันกูเป็นบ้ากินข้าวหรือฮะกินน่ะล่ะบ่มีแนวกินกับปั้นกินซื้อกับแซ่บหวานลงจ้วยๆเอาอยู่คนเดียวแล้วสิหมดพอหวดพุ่นแม่เอาโอ้มันบ้าหรือมันหยังแม่ก็บางที่แล้วกินข้าวเนี่ย
1: กินข้าวแซ่บ
2: แค่ล่ะเอ้ย
1: ที่นี่กินข้าวแซ่บเรื่องการขับถ่ายอย่างดีขึ้น
2: ก็ดีอยู
1: ่เรื่องสุขภาพในร่างกายดีขึ้นจากแต่ก่อนที่เฮาเป็นโรคไทตอนนี้ 100% เนี่ยเฮากินน้ำมังคุดบำรุงนี่แม่ให้
2: 100%
1: ดีขึ้นจากเปอร์เซ็นต์ค่ะ
2: 100%
1: โอ้เป็น 100% ก็คือดีเพราะว่าท่านผู้ฟังคะอันคุณแม่สนิทเนี่ยคืออันกินน้ำมังคุดเนี่ยกินมาโดนแล้วเนาะปีกว่า
2: บึ
1: กกินเข้าไปแล้วคืออาการมันดีขึ้นแม่ก็เลยกินต่อเนื่องมาเรื่อย
2: ๆต่อเนื่อง
1: จนตอนนี้สนิทกับคนขายแล้วค่ะสนิทกับคนขายอยู่ร้านชำนาญเวทแล้วเนาะ
2: โอ้ย
1: ค่ะ
2: ไปเอาจระ3ขวด3ขวด
1: ตอนนี้ผู้ฟังนะคะอยู่หลายๆจังหวัดเนี่ยเขาอาจได้ฟังแม่สนิทเว้าอยู่เนี่ยแล้วมีอาการเดียวกันเนี่ยอยากให้แม่ฝากท่านผู้ฟังด้วยค่ะว่า
2: จ
1: ะ
2: เ
1: ป็นจังได๋ค่ะ
2: คันแม่นลูกมีเงินเดือนนั่นโพสแหนไปเอามาไว้ชะลังเว้ย
1: มันดีแท้ๆเนาะ
2: ดี
1: น้ำมังคุดนะเนาะแม่กินเป็นประจำแม่ยืนยันเลยเนาะคือดีขึ้น
2: แมน
1: ดีขึ้นลายๆถ้าผู้ใดอยู่ที่อำเภอคอนสวรรค์นะคะอำเภอคอนสวรรค์ชื่อว่าบ้านก่อนนะบ้านสูกเนาะแม่เนาะผู้ใดที่ว่าบ่เสื้อน่ะมาถามแม่ได้เลยแม่นบ่แม่อยู่ไสบ่แม่อยู่บ้านเลขที่หยังบอกเพิ่นเนี่ยค่ะ
2: ที่09
1: 09
2: หมู่12
1: อยู่บ้านสูกตำบลคอนสวรรค์อำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมิเนาะ
2: อ้ายก็กินด้วยพี่น้อง
1: ตอนนี้ก็คือแม่ได้แนะนำอ้ายแนะนำน้องอย่างแสคนในครอบครัวก็คือกินแม่กินแล้วแม่ดีแม่เห็นผลนะคะ
2: กิน
1: ใครท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะใครที่กำลังตัดสินใจที่ว่าเอ๊ะอีไปซื้อมากินบอนะคะคนที่แปลว่าเป็นโรคเดียวกับคุณแม่สนิทนะคะมีอาการเดียวกันนั่นเสีย ามารถไปซื้อร้องมากินเนาะอันว่าเสื้อจังไหนเนี่ยอยากให้ร้องจากสามขวดนะคะ
2: สามขวด
1: สามขวดเนี่ยถ้ากินดีค่อยกินต่อเนื่องอยากให้ร้องเมื่อก่อนบ่ต้องเสื้อบ่ต้องเสื้อให้เสื้อเจ้าของไปซื้อมาเลยนะคะ
2: ไม้ก้อยขึ้นขานี่มันทิ่มว่าอยากไปมันว่าอยากนั่งเลยขานมันอยากไปอยากไปหาน
1: อนอย่างก็นอนหลับนอนหลับสบาย
2: ดี
1: ค่ะนอนหลับสบายก็คือแข็งแรงเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็คือยังเฮ็ดของแข็งอยู่เน
2: า
1: ะ
2: แม่ก็ถีบรถไปพู่นแล้วบ้านจอกหาเสียค่าน้ำค่าไฟ
1: โอ้ห่างๆกันหลายกิโลด้วยบ้านจอกมาบ้านสูงเนาะ
2: พู่นแล้วแม่ก็ไปพ้นมาฟาดมาไปได้จ้ะก็ไปได้ดอกมันก็ไปเองได้ล่ะ
1: อืออายุ7เท่าไหร่ก็แม่
2: 72
1: ปีนี่ก็เป็นเสียงของคุณแม่สนิทนะคะที่เฮามาเยี่ยมย้ำถามข่าวนะคะถามอาการ
2: กินข้าวนี่ทดๆๆจนได้ออกคือซื้อล่ะเอ้ย
1: จ้ะจ้ะเมื่อนี้นะคะเฮาที่เฮามาเยี่ยมย้ำแม่สนิทคุณแม่ก็คือยืนยันแล้วนะคะว่าดีจังไดนะคะถ้าคนที่กำลังตัดสินใจซื้อก็สามารถไปหาซื้อตามร้านที่เขาประกาศในวิทยุไว้ก็คือในร้านที่ประกาศในวิทยุก็คือเป็นของแท้เลยนะคะถ้าคือของแท้ที่เขาประกาศในวิทยุเท่านั้นไปหาซื้อตามนั้นได้เลยนะคะเมื่อนี้ต้องขอขอบคุณแม่สนิทมากๆนะคะที่ว่ามาช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็บอกเป็นวิทยาทานสำหรับคนที่ว่าเป็นโรคเดียวกับแม่หรือว่ามีอาการกับแม่นะคะคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ถูกดี
3: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตว์อยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพน
4: ตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวาลพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวาล
3: อำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเภสัชหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอส่องดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์092812-7589 092-812-7589 หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
5: เพื่อนร่วมโรงเรียนสมัยประถมคนหนึ่งสนิทกับธนุมากเขาผ่านการเป็นอันธพาลแล้วก็เคยติดคุกมาแล้วเขาก็แวะเวียนไปหารือกับเขาอย่างเคร่งเครียดเอาจริงเอาจังเพื่อนก็อัศจรรย์ใจในตัวนายธนุเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเขาจำได้แม่น ว่านายธนุเป็นเด็กเรียนถึงจะเคยหนีโรงเรียนไปเที่ยวเตร่เฮฮาแต่ก็ไม่เคยประพฤติชั่วขนาดริเป็นหัวขโมยแล้วทำไมอยู่ไปอยู่มาดันข้ามขั้นพาจากชั้นหัวขโมยเป็นโจรจึงสร้างความอัศจรรย์ใจให้กับเพื่อนมากยิ่งรู้สายสนคนในว่านายธนุทำไปเพื่อช่วยกู้หน้าคนรักซึ่งเสียทีจนท้องกับผู้ชายอื่นเพื่อนก็ยิ่งประหลาดใจถามว่าแกยังสติดีอยู่หรือเปล่าครั้นคุยกันจนเชื่อได้ว่านายธนุสติดีเป็นปกติทุกอย่างเพื่อนผู้ปราดเปรื่องในเรื่องชั่วก็พยักหน้าช้าๆแล้วก็บอกแกเสี่ยงคุกเตียงตารางเพื่อผู้หญิงท้องแถมไม่ได้ท้องกับแกซะด้วยสงสัยหล่อนจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรตามทวงหนี้กรรมที่แกติดค้างเขาไว้แต่ชาติก่อนนะมั้งนายธนุก็ถามว่ารู้ได้ยังไงดาวเอาเองใช่ไหมเพื่อนก็บอกว่าดาวจากรากฐานแห่งความเป็นจริงเพราะไม่มีใครที่ไหนหรอกเมื่อรู้แล้วว่าหญิงคนรักเสียความบริสุทธิ์แถมตั้งท้องยังไม่โกรธไม่ตัดใจไปหาแฟนใหม่มีหนำซ้ำยังกล้าทำชั่วขนาดยอมเป็นโจรเพื่อหาเงินไปสู่ขอหล่อนซึ่งเท่ากับเอาชีวิตตัวเองไปเป็นเดิมพันชัดๆถ้าไม่ใช่หนี้เวรหนี้กรรมก็คงไม่มีใครยอมทำแบบแกเป็นแน่ได้ยินอย่างนั้นนายธนุก็ชักหูผึ่งถามว่ามีวิธีไหมที่จะทำให้รู้ว่าเรื่องระหว่างเขากับแฟนเนี่ยเกิดจากการตามล้างของเจ้ากรรมนายเวรเพื่อนก็ยกตัวอย่างจากเรื่องจริงให้ฟังว่าผู้ใหญ่สมัยก่อนเนี่ยเขาเล่าสืบกันมาว่าที่เมืองจีนมีเศรษฐีสองผัวเมียอยู่กินกันช้านานยังไม่มีทายาทสืบสกุลจนวันหนึ่งเจ้าสัวนี่คนรวยมากๆเนี่ยเขาเรียกเจ้าสัวเจ้าสัวเดินตรวจความเรียบร้อยอยู่ซุ้มประตูทางเข้าคฤหาสน์มีชายหนุ่มคนหนึ่งปรีเข้ามาถามถึงเจ้าสัวฝ่ายเจ้าสัวเกรงจะเป็นคนร้ายก็เลยชี้มือไปที่คฤหาสน์เป็นทีว่าเจ้าสัวอยู่ที่นั่นเมื่อชายหนุ่มเดินอย่างเร่งร้อนเข้าไปในคฤหาสน์แล้วเจ้าสัวก็ร้องเรียกบริวารให้ล้อมคฤหาสน์ไว้เพื่อจับกุมผู้บังอาจบุกรุกคนนั้นแต่ว่าหากันจนอ่อนใจก็หาไม่เจอชายหนุ่มลึกลับคนนั้นต่อมาในปีเดียวกันเมียเจ้าสัวก็ตั้งครรภ์อย่างคาดไม่ถึงได้ทายาทสืบสกุลเป็นชายอ้วนท้วนน่ารักน่าชังในวัยเด็กปรากฏว่าลูกโทนของเจ้าสัวชอบทำข้าวของแตกหักเสียหายขัดใจอะไรนิดเดียวจะหยิบฉวยสิ่งของใกล้มือทุ่มจนแตกกระจายวัตถุโบราณล้ำค่าราคามหาศาลพังพินาศไปแทบหมดสิ้นแต่ว่าเจ้าสัวไม่ถือสาเพราะเห็นว่าเด็กคนนี้คือทายาทของตระกูลอีกทั้งเงินทองของเจ้าสัวก็มีมากเกือบจะเท่าพระคลังของฮ่องเต้เรื่องข้าวของเสียหายถือเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยเท่านั้นครั้นลูกชายโตเป็นวัยรุ่นเจ้าสัวส่งไปเรียนต่อในเมืองหลวงหวังใจจะให้มีความรู้ได้เป็นจองหวนของประเทศคือสอบได้ที่หนึ่งจากนักศึกษาทั่วแผ่นดินจีนแต่ลูกชายโทนกลับมั่วสุมอยู่ตามเหลาสุราแล้วก็ซ่องนางลมที่ร้ายมากก็คือเป็นผีพนันเข้าบ่อนมากเสียกว่าเข้าสถานศึกษาถลุงเงินเจ้าสัวเดือนหนึ่งหลายล้านอีแปะทีเดียวเจ้าสัวเห็นว่าเรียนที่เมืองหลวงแค่ปีสองปีนี่ลูกถลุงเงินทองจนพร่องไปกว่าครึ่งอย่างน่าตกใจก็เลยเรียกตัวกลับมาช่วยเตี่ยดูแลกิจการร้านค้าปรากฏว่าลูกก็ถลุงเงินสดจนไม่มีหมุนเวียนร้านรวงที่มีก็พากันล่มสลายระเนระนาดเจ้าสัวนี่จากมั่งมีกลายเป็นคนตกยากเหลือเพียงคฤหาสน์และเงินติดกระเป๋าแค่ 2,000 อีแปะลูกชายก็ยังจะบอกขายบ้านเพื่อถลุงเงินต่ออีกลูกขู่เข็นจนเจ้าสัวหาทางออกให้ชีวิตไม่เจอวันหนึ่งลูกตื่นสายเพราะเมาค้างเจ้าสัวก็หารือกับเมียว่าเราจะทำประการใดดีถ้าลูกบอกขายคฤหาสน์เราจะเหลือเงินแค่ 2,000 อีแปะถ้าลูกมาขอเงิน 2,000 ไปอีกเราสองคนก็เห็นทีจะกลายเป็นยาจกร่อนเร่ขอทานเป็นแน่เมียจึงเตือนสติให้ระลึกถึงชายหนุ่มลึกลับที่มาปรากฏตัวถามหาเจ้าสัวเมื่อ20กว่าปีก่อนจู่ๆเจ้าหนุ่มคนนั้นก็หายไปเหมือนสลายกลายเป็นอากาศธาตุต่อมาเมียเจ้าสัวก็ตั้งครรภ์เกรงว่าเจ้าหนุ่มคนนั้นล่ะจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรมาทวงหนี้เราโดยมาเข้าท้องเมียเพื่อเกิดมาล้างผลาญสมบัติวิธีพิสูจน์ว่าเรื่องนี้จริงหรือเท็จนี่ทำได้ไม่ยากกล่าวคือรอจนลูกชายโทนตื่นจากอาการเมาค้างยังสลึมสลืออยู่อาม่าคือแม่ก็ถือแผ่นกระดาษบัญชีไปหาลูก บอกว่าบัดเนี้ยพ่อแม่จะยกเงินสดที่เหลือให้แต่ลูกจงเซ็นชื่อรับสภาพว่าบัดนี้เราหมดหนี้หมดสินต่อกันแล้วลูกชายฟังอย่างนั้นก็ดีใจเพราะกำลังอยากได้เงินไปเที่ยวเตร่เรื่องขอเอาคฤหาสน์ไปขายนี่ระงับไว้ก่อนก็ได้เนื่องจากเชื่อว่าถลุงเงิน 2,000 อีแปะหมดแล้วตนก็จะวอนขอเอาบ้านไปขายเตี่ยรักตัวมากก็คงจะยอมตามใจเหมือนเคยปรากฏว่าหลังจากเซ็นชื่อยอมรับสภาพว่าหมดหนี้หมดสินกันเพียงนี้ลูกชายรับเงินไปถลุงจนเกลี้ยงแล้วกลับบ้านด้วยสภาพเมามายรีบเข้าห้องทิ้งตัวลงนอนบนเตียงถึงตอนเที่ยงวันรุ่งขึ้นก็ยังนอนนิ่งอยู่เจ้าสัวร้องเรียกให้ลุกมากินข้าวก็ไม่ขานตอบเมียเจ้าสัวเปิดประตูเข้าไปก็พบว่าลูกชายนอนตัวแข็งทื่อคือตายไปหลายชั่วโมงเต็มทีก็ร้องไห้อาลัยรักเจ้าสัวถามว่าร้องไห้ไปทำไมนี่ไม่ใช่เป็นแผนทำร้ายลูกของแกเองหรอกเหรอเมียก็บอกว่าที่ร้องไห้ก็เพราะอาลัยในตัวลูกแต่ก็โล่งใจในเวลาเดียวกันเพราะเราสองคนไม่ต้องร่อนเร่เป็นขอทานอีกแล้วเนื่องจากลูกคือเจ้ากรรมนายเวรมาเกิดเมื่อเขายอมรับสภาพนี่ว่าบัตรนี้หมดหนี้กันทันกันทีตัวเองคือเซ็นชื่อไว้เป็นหลักฐานแน่นหนาก็เท่ากับเวรกรรมระหว่างเรากับเขายุติลงเมื่อหมดภาระหน้าที่การจองเวรความตายย่อมเกิดขึ้นกับเขาเป็นธรรมดาเพื่อนจอมโจรก็เล่าประวัติเก่าแก่ของเมืองจีนให้นายธนุฟังละเอียดพอสมควรเล่นเอาแกซึ่งเคยนึกหัวเราะเยาะคนแก่คนเฒ่าที่เชื่อมั่นในเรื่องกฎแห่งกรรมเริ่มโน้มเอียงไปในทางเชื่อเพื่อนแล้วก็ยอมทำตามที่เพื่อนชี้แนะงานปล้นร้านทองก็เลยระงับไว้ชั่วคราวก่อนกลับโรงงานแล้วทวงเงินทั้งหมดที่ฝากไว้กับหญิงคนรักคืนมาผลปรากฏว่าเป็นตายยังไงหล่อนก็ไม่ยอมคืนอ้างว่าประเดี๋ยวนายธนุจะเอาไปถลุงซะหมดไอ้เรื่องสู่ขอก็จะล้มเหลวนายธนุก็เลยบอกว่างั้นยกเงินทั้งหมด 50,000 ให้หล่อนก็แล้วกันหล่อนก็ทำอิดเอื้อนๆนิดเดียวก็ตกลงยอมรับเงินนั้นไว้ต่อมาไม่นานก็มาบอกกับนายธนุว่าแอบเอาเงินไปทำแท้งนายธนุก็ตำหนิไปหลายคำแต่ไม่แสดงท่าว่าโกรธมากกระทั่งท้ายที่สุดคนที่ทำให้หล่อนท้องก็ตามมาติดต่อกันอีกซึ่งหล่อนก็ดูเหมือนจะดีใจเป็นพิเศษแล้วก็ลาออกจากงานไปอยู่กินกับผู้ชายคนนั้นส่วนนายธนุก็ต้องตามใช้หนี้ที่เจตนาล่อลวงคนอื่นมาแล้วก็เงินแชร์ที่ต้องส่งต่อไปกว่าจะเคลียร์หนี้ได้จบสิ้นแทบจะล้มประดาตายประสบการณ์คราวนั้นไอ้ที่ร้ายนี่เล่าไปหมดแล้วแต่ว่าส่วนดีของมันก็คือช่วยให้นายธนุหูตาสว่างเพราะรู้ชัดเจนว่าเวรกรรมมีจริงกรรมจากชาติก่อนสามารถตามมาสนองในชาติปัจจุบันได้จริงๆครับ

0: เจ้าของผลงานเพลงหักน้องตอนเมามักบาวรุ่นน้องนะคะดอกหลักดวงมาล่านำสิ่งดีๆมาดูแลสุขภาพร่างกายของอีพ่ออีแม่พ่อลุงแม่ป้าน้าบ่าวอาอาแฟนเพลงสุมงสบอนนั่นก็คือน้ำมังกุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายล่มกะปีกะเป่ากินเข้าได้อารมณ์ดีทายกะคล่องท้องกะเบาบรรเทาความเมื่อยล้าแข็งแรงสดชื่นพี่น้องกินแล้วสิมีแห้งว่าซั่นถ่อไปน้ำมังคุดตราแซนบุรีบ่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์และสารสเตียรอยด์ปลอดภัยหายห่วงน้ำมังคุดตราแซนบุรีมีอย.เลขที22-2-00953-2-00-4ดอกรักดวงมาล่าขอบอกพี่น้องจ้าสั่งซื้อสินค้าได้ที่0928127589ขอบคุณค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าว
2: ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สาวล่าค่ะขวัญนะคะอยู่ที่วัด
3: วัดสุคันธวาสบ้านนนหอม
2: บ้านนนหอมนะคะ
3: ตำบลร่มกออำเภอบันทุนจังหวัดอุดร
2: ค่ะสาวล่าอยู่กับหลวงปู
3: ่สมัยยะโสธโร
2: ค่ะหลวงปู่คะก่อนที่จะมาทานน้ำมังคุดหลวงปู่มีอาการเป็นยังไง
3: เป็นพิษดวงทวาร
2: ค่ะ
3: แล้วก็ไขมัน
2: ค่ะ
3: เป็นมัน
2: ค่ะพอทานแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลวงปู
3: ่ท่านกวดแรกนี่มีนิ้วลงคันเอ๊กวดแรกว่ามันได้ถือเจ้าของแล้ววะยานี่ว่าท่าน
2: จ
3: ้ะแม่นแล้วว่าก็เลยต่อไปอีกนิ้วลงได้ใครไงๆนี่ที่ไปโดนตะวันนี่ว่าสิผ่าตัดเนาะ
2: โอ้จะถึงผ่าตัดแล้วเหรอคะ
3: ไม่ว่าสิผ่าตัดว่าจะบอกร้านครับว่าผ่าไปผ่าตัดก
2: ็
3: เลยได้ยินนี่ว่าผู้ใดอยู่ไสวันนี่เพิ่นไสวันนี่ว
2: ่
3: ากินแล้วยกต้องไข่แน่แล้วโทรมาอีกก็เลยว่าโทรหน้าว่ะไปเนี่ยบ้านนี่ขับรถบอกร้านไปซื้อข้าไปซื้ออยู่ว่าพงผลบ
2: ่
3: มีบาทนี
2: ่โอ้จ้ะ
3: 4วันหั่นบ่มีกลับขึ้นมายังว่าโทรหาจังว่านั่นล่ะ
2: จ้ะ
3: เพราะว่าอยู่บ้านทุกคนบ่คือเราทําบันทึกบ่ไปว่าวันพงผลมันใกล้กว่ากันนะ
2: ค่ะ
3: แล้วมันกินกวนแรกนี่ต้องเลยเด้ยกคันบาดนี่โอ้ยกว่า2คันหมดตัว
2: โอ้คันทั้งตัวเลย
3: คันแมนคันเป็นคันเลยคันฮอดทวานเนาะ
2: ค่ะ
3: คันหม่อมใครเนี่ยคันนิดๆเก่า
2: ค่ะ
3: มันยุบลงยุบลงดีตัวนี่วะเอาอีกก็น่าโทรมาอีกหมดพอดีเด้อเดี๋ยวมันได้ถือร่วงจะฟังแล้วนี่วะ
2: ตอนนี้ทานแล้วเป็นยังไงคะ
3: เดี๋ยวนี้บ่ปวดได้แต่กี้ปวดเดี๋ยวนี้ยุดปวดบกปวดยุบลงอีกเดี๋ยวนี้มันเหลือนิดนึงเดี๋ยวนี้ยังว่าท่านมันเศร้ากันหน้ามันเป็นยังไงกันเด
2: ็กหรือ
3: ว่าหน้าปะ
2: ค่ะ
3: แต่เลยครับมันเศร้ากันว่าแจ้งร้องสั่งมาให้ยายอีกว่ายายมันแจ้วเสียงเฟ้าเฟ้าเสียงบดี
2: โอ้ค่ะ
3: ปะ
2: ค่ะ
3: บ่อยสั่งให้ยายอีก
2: ค่ะ
3: พอยายอายุแก่ได้90
2: โอ้
3: 92แม่เนี่ยแม่เนี่ยอยู
2: ่ค่ะหลวงปู่
3: เดี๋ยวดูเออให้เสียงแม่
2: แสดงว่าหลวงปู่ฉันน้ำคูแซมบุรีแล้วมันถูกกับร่างกายของหลวงปู่เนาะ
3: แมน
2: หลวงปู่มีอาการเป็นไข้หรือว่าเป็นอะไรแบบนี้ไหมคะ
3: บ่บ่เป็นไข
2: ้แค่คันอย่างเดียวเนาะ
3: คันเป็นไข้เพราะยากันไข้กินกวดน้อยๆหันที่แถมมัน
2: อ๋อค่ะ
3: อาจจะเป็นวัดเป็นไข้เป็นไอ้กินกวดนั่นรสเศร้าบ่มีบ่มีขึ้น
2: ค่ะ
3: เนี่ยว่าบ่ย่ามสิเป็นไข่ยังไงบ่กล้าบ่กินได้หันกวดน้อยๆเอาไว้ในตัวเย็นด้วยหัน
2: โอ้ค่ะหลวงป
3: ู่เวลามันสิเป็นไข่เป็นวัดสิฉันเลยเศร้ามันออกห้อนตัวว่าว่าว่าว่าเดี๋ยวก็เศร้า
2: อืมค่ะหลวงปู
3: ่ก็ดีก็ยังไม่ห่วย
2: ค่ะ
3: ก็สั่งกาสั่งมา
2: โอ้ค่ะค่ะวันนี้หลวงปู่ก็เป็นตัวแทนของบริษัทน้ำมังคุดเห็นหลวงปู่ทานแล้วทีมงานก็เลยส่งเรื่องมาว่าหลวงปู่ทานแล้วเห็นผลก็เลยเอาน้ำมังคุดมาให้หลวงปู่ด้วยค่ะ
3: แต่ว่าเห็นผลแล้วก็จิตนั่นก็ได้ดื่มเห็นผลได้กันไม่เห็นผลเลยเศร้าเลย
2: อืมค่ะหลวงปู
3: ่ไอ้เจ้อาตมาเคยเห็นฉันก็ว่าเป็นยังหันก็ได
2: ้ค่ะแต่ว่ามาเห็นผลตัวสีส้มเน
3: า
2: ะ
3: ตัวนี้แหละนี่
2: ตัวนี้ได้นี่ค่ะหลวงปู่ค่ะ
3: เอาสุแนวได้ผู้ขานี่สันแม่ผู้ใดก็ว่ายังนี่สันเลย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่ว่าบ่คือตัวนี้นี่ตัดก็ไม่ควรแล้วต้องเลยนะ
2: ค่ะ
3: สิหยุดทันทีได
2: ้
3: สิหยุด
2: ก็หลวงปู่ก็ทานต่อเนื่องนะคะ
3: มาแจกไว้ยังไงก็ทานต่อเนื่องเป็นการที่ท่านต่อไปเรื่อย
2: ๆเอ้ยค่ะ ค่ะหลวงปู่วันนี้ขอบคุณหลวงปู่นะคะ
3: เจริญพรเจริญเด้อ
2: สาธุ
3: ด้วย
2: สาธุค่ะหลวงปู่สาธุค่ะ
1: น้ำมังคุดตราแซมบุรีน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นพิเศษสูตรพรีเมียมราคาเพียงขวดละ360บาทไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันเสียและไม่มีสารสเตอรอยด์เปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นจังหวัดอุดรธานีมีจุดจำหน่ายดังต่อไปนี้อำเภอบ้านดุงที่ร้านขายยาเพื่อเภสัชอยู่ข้างตลาดสดเทศบาล2ที่ร้านขายยาธงนิยมเภสัชอยู่ในบขส.ที่ร้านขายยาบุญช่วยโอสถหรือร้านเฮียตีอยู่ตึกเขียวหัวมุมสี่แยกไฟแดงเก่าที่ร้านค้าพ่อศักดิ์แม่ชมบ้านปากดงอยู่สี่แยกทางไปคำชะโนดอำเภอทุ่งฝนตำบลทุ่งใหญ่ที่ร้านโชคประเสริฐอยู่สี่แยกทุ่งใหญ่ใกล้เมืองไทยแคปิตอลทางไปอำเภอบ้านดุงอำเภอหนองหานที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ติดตลาดสดเทศบาลหนองหานตรงข้ามสถานีตำรวจที่ทีมงานหนุ่มหนองหานหรือสถานีวิทยุหนองหานเรดิโอที่ร้านตั้งใจขายยาอยู่ตรงข้ามหนองหานซุปเปอร์ที่ร้านเพื่อมเพศัตอยู่ใกล้สี่แยกทางไปอำเภอเพนตำบลหนองเม็กที่ร้านชัชวานพาณิชย์อยู่ใกล้สี่แยกไฟแดงทางไปอำเภอชัยวานอำเภอเจริญศิลป์ที่ร้านมีชัยเพศัตหรือร้านหมอคำเพียงอำเภอสว่างแดนดินที่ร้านสาวน้อยเมืองสว่างอยู่ติดกับงานงิ้วทางไปอำเภอสองดาวที่ร้านขายยาเจริญฟาร์มาซีอยู่ติดกับไปรษณีย์สว่างแดนดินที่ร้านอุดรโอสถอยู่ติดสี่แยกไฟแดงธนาคารกรุงเทพสั่งซื้อวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อน้ำมังคุดตราแซมบุรี3ขวด 1,000 บาทแถมฟรีขวดเล็ก3ขวดจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางท่านใดที่ไปซื้อตามจุดจำหน่ายที่ประกาศไว้อย่าลืมรับของแถมด้วยนะคะโทรสอบถามสั่งซื้อได้ที่เบอร์0928127589 092-812-7589 หรือสามารถติดต่อสั่งซื้อที่สถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่าลืมดื่มน้ำมังคุดทุกวันนะคะ
4: มีเรื่องแปลกๆที่ยายบุญมีแกเล่าให้ฟังว่าแกไปทำบุญที่วัดโบสถ์ใกล้ๆกับหมู่บ้านเขตติดต่อกันวัดนี้สมัยก่อนนี่เคยไปบ่อยเวลามีเทศมีงานก็ไปกันแต่ปัจจุบันไปลำบากทั้งที่ถนนหนทางดีแต่ว่าแข้งขายายบุญมีแกมันแย่ต้องอาศัยหลานๆพาไปก็เกรงใจเขาพระท่านเล่าให้ฟังว่ามีศพผู้หญิงคนหนึ่งญาตินำมาตั้งสวดที่วัดคืนแรกพระเนนหนาวๆร้อนๆกันไปทั้งวัดเพราะหมามันหอนกันโหยหวนตั้งแต่หัวค่ำทำให้คนที่มาฟังพระสวดศพรีบกลับบ้านกันอย่างเร็วเลยไม่มีใครโอ้เอ้คุยกันเหมือนงานอื่นแล้วเจ้าหมาเหล่านั้นระหว่างที่มันหอนพวกมันก็มองไปที่ใต้ถุนศาลาหลังใหญ่ที่ตั้งศพใต้ถุนนั้นก็มืดตื้อเลยเพราะไม่ได้ติดไฟให้แสงสว่างเอาไว้ต่างก็คิดกันว่าจะต้องมีอะไรอยู่ในความมืดนั้นแน่มีพระหนุ่มรูปหนึ่งได้ใช้ไฟฉายส่องจากกุฏิที่ท่านจำวัดอยู่ข้ามสนามหญ้าไปตอนนั้นเวลาก็ประมาณสักสี่ทุ่มแสงไฟฉายนั้นส่องไปไม่ทันทั่วไฟฉายก็ดับไปดื้อท่านก็ใช้มือเคาะปากก็ไม่ติดทั้งที่ฐานก็ยังใหม่ๆท่านก็รู้สึกมันแปลกๆอยู่ท่านก็เลยไปขอยืมไฟฉายจากพระอีกรูปนึงเอามาเปลี่ยนใส่ฐานของท่านเข้าไปสว่างจ้าใช้การได้ก็ส่องไปที่ใต้ถุนศาลาอีกเดี๋ยวเดียวดับมืดไปอีกตามเคยทำให้ท่านขนลุกด้วยความกลัวไม่เอาแล้วเลยเลิกเลยเอาไฟฉายไปคืนจริงๆแล้วไฟฉายทั้งสองกระบอกไม่ได้เสียวันต่อมาเอามาลองดูก็ติดดีพระเนนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผีทำแน่ๆที่ใต้ถุนในความมืดนะต้องมีผีพระรูปนั้นทั้งที่กลัว ท่านก็ลองในคืนต่อมาอีกทีนี้ก็มีพระเนนหลายรูปดูอยู่ด้วยที่หน้าต่างกุฏิสิ่งที่ทำให้พระเนนเสียขวัญก็คือไฟฉายใช้ไม่ได้ไม่ว่าจะกระบอกนั้นหรือว่ากระบอกที่ยืมมาและทุกกระบอกที่พระแต่ละรูปมีประจำกุฏิต่างก็ไม่มีแสงทั้งสิ้นทั้งที่หลอดไฟก็ไม่ได้ขาดขณะนั้นเวลาประมาณสักปีหนึ่งบนศาลาไม่มีคนอยู่เลยมีแต่ศพอยู่ในโรงตั้งกลางศาลามีแสงไฟสว่างเปิดเอาไว้ญาติคนตายก็ไม่มีอยู่สักคนเดียวหนีมาอยู่บนกุฏิกันหมดพ่อของคนตายได้พูดว่าวิญญาณลูกสาวน่ะคงไม่สงบเพราะว่าผัวเขาไม่มางานเลยทั้งที่ก็รู้ว่าเมียตายแล้วแกให้คนไปบอกไปบอกมันถึงบ้านไอ้เรื่องทะเลาะกันก็น่าจะให้อภัยไหนๆคนก็ตายไปแล้วจะมาโกรธเคืองอะไรกันนักหนาเมียก็สารภาพผิดแล้วคนเรามันหลงผิดกันได้มันก็ยังรักผัวอยู่ที่พลั้งเผลอไปกับผู้ชายอื่นก็โดยหลงผิดไปชั่วครู่ชั่วยามเท่านั้นหรอกมันน่าจะให้อภัยกันลูกของตัวก็อยู่ในท้องเมียผู้หญิงคนตายเนี่ยเป็นคนสวยผิวขาวผมยาวทำงานโรงงานไปกลับบ้านทุกวันมีรถบัสคันใหญ่รับส่งถึงหน้าบ้านเข้ากะดึกก็ไม่ต้องห่วงมีบ้างที่ค้างโรงงานแต่ก็ไม่บ่อยแต่งงานกัน3ปียังไม่มีลูกที่ไม่มีก็เพราะเมียกินยาคุมเนื่องจากเมียยังไม่อยากจะมีลูกแต่อยู่มาปีนี้ผัวดูท่าทีเมียแปลกๆเขาก็ถามเมียก็บอกไม่มีอะไรเขาก็ถามคนแถวบ้านที่ทำงานที่เดียวกับเมียพวกนั้นก็บอกไม่รู้เรื่องอะไรเขาก็เลยบอกเมียว่าอยากมีลูกเมียก็ไม่ยอมเขาก็บังคับจนเมียเลิกกินยาคุมต่อมาเมียก็ท้องพร้อมกับที่เขาจับได้ว่าเธอมีผู้ชายคนอื่นก็ตามไปแอบดูที่โรงงานเห็นเมียอยู่กับผู้ชายอื่นที่ร้านอาหารหน้าโรงงานเขาเข้าไปหาเนี่ยเมียตกใจหน้าถอดสีผู้ชายคนนั้นก็ไล่เขาว่านี่เมียกูอย่ามายุ่งเอาเถียงกันจนวางมวยชกกันปากคอแตกเสื้อผ้าเลอะเทอะมีคนมาห้ามเอาไว้เขาโกรธมากก็คิดว่าลูกในท้องเมียน่ะไม่ใช่ลูกเขาเขากลับบ้านแต่ว่าเมียหายไป7วันพอกลับมาเขาคาดคั้นให้บอกว่าลูกในท้องน่ะลูกใครกันแน่เมียก็บอกลูกเขาแต่เขาไม่เชื่อให้เมียสาบานเมียก็สาบานและบอกว่ากับผู้ชายคนนั้นไม่มีอะไรกันอีกเลิกกันแล้วอย่างเด็ดขาดจะไม่ทำอีกผัวก็พูดแรงๆไปว่ามึงไม่อายชาวบ้านก็เหรอคนอย่างมึงมันน่าจะตายไอ้เจ้าผัวหนีกลับไปอยู่บ้านแม่เขาเมียก็เสียใจผูกคอตายที่ต้นมะม่วงใกล้บ้านพร้อมกับลูกในท้องที่มีอายุแค่ 3-4 เดือนเจ้าผัวไม่เคยมางานศพเธอเลยผู้ชายชู้คนนั้นก็ไม่มาเช่นเดียวกันเพราะว่าโกรธเธอมากที่ทำให้เขาหลงเข้าใจผิดว่าเธอตัวเปล่าเล่าเปลือยไม่มีผัวสวด3คืนคืนที่3พระให้ช่างต่อไฟลงใต้ถุนศาลาติดไฟให้สว่างหมาก็ยังหอนมีคนเห็นร่างดำตะคุ่มยืนอยู่ในเงามืดข้างศาลาใกล้ๆกับต้นพิกลใหญ่หมาพากันหันหน้าไปทางนั้นส่งเสียงหอนโหยหวนกันเย็นเยือกกลิ่นธูปควันเทียนก็โชยในสายลมยามดึกวันเผาศพผัวถึงได้มาเขามาร้องไห้เงียบๆน้ำตาไหลอาบหน้าเชียวเออเวรกรรมเอ้ยไอเรื่องพันอย่างเงี้ยอย่าไปล้อเล่นอย่าเห็นแก่ความสนุกมันสนุกเดี๋ยวเดียวแล้วครับต่อจากนั้นก็ความทุกข์ทั้งนั้นนะรวมทั้งโศกนาฏกรรมที่ไม่น่าจะเกิดก็เกิดขึ้นน่ากลัวครับ
5: ข่าวดีมือดีมีของดีๆมาแนะนำน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดตราแซนบุรีซอยกระจายเลือดกระจายลมกระปี้กระเป๋ากินเข้าได้ดีอารมณ์ดีไทยกระคล่องท้องกระเบาบรรเทาความเมื่อยล้าร่างกายสดชื่นต้องน้ำมังคุดแซนบุรีกล่องสีสมทนนั่นโปรโมชั่นมื้อนี้ซื้อ3ขวดราคาเพียง 1,000 บาทน้ำมังคุดตราแซนบุรีน้ำมังคุดตราแซนบุรีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนติดต่อได้ที่สาวภาคขวัญโทร092-812-7589ย้ำ092-812-7589ส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทาง
6: พ่อๆแม่ๆคะสาวล่าภาคขวัญก็อยากจะแนะนำให้ซื้อ3ขวดเลยเพราะว่า3ขวดจะในราคา 1,000 บาทและพ่อๆแม่ๆจะได้ทานต่อเนื่องด้วยบางท่านอยู่ไกลจากบริษัทใช้เวลานานในการส่งอาจจะขาดตอนได้ถ้าสั่งไปเพียงขวดเดียวหรือถ้าไปซื้อร้านลองทาน1ขวดก็จะขาดตอนได้เพราะว่าเราต้องออกไปซื้ออีกอะไรแบบนี้ อยากจะให้พ่อๆแม่ๆลองซื้อ1ชุด3ขวด 1,000 บาทแถมฟรี1ขวดเล็กค่ะเพื่อการเห็นผลที่ชัดเจนสาวล่าพาขวัญรับประกันได้เลยว่าพ่อๆแม่ๆจะรู้สึกว่าร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีตั้งแต่ชุดแรกเลยลองดูค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีลองเลือกผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติดูนะคะวันนี้ก็ต้องจบรายการไว้เท่านี้มาพบกันใหม่กับรายการดีๆแล้วก็สาวล่าพาขวัญได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมพ่อๆแม่ๆสามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญก่อนได้นะเพื่อที่จะมาปรึกษาว่าเป็นโรคนี้พ่อๆแม่ๆมีอาการแบบนี้จะสามารถที่จะทานได้ไหมอยากขอคำแนะนำสามารถโทรหาสาวล่าพาขวัญได้ตลอดเวลาเลยโทรได้ที่เบอร์09281275890928127589สาวล่าพาขวัญรอรับสายพ่อๆแม่ๆทุกท่านพร้อมให้คำแนะนำให้คำปรึกษาตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีค่ะ
7: น้ำมังคุดออร์แกนิก100% ตาแซนบุรีกล่องสีส้มสกัดจากมังคุดที่เราคัดสรรจากสวนมังคุดปลอดสารพิษผ่านกระบวนการการผลิตใต้มาตรฐาน GMP และผ่านการพัสเจอไรซ์ไม่ใส่สารกันบูดสกัดด้วยเทคโนโลยีพิเศษในการเพิ่มปริมาณสารแซนโทนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไม่ให้ทำลายเซลล์ในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตและลดระดับคอเลสเตอรอลช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและยังช่วยลดการอักเสบของเซลล์ในร่างกายที่เกิดจากการทำงานหนักออกกำลังกายหนักพักผ่อนน้อยช่วยให้ผิวพรรณสดใสไม่เกิดริ้วรอยน้ำมังคุดตาแซมบุรีสกัดจากผลมังคุด 100% ดื่มเพื่อดูแลสุขภาพดื่มทุกวันโดนทุกวันน้ำมังคุดออร์แกนิกตาแซมบุรีกล่องสีส้มเท่านั้นนะครับ
8: พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อนะคะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร 042-274-070

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา 5:00 น.
2: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างราคาเป็นกันเองไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลานั่งร้านหลังคาอลูมิเนียมเหล็กเช่นเหล็กรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีบริการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม093-391-6644 098-269-2530 และ084-247-9394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจ

0: เปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
1: ไหวบอละน้องทอมสีกรอดตองไปกับไอบอไอสิ
2: ยังมีอยู่บอกครับคนปวดเข่าปวดแขนเล่นหาแคลเซียมนี่มันปี2026แล้วเด้ครับตื่นได้แล้วครับเข่าเฮามันบ่ได้หิวปูนปัตเตอร์เด้อฟังก่อนครับลุกกะโอยนั่งกะโอยอายุ30 40ปีปานอายุคน80ปีหัวเข่าดังมลดกดเก็ดก๊อกๆแก๊กๆแบกความเจ็บปวดทรมานมานานปีที่เฮาเจ็บคือสัญญาณอันตรายที่ร่างกายกำลังบอกว่าร่างกายต้องการน้ำมันรอลื่นบ่แม่นแคลเซียมนี่เลยฮ่อมคอฟฟี่กาแฟที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนไททู่ป้องกันโรคเข่าเสื่อมเฮ็ดให้ร่างกายเคลื่อนไหวในกิจวัตรประจำวันได้คล่องตัวขึ้นสั่งกาแฟฮ่อมเขียวคอลลาเจนมื้อนี้โทร043009888043009กด8อีก3ตัวด่วนตอนนี้เด้อพี่น้อง
3: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปรับแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
4: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจะสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว

0: คุณกำลังฟังกาโน่ลูกทุ่งไทยดำเนินรายการโดยดีเจพิมจันทร์
1: สัจธรรมคือความจริงสรรพคุณต้องตรามือรับเหรียญทองเป็นที่เชื่อมั่นสุขภาพกายสุขภาพใจของคนไทยทั้งประเทศตรามือรับเหรียญทองบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ปักซอฟตี้จำกัดขอบคุณคนไทยทั้งประเทศ
2: ย้อนรอยเพลงดังกับทุกเพลงที่คุณคิดถึงดำเนินรายการโดยดีเจพิมจันทร์

เวลาเดิมที่เรานัดหมายกันเอาไว้นะคะขอบคุณทีมงานสถานีค่ะที่อำนวยความสะดวกในการออกอากาศนะคะรับสัญญาณตรงนี้พร้อมกันหลายๆสถานีก็แจ้งเข้ามานะคะว่ารับแล้วนะขอบคุณแฟนรายการที่รักทุกท่านนะคะที่บางท่านอาจจะตั้งใจฟังตั้งใจหมุนคลื่นมาฟังนะคะเนาะสนใจสินค้าของเราอยู่แล้วแล้วก็เป็นลูกค้าประจำสั่งบ่อยๆนะคะหรือบางท่านอาจจะหลวมเนื้อหลวมตัวฟังวันนี้เป็นวันแรกก็ไม่ว่ากันนะคะอย่าลืมค่ะตรงนี้ถ้าคุณชอบเพลงเก่าแล้วไม่ได้เก่าธรรมดานะคะมันเก่านะคะไม่ผิดหวังกันแน่นอนนะคะเฝ้าคอยเฝ้าหวังเริ่มต้นกันไปแล้วจากสายันสัญญานะคะพร้อมๆกับสินค้าตรามือรับเหรียญทองจากบริษัทกาโนบ็อกฟาร์มาสุติคอนจำกัดสินค้าคุณภาพยาวนานกว่า40ปีแห่งความมั่นใจไม่เคยทำให้คุณผิดหวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกาโน่กล่องสีเหลืองขวัญใจคุณผู้หญิงขวัญใจคุณสุภาพสตรีนะคะจริงๆแล้วเกิดเป็นหญิงแท้จริงแสนลำบากนะคะอยากจะรู้ว่ากาโน่ทำไมถึงอยู่เคียงข้างคุณผู้หญิงมาตั้งแต่สมัยคุณยายยังสวยสมัยคุณแม่ยังสาวอยากจะรู้ถามคุณแม่ถามคุณยายได้เลยนะคะบอกต่อจากแม่สู่ลูกรุ่นสู่รุ่นด้วยความมั่นใจนะคะภายใต้ตรามือรับเหรียญทองจากบริษัทกาโนบ็อกฟาร์มาสุติคอนจำกัดนะคะและมาถึงวันนี้ใส่ซีมาดามมาดามสมุนไพรพรีเมียมสำหรับคุณสุภาพสตรีหลัง45ปีที่อะไรมันก็ไม่คือเก่ามันก็ไม่เหมือนเดิมนะคะอยากจะคือเก่าอยากจะเหมือนเดิมอยากจะกระชับกลับเป็นสาวเพราะคำว่าวัยทองหรือฮอร์โมนลดหรือฮอร์โมนแห้งเนี่ยมันทรมานนะเรื่องลึกๆของผู้หญิงเนี่ยนะคะเรารู้กัน45ปีขึ้นไปแล้วอะไรไม่เหมือนเดิมนะคะอารมณ์ก็หงุดหงิดเวียงเวียนสุขภาพก็ไม่ใครจะดีใส่4อาหารเสริมใส่4พลัสใส่4มาดามมาดามกล่องสีทองส้มนะคะเช่นเดียวกับท่านชายค่ะแมนดาลา168นะคะสำหรับคุณสุภาพบุรุษแล้วก็หลัง50ปีต้องบอกว่า50เพราะผู้ชายเนี่ยเขาจะเป็นช้ากว่าผู้หญิง 5-10 ปีเลยทีเดียวนะคะนั่นแหละอยากจะเสริมเพิ่มชีวิตคู่ให้มันชมพูจูกรูอีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะอย่าลืมแมนดาลา168นะคะสามารถโทรสอบถามโปรโมชั่นสั่งซื้อผ่านรายการตรงนี้กับดี

รีพิมพ์จันได้เลย0981466296นะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะ0981466296

0: นนั้นตายจากฉันรับโลกแน่นอนโอ้ยนะบางคนเนี่ยเขาพูดประชดกันแหละคุณผู้ฟังพอเห็นหน้ากันนะโอ้ยนึกว่าตายแล้วไงคุณผู้ฟังใช่ไหมล่ะนะคะหรือว่าเห็นหน้ากันเนี่ยดีใจตายตายอะไรประมาณนี้คุณผู้ฟังนะมันก็นั่นแหละสำหรับคนที่รักกันน่ะเขาบางทีเขาก็มีอารมณ์นี้แหละฉันนึกว่าเธอเป็นอะไรไปซะแล้วประมาณไม่เห็นมาหาฉันเลยอย่างเงี้ยแต่ความหมายของเพลงนี้คือผู้หญิงคนนี้เขายังมีอยู่ในตัวตนอยู่ในโลกนี้อยู่ค่ะแต่ว่าตายจากใจตายจากความรู้สึกนะคะตุยไปแล้วอะไรแบบเนี้ย นะคะอ่ะว่ากันไปคุณผู้ฟังบางคนอยู่ด้วยกันทุกวันแหละแต่ความสัมพันธ์มันไม่ดีขึ้นเลยอย่างคู่สามีภรรยาเนี่ยมันมีแปลกอย่างหนึ่งนะคุณผู้ฟังทำไมอายุ50ไปแล้วทำไมถึงชอบแยกกันนอนเห็นไหมจนบางคนก็ต้องนั่นแหละนะคะเขาจะออกมาโวยวายว่าทำไมถึงแยกกันนอนนะคะอาจจะมีเหตุผลก็คือหนึ่งบางคนอาจจะเป็นวัยทองทั้งชายทั้งหญิงแล้วหงุดหงิดนะฮะหงุดหงิดเวียงวีนอนไม่หลับนอนหันหลังให้กันเอาหมอนข้างมากั้นนะก็แล้วไหนจะกลนไหนจะเลอใช่ไหมล่ะ นะคะเยอะแยะไปหมดนะคะบางคนสะดุ้งตื่นกลางดึกแล้วก็นอนไม่หลับตื่นเช้าก็ต้องไปทำงานเห็นไหมมันก็เลยตัดสินใจต้องแยกกันนอนแต่อย่าลืมนะคะว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะเราอายุมากขึ้นมันใช่แต่ทำไมมันถึงเกิดตอนอายุมากขึ้นล่ะเพราะเวลาคนเราหลัง40ปี50ปี60ปีขึ้นไปแล้วนะคะฮอร์โมนเราลดลงทั้งชายทั้งหญิงนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยจะเริ่มหงุดหงิดเวียงวีนอารมณ์เสียอารมณ์ไม่ดีนะพลังบวกเนี่ยมันลดน้อยถอยลงแต่คิดจะบวกกับใครดีเนี่ยแต่ละวันนะคะบางทีมันก็นั่นแหละคุณผู้ฟังนะคะคุณสามีก็รับไม่ไหวอารมณ์ของคุณเธออย่างเงี้ยนะส่วนมากผู้ชายที่ฟังรายการนี้นะเป็นคนตัดสินใจเป็นคนฟันธงเลือกซื้อนะคะสำหรับไซซีมาดามไปให้คุณสีภรรยาที่บ้านก็นั่นแหละก็ในเมื่อเธอน่ะหงุดหงิดเวียงวีนอารมณ์เสียใส่ฉันฉันไม่ใช่กระโถนนะจ๊ะนี่เห็นไหมฉันก็ต้องนี่แหละแมนดาราคู่กับไซซีมาดามเลยเพราะผู้ชายก็มีปัญหาวัยทองเหมือนกันนะคะสังเกตดูนะคุณหนึ่งคุณจะเริ่มขี้ลืมโอนเงินให้เมียซ้ำแล้วซ้ำเล่านะลืมถ้าไม่มีสลิปลืมไปเลยนะเนี่ยเห็นไหมนะคะขี้ลืมนะคะเอื่อยเฉยแล้วบางทีนอนเท่าไหร่ก็รู้สึกนอนไม่เต็มอิ่มรู้สึกว่ามันเหมือนนอนไม่พออ่ะนะตื่นมายังหาวอยู่กลางวันก็ยิ่งหาวนะคะตอนบ่ายหลังมื้อเที่ยงก็ยิ่งไปกันใหญ่ง่วงนะนั่งหลับก็มีบางคนนั่นแหละคุณผู้ฟังมันเกิดจากภาวะฮอร์โมนที่เราผิดปกติหลังอายุมากขึ้นนะคะผู้ชายจะมีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากนะคะปัสสาวะไม่สุดไม่พุ่งปัสสาวะกระปิบกระปอยนานๆก็จะนั่นแหละคุณผู้ฟังจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันรู้สึกเอื่อยเฉยขี้เกียจแม้กระทั่งออกกำลังกายขี้เกียจแม้กระทั่งแต่งเนื้อแต่งตัวคุณผู้ฟังนะคะฉะนั้นให้รู้ไว้นั่นคือวัยทองของผู้ชายนะคะเนาะผู้หญิงจะแรงจะออกแสงนะคะนะจะหงุดหงิดเวียงวีนช่องคลอดแห้งปัสสาวะก็นั่นแหละกระปิบกระปรอยกลั้นไม่อยู่เขาจัดงานไปเที่ยวฟรีฉันไม่อยากจะไปพอลงจากรถทีฉันก็เล็งห้องน้ำจะทันไม่ทันแหล่งเงี้ยนะนั่นแหละผู้หญิงนะคะแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องหลอดเลือดเส้นเลือดนะคะที่ไปเลี้ยงสมองปวดบ่าชามือปวดน่องปวดเอวนะน่องตึงอะไรประมาณนี้คุณผู้ฟังเกิดจากภาวะฮอร์โมนทำให้หลอดเลือดเราเกิดแข็งตัวและขาดการยืดหยุ่นพร้อมกับมีพังผืดหรือไขมันเข้าไปเกาะได้ง่ายเห็นไหมนะคะเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของคุณสุภาพสตรีหลัง45ปีค่ะที่อะไรอะไรก็ไม่เหมือนเดิมนะคะ
1: แมนดาราน168แมนดาราน168สมุนไพรสำหรับคุณสุภาพบุรุษคุณค่าที่คู่ควรกับความสุขและสุขภาพของท่านชายเป็นยาอายุวัฒนะแมนดารา168เป็นที่ยอมรับและวางใจในสุภาพบุรุษทุกระดับชั้นเจ้าของเดียวกันกับไซซีสูตรมาดามสินค้าเกรดพรีเมียมตรามือรับเหรียญทองมาตรฐานยาวนานกว่า40ปีแห่งความมั่นใจแมนดารา168สมุนไพรสำหรับคุณสุภาพบุรุษแมนดารา168
0: ดาราน168สำหรับคุณสุภาพบุรุษค่ะฝากกันเอาไว้นะคะ1กล่อง 1,290 แพงไหมคะถ้าราคามันแรงไปอุ้ยใจอ่อนยวบเลยนะคะจัดโปรที่นี่ที่เดียวนะคะ990 บาทอันนั้น1เดือนนะแต่ถ้า2เดือน 1,500 บาท3เดือน 2,000 บาทสำหรับแมนดารา168สำหรับท่านชายนะคะสำหรับท่านชายนะโดยเฉพาะเจาะจงเลยนะแมนดารา168นะคะส่วนผู้หญิงล่ะผู้หญิงก็อยากจะฟรุ้งฟริ้งขึ้นมาหน่อยนะคะราคาเหมือนกันคือ 1,290 ซื้อกล่องเดียวถ้าแจ้งถ้าอ้างว่าฟังรายการดีเจพิมจันมานะบางคนพิมพ์ใจบ้างล่ะพิมพ์อะไรก็ไม่รู้พิมพ์จันนะคะพิมพ์จันขวัญกระเจิงเงี้ยคุณผู้ฟังใช่ไหมล่ะนะคะผู้หญิงก็990อ้างมาเลยว่าฟังรายการดีเจพิมพ์จันนะคะ2เดือนก็ 1,500 บาท3เดือนก็2,000 บาทและคุณสามารถคละรวมกับของผู้หญิงผู้ชายได้นะคะอย่างเช่นเอาคนละกล่องเงี้ยก็ 1,500 ง่ายๆเลยนะคะลองดูนะคะจัดโปรดีๆราคางามๆแบบเนี้ยที่เบอร์0981466296อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะมีแต่วัยรุ่นจดไม่ค่อยทันกัน นะ0981466296บางท่านบอกโอ้ยย้ายนะ80แล้วกว่าจะได้เบอร์โทรหนูพิมจันเนี่ยโอ้โหแทบแย่นะคะ0981466296 0981466296นะคะรีบโทรรับโปรดีๆ

0: ก็ทำบุญกันมานะกับหลายคนไงเนาะชาติเนี้ยทำบุญวัดนั้นวัดนี้แล้วกฐินก็มีทุกปีพระป่าก็มีทุกปีอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเออไหนจะทำโล่งท่านไหนจะโอ้โหเยอะเลยทำบุญน่ะนะคะเนาะก็เลยทำบุญกับหลายคนก็เลยกลายเป็นคนที่แบบมีเนื้อคู่หลายคนนะคะทำบุญร่วมชาตินี่แหละนะคะดีเจพิมจันถึงแบบเวลาใครมาชวนทำบุญเอาซองมาไงถึงไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะคะใช่ไหมกลัวจะไปทำบุญร่วมชาติกับเขาอย่างเงี้ย เออคิดอย่างงี้ก็ไม่ไหวละมั่งเนาะกับช่วงเวลาตรงนี้การโน้ตลูกทุ่งไทยคุณผู้ฟังค่ะดีเจพิมจันอยู่เป็นเพื่อนใจนะคะพร้อมๆกับสินค้าตรามือรับเหรียญทองจากบริษัทการโน้ตป๊อกฟาร์มาสุติคอนจำกัดสินค้าคุณภาพนะคะถ้าอยากจะรู้ว่าทำไมถึงขายดีมาตลอดโดยเฉพาะกาโน่กล่องสีเหลืองป๊อกกล่องสีเขียวเนี่ยคุณผู้ฟังนะคะถ้าอยากจะรู้ถามคุณแม่ถามคุณยายได้เลยบอกต่อจากแม่สู่ลูกรุ่นสู่รุ่นกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ฝากกันเอาไว้สำหรับปัญหาของโรคลิ้นสะดวงตะวันหนักแม่พูดถึงโรคลิ้นสะดวงตะวันหนักเนี่ยแต่ก่อนเป็นเรื่องไกลตัวนะแต่ก่อนเป็นบางกลุ่มเท่านั้นนะเป็นบางกลุ่มส่วนมากก็เป็นผู้สูงอายุหรือว่าถ่ายออกมาไม่สุดไม่หมดนะคะกลายเป็นจุกเป็นแน่นลมเยอะนะคะกลายเป็นกรดไหลย้อนหรือว่าแสบมะโหกเนี่ยแต่ก่อนก็เป็นบางกลุ่มเช่นกันทุกวันนี้เป็นได้ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นที่เรียนนะเรียนเครียดนะคะนั่งนานนั่งอ่านหนังสืออย่างเงี้ยมันไม่รู้ตัวนะนั่งเล่นเกมนั่งอะไรก็แล้วแต่นะคะแม้กระทั่งการเดินทางบ่อยๆนั่งรถนั่งเรือไปนะคะที่สำคัญคุณผู้ฟังวัยทำงานพอเจอปัญหาความเครียดพอเครียดปุ๊บเนี่ยลำไส้เราจะหดเกร็งใช่ไหมล่ะเกิดความเป็นกรดในร่างกายเราก็จะมีความแบบตึงเครียดน่ะมันก็ทำให้ลำไส้เราไม่ยอมขับถ่ายอาหารก็ไม่ย่อยนะคะกลายเป็นกรดไหลย้อนจุกแน่นถ่ายไม่สุดถ่ายไม่หมดถ่ายเหนียวพวกนี้เป็นเยอะมากนะคะตอนนี้ประเทศไทยเรานะมีปัญหาท้องผูกเนี่ยโอ้โหเกือบ 90% แต่เป็นลิ้นสะดวงตะวันหนักมากกว่าครึ่งจริงๆค่ะ
1: โรคลิ้นสะดวงตะวันหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท้วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเนื้อไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้ว
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
0: คุณผู้ฟังนะคะท้องผูกเรื้อรังท้องผูกชั่วคราวนะคะหรือแม้กระทั่งมีปัญหาทวารแฉะปวดก้นนะคะนั่นคือปัญหาของโรคลิ้นสะดวงทวารหนักเริ่มแรกอาจจะคันขอบรูทวารนะคะและนอกจากนั้นก็จะเริ่มท้องผูกเรื่อยๆก็จะเป็นติ่งเป็นเดือยออกมานั่นคือเส้นเลือดดำบริเวณขอบรูทวารนะคะคุณผู้ฟังมันไม่ใช่หน่อไม่ใช่เดือยอะไรนะอย่าไปเข้าใจผิดนะคะนะที่มันเป็นเลือยเป็นหน่อออกมาเนี่ยคือลิ้นสะดวงข้างในมันดันออกมาคุณผู้ฟังจากการทำงานหนักใครทำงานหนักๆอ่ะระวังให้ดีนะคะแล้วก็ใครที่ท้องผูกหรือว่านั่งนานจะนั่งด้วยความเต็มใจหรือนั่งด้วยความไม่เต็มใจก็แล้วแต่นะไอ้ที่ว่านั่งด้วยความเต็มใจก็หมายถึงว่าบางทีแม้กระทั่งเข้าวัดเข้าวาไปนั่งสมาธิเนี่ยคุณผู้ฟังเป็นนะคะเป็นฉะนั้นต้องหาทางแก้นะอย่าให้ท้องผูกนะคะแล้วที่สำคัญบางคนอาจจะนั่งขับรถทำงานทำมาหากินตื่นแต่เช้านะคะแล้วก็เร่งรีบไม่มีเวลาที่จะเข้าห้องน้ำตรงเวลาแล้วนาทีทองที่เราต้องเข้าห้องน้ำตรงเวลาคือช่วงเวลา 5:00 ถึง 7:00 โมงคุณผู้ฟังคะนะคะคุณจะไปคิดว่าถ่ายตอนไหนก็ได้เรื่องของฉันไม่ได้นะไม่ได้นะคะเนาะเราจะต้องถ่ายให้ตรงเวลาเพราะช่วงนั้นน่ะลำไส้ใหญ่จะทำงานแล้วก็สามารถขับของเสียออกให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก่อนที่คุณจะรับอาหารเข้าไปช่วง 7:00 ถึง 10:00 เป็นเวลาของอาหารนะคะนี่แหละคุณผู้ฟังแต่บางคนมันไม่ได้ไงมันนอนตื่นสายไงทำงานดึกนอน 3:00 อ่ะจะลุกมาเข้าห้องน้ำ 5:00 อย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เอางี้แล้วกันให้ถ่ายภายใน24ชั่วโมงแล้วกันนะคะแต่บางคนบอกมันกำหนดได้อย่างนั้นก็ดีสิจ๊ะแม่พิมจันได้ค่ะถ้าคุณมี3ก๊กนะคะ3ก๊กดับ500สำหรับปัญหาโรคลิ้นสะดวงทวารแม้กระทั่งเลือดไหลซึมนะคะรุ่นกีบมาเฟืองเดือยไก่นะคะเวลาถ่ายออกมาแล้วก็ไม่หดเข้าไปนะคะทำให้เกิดการปวดอักเสบไปไหนก็ลำบากหรือท้องผูกเรื้อรังถ่ายไม่สุดถ่ายไม่หมดถ่ายเหนียวจนเกิดเป็นลมเป็นกรดเป็นแก๊สดันขึ้นไปเป็นกรดไหลย้อนก็มีบางคนนะคะนี่แหละ ถ้าคุณไม่ได้ถ่ายแบบเนี้ยคุณต้องทาน3แคปซูลก่อนนอนแต่ถ้าคุณนอนดึกเกินไปตั้งเวลาไว้เลย 18:00 น.นะคะทานเลยค่ะ 18:00 น.นั่นแหละ3แคปซูลฉะนั้น1กล่องคุณจะทานได้ประมาณ10วันนะฟังให้ดีฉะนั้นเวลาซื้อนะคะต้องการทาน1เดือน2เดือนก็ซื้อตามโปรโมชั่นกันละกันราคาจะได้เบาลงจะได้สบายกระเป๋ามากขึ้นนะคะ1กล่อง350บาทค่ะ2กล่อง600 4กล่อง 1,000 จ้านี่คือโปรโมชั่นและ6กล่อง 1,200 คุณผู้ฟังคะ0981466296นี่คือเบอร์โทรที่คุณสามารถสั่งซื้อได้นะคะหรือจะซื้อตามร้านขายยาทั่วไปก็ได้นะหรือจะโทรตรง0981466296 0981466296 1กล่อง350บาทฟรีค่าส่งตั้งแต่กล่องแรกไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวจะไปจ่ายเพิ่มนะคะ2กล่อง600คุณจะทานได้ประมาณ20วันนะ2กล่องอ่ะและก็โปรโมชั่น4กล่อง4กล่องนะคะ 1,000 บาทคุณผู้ฟังค่ะอย่าลืมค่ะรีบโทรตามโปรโมชั่นนี้นะคะและที่สำคัญบางท่านนะคะมีปัญหาลงพุงนะคะหรือว่ามีปัญหาถ่ายยากถ่ายยากเกินพิกัด2วัน3วันอันนั้นต้องเริ่มต้นที่4แคปซูลโดยเฉพาะผู้ชายนะคะผู้ชายเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องนี้เยอะที่สุดเลย4แคปซูลค่ะและบางคนที่อ้วนมากน้ำหนัก 80-90 ต้องเริ่มต้นที่5แคปซูลนะคะฉะนั้นเวลาซื้อกับรายการตรงนี้กับ DJ พิมพ์จันทร์เราจะแนะนำท่านซักประวัติทำประวัติไว้เลยว่าคุณเป็นอะไรอาการประมาณไหนก่อนที่จะสั่งซื้อนะคะเนาะ0981466296 0981466296

0: ฟังคลื่นไหนก็ไม่เพราะเท่าที่นี่สบายอารมณ์โดยดีเจสาวพิมจันอยากฟังเพลงไหนจัดให้โดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโนปักซอฟต์ที่จำกัดสินค้าคุณภาพตรามือรับเหรียญทอง
1: ใช่แล้วคุณผู้ฟังคะสินค้าคุณภาพภายใต้ตรามือรับเหรียญทองนะคะจากบริษัทกาโนปักฟาร์มาสูติคอนจำกัดนะคะยืนจัดยาวนาน40ปีแห่งความมั่นใจไม่เคยทำให้คุณผิดหวังนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกาโน่กล่องสีเหลืองขวัญใจคุณผู้หญิงขวัญใจคุณสุภาพสตรีนะคะรู้จักแล้วก็ใช้กันมาตั้งแต่นนเลยสมัยคุณแม่ยังสาวคุณยายยังสาวกันเลยทีเดียวนะคะบอกต่อจากแม่สู่ลูกรุ่นสู่รุ่นถ้าอยากจะรู้ว่ากาโน่ใช้ดียังไงถามคุณแม่ถามคุณยายได้เลยนะคะหรือจะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงนะคะหลัง45ปีที่อะไรก็ไม่เหมือนเดิมนะคะอะไรละจ๊ะที่ไม่เหมือนเดิมอ่ะอย่างเช่นคุณอาจจะอ้วนขึ้นนะคุณอาจจะแบบขี้หงุดหงิดขี้รำคาญหุนหวยง่ายประมาณนั้นนะคะเนาะถ้าอยู่คนเดียวก็ไม่เป็นไรนะถ้าโสดแต่ถ้าคุณมีแฟนแน่นอนคนที่ใกล้ชิดคุณที่สุดน่ะนะคะก็คือแฟนนี่แหละคุณผู้ฟังนะคะเราจะไปใส่อารมณ์ทุกฉากกับเขาไม่ได้นะเพราะว่าเขาก็คือนะเขาก็เป็นคู่ชีวิตน่ะคุณผู้ฟังถึงเขาจะรักคุณมากเขาก็คงจะทนได้ไม่นาน ใช่ไหมล่ะบางคนโอ้โหหงุดหงิดอารมณ์เสียเห็นแฟนเป็นเซฟโซนนะใส่อารมณ์อย่างเดียวเห็นไหมคุณผู้ฟังนะคะเนี่ยอย่าลืมว่าวัยกลางคนหรือหลัง45ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยฮอร์โมนเราจะเริ่มลดลงบางคนลดหวบเพราะมีโรคประจำตัวเพราะทำงานหนักเพราะเครียดเพราะอดนอนพักผ่อนน้อยเนี่ยกลุ่มนี้จะลดหวบคือจะเป็นหลายๆอาการเลยนะคะเรามาดูหน่อยไหมว่าเราเข้าข่ายกี่อาการละใบทองผู้หญิงเนี่ย1รอบเดือนคุณจะเริ่มเลื่อนมากระปิบกระปรอยนะคะมาแบบเว้น2เดือน3เดือนมาทีนึงหรือมาทีละเยอะๆเนี่ยเริ่มละคุณผู้ฟังนะคะแล้วคุณจะรู้สึกเพลียนอนไม่ค่อยหลับหรือหลับไม่ค่อยสนิทสะดุ้งตื่นกลางดึกบ่อยๆแล้วก็นอนไม่หลับนะคะเริ่มมีปัญหาและกังวลคิดเรื่องเล็กๆน้อยๆคิดตะพึดตะพือนะคะคือคิดหมดทุกเรื่องอะนะคะจนบางทีนะเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เก็บมาคิดนะคะหวั่นไหวง่ายนะคะหวั่นไหวง่ายแล้วก็รู้สึกว่าใจคอไม่ปกติหงุดหงิดอารมณ์ขึ้นๆลงๆอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะนั่นแหละคืออาการเหล่านี้นอกจากนั้นถ้าคุณปล่อยหลังจาก55ขึ้นไปคุณจะเริ่มช่องคลอดแห้งเจ็บแสบคันกลั้นปัสสาวะไม่อยู่นะเขาไปไหนมาไหนแล้วก็กังวลแต่เรื่องปัสสาวะนี่แหละปัสสาวะบ่อยขึ้นนะคะแล้วก็มีปัญหาเอ็นร้อยหวายหนาตึงน่องตึงปวดเข่าปวดน่องปวดสะโพกร้าวลงฝ่าเท้าอย่างเงี้ยมันเกิดจากว่าเวลาเราฮอร์โมนลดเนี่ยหลอดเลือดเราจะเริ่มแข็งตัวตีบง่ายนะคะตันง่ายตีบง่ายจึงทำให้เราปวดเราชาแม้กระทั่งปวดบ่าชามือมึนงงศีรษะลมออกหูอื้อเห็นไหมนะคะเรานี่คือปัญหาของผู้หญิงนะคะที่มันจะค่อยๆเป็นไปทีละอาการทีละอาการนะคะพิมพ์บอกแล้วนะคะว่าผู้หญิงที่มีโรคประจำตัวหรืออดนอนพักผ่อนน้อยความเครียดเนี่ยเราเนี้ยจะเป็นหลายๆอาการพร้อมกันนะคะถ้าวันนี้คุณอยากจะสดชื่นคืนความสดใสกระชับและกลับเป็นสาวกระปี้กระเป๋าสดชื่นและอารมณ์ดีนะสามีรักสามีหลงคุณผู้ฟังนะคะอย่าลืมค่ะสำหรับใส่สีมาดามมาดามใส่สีพลัสอาหารเสริมใส่สีสำหรับคุณสุภาพสตรีกล่องสีทองส้มนะคะสนใจมีรุ่นสมุนไพรพรีเมียม60แคปซูลหรือคุณจะเลือกทานใส่สีพลัสนะคะ30เม็ดแบบไหนทานแบบไหนดีโทรปรึกษาดีเจพิมจันได้เลยพร้อมกับรับโปรดีๆงามๆนะคะโปรโมชั่นก็คือ1กล่อง 1,290 ทานได้1เดือนอยู่แล้ว1กล่องอ่ะแต่ถ้า2กล่อง 1,500 บาทนะคะเอ๊ะยังไงเนี่ยราคามันแปลกๆไหมกล่อง 1,290 แล้วไม่มีลดหรอมีถ้าแจ้งว่าฟังรายการดีเจพิมจันนะนะถ้าแจ้งนะคะว่าฟังรายการดีเจพิมจันนี่แหละทุกวันนะคะเนาะว่าไปเถอะนะคะเหลือ990นะจาก 1,290 โอ้โหนะคะลดแบบน่ารักแต่ถ้าจะน่ารักมากกว่านั้น2กล่องสิคะ2กล่อง2เดือน1,500 บาท ทีนี้บางคนอาจจะมีคุณผู้ชายอยู่ใกล้ๆมีสามีสุดที่รักอยากจะให้อารมณ์ดีไปพร้อมๆกันชีวิตคู่เนี่ยแยกกันนอนมานานแล้วหันหลังให้กันมานานแล้วนะคะจะได้กลับมาชมพูชมพูอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ฟัง0981466296 0981466296อันนี้เบอร์โทรนะคะคุณสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยนะคะพร้อมกับแจ้งผลการรับฟังมาทุกครั้งที่ซื้อนะคุณจะได้รับของฝากจากดวงใจดีเจแบบแน่นๆจุกๆไปเลยคุณผู้ฟังนะคะเนาะ0981466296 0981466296
2: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเหนือใต้ออก

0: เพลงดังในอดีต
1: ย้อมรอยเพลงดังกับทุกเพลงฮิตที่คุณคิดถึงดำเนินรายการโดยดีเจพิมจันทร์โทร0981466296

0: ขาบอกว่าฟ้าหลังฝนเนี่ยมันสดใสเสมอนะคะแต่รู้สึกว่าปีนี้เนี่ยมันจะเนาะมันจะอึมครึมเหลือเกินเมื่อไหร่มันจะฟ้าเปิดสักทีไงไปดูหลายหมอละ นะคะบางทีมันทุกข์ใจมากๆนี่หมอดูนี่ก็ช่วยได้ช่วยให้ดีขึ้นตอนนั้นน่ะนะคะตอนความคิดเราดีขึ้นเวลาเราดิ่งๆแต่ถ้าไปดูบ่อยๆเราก็อาจจะเป๋ได้เหมือนกันคุณผู้ฟังนะคะเนาะเชื่อหมอไงนะประมาณนั้นอ่ะว่ากันไปคุณผู้ฟังฝนซาฟ้าใสมันก็ต้องมีความหวังเสมอแหละนะคะแต่บางคนบอกฉันก็หวังเหมือนกันนะแต่เหมือนกับว่ามันจะฝันลมๆแรงๆประมาณนั้นคุณผู้ฟังจริงๆแล้วทุกคนมันจะมีช่วงเวลาที่เรานะคะมีกำลังใจแล้วก็มีจุดที่อ่อนแอคุณผู้ฟังคุณอ่อนแอนะคุณไม่ได้นะอ่อนแอตลอดหรอกมันก็จะมีช่วงเราที่เราหมดแรงนะคะเนาะคนในครอบครัวเนี่ยคือคนที่สำคัญที่สุดคนที่ใกล้ตัวรู้ไส้รู้พุงรู้อะไรหมดร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาฉะนั้นเนี่ยเวลาคำพูดดีๆของคนในครอบครัวเนี่ยทำให้เรามีกำลังใจคุณผู้ฟังนะใช่ไหมล่ะนะคะก็เป็นกำลังใจให้พิมพ์เองก็ถือว่าพิมพ์เป็นคนในครอบครัวคุณผู้ฟังนะเพราะเจอกันทุกวันใช่ไหมล่ะนะเจอกันทุกวันเลยฟังรายการทุกวันนี้แหละก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านกันแล้วกันนะคะขอบคุณโดยเฉพาะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายโอ้วันรายการดีเจพิมจันเนี่ยนะคะไม่ต้องห่วงค่ะนะ17 70นะคะ ดีใจนะคะบางท่านรู้ไหมว่าแบบ80กว่าโทรศัพท์คุยได้ป๋อเลยโอ้โหคุณระวังนะแต่ก่อนแรกๆก็ไม่ค่อยคุยอะค่ะแรกๆก็นั่นแหละให้ลูกให้หลานโทรมานะจะอยากได้แมนดาราเงี้ยอยากได้ไซซีมาดามเงี้ยคุณผู้ฟังนะพอ2เดือน3เดือนสั่งซ้ำนะคะพอเดือนที่2ที่3ไปโทรเองแหนคุยจ้อเชียนะคะใช่ไหมล่ะนะคะ อะขอบคุณมากสำหรับกำลังใจคุณผู้ฟังนะคะนี่แหละนะสั่งซื้อสินค้าแล้วก็โทรซ้ำโทรย้ำเนี่ยถือว่าเป็นกำลังใจนะคะนะขอบคุณมากโดยเฉพาะท่านไหนที่สั่งซื้อสินค้าตรามือรับเหรียญทองไม่ว่าจะเป็น3ก๊กดับ500หรือจะเป็นไซซีมาดามไซซีพลัสแมนดาราของท่านชายนะคะหรือจะเป็นเรื่องราวของสินค้าตัวอื่นไวโซนิกเนี่ยตามร้านขายยามีขายนะคะคุณผู้ฟังลองถามซื้อดูนะคะหรือจะโทรสั่งที่นี่สำหรับเซตโปรโมชั่นของเราถ้าเป็นไวโซนิกนะ6ซองนะคะจำหน่ายเพียง200บาทเท่านั้นนะคะกรณีที่โอนเงินนะแต่ถ้าเก็บปลายทางก็อาจจะมีค่าส่งปลายทางนิดหน่อยนะคะไม่เยอะหรอกแต่ไวโซนิกเนี่ยจริงๆแล้วตามร้านขายยามีขายนะคะที่พิมพ์เนี่ยก็ซื้อไป6ซองถ้าครอบครัว 4-5 คนก็ทานได้1เดือนแหละนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณทานคนเดียวเนี่ยเดินไปซื้อที่ร้านขายยาก็ได้นะคะเนาะจริงๆแล้วเรื่องของไวโซนิกเนี่ยบางคนบอกว่าหุ้ยหน้าตาดีอย่างฉันเนี่ยจะเป็นพยาธิยาคุณอย่าคิดอย่างนั้นนะคะในเมื่อหมูกระทะมันยังอยู่ในหัวสมองเราอยู่เนี่ย ใช่ไหมกินหมูกระทะบ่อยอาจจะย่างไม่สุกมาล้างผักสดไม่สะอาดอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังนะคะแม้กระทั่งการล้างมือไม่สะอาดทุกอย่างนะคะมันมีโอกาสเป็นพยาธิทั้งนั้นแหละส้มตำอย่างเงี้ยปูปลาเอานัวๆนะนัวจริงนะคะแต่ปลาเราไม่ได้ต้มไงนะฉะนั้นมันก็มีปัญหาได้ปูอย่างเงี้ยเราไม่ได้ต้มใช่ไหมล่ะนะคะฉะนั้นถ่ายพยาธิบ้างก็ได้นะเคยมีนะคะบางคนน่ะเวลาที่แบบไม่สบายไปเข้าโรงพยาบาลมีการผ่าตัดอย่างเงี้ยโอ้ยหมอก็เจอพยาธิในลำไส้เนี่ยเป็นร้อยเลยนะเรื่องจริงนะคะไม่ได้พูดให้กลัวฉะนั้นบางคนบอกตกใจตายละตกใจตายละว่าดีเจพูดอย่างเงี้ยฉันนึกถึงตัวฉันเลยฉันก็กินมาเยอะแล้วลาบก้อยซอยถี่ซอยห่างซอยจุ๊งใช่ไหมหมูกระทะอย่างเงี้ยย่างไม่สุกนะคะนั่นแหละคุณผู้ฟังย่างเงี้ยย่างแบบมันให้มันหวานหวานเนี่ยก็ว่ากันไปเนาะแต่ละคนก็กินไม่เหมือนกันนั่นแหละคุณผู้ฟังนะคะก็อาจจะมีพยาธิบางคนบอก20ปี30ปีไม่เคยถ่ายพยาธิเลยนั่นแหละต้องไวโซนิกแล้วล่ะนะคะถ้าจะสั่งซื้อผลิตการตรงนี้นะ200บาทเนี่ยจะได้6ซองนะคะคุณผู้ฟังก็คือทานได้6เดือนสำหรับคนเดียวนะแต่ถ้ามีพี่น้องมีพ่อแม่จะทานด้วยกันก็ได้นะคะบางคนบอกโอ้โหฉัน30ปีแล้วไม่เคยถ่ายพยาธิเลยแต่ก็กินมาเยอะแล้วเหมือนกันโอ้โหแบบตกใจนะคะที่บอกว่ามีโรคส่วนตัวสูงอยู่คนเดียวเนี่ยอาจจะมีพยาธิอยู่ด้วยเป็นร้อยชีวิตก็ได้ นะคะเนาะอ่ะว่ากันไปตามร้านขายยาก็มีค่ะ หรือจะเป็นเรื่องของสามก๊กดาบ500คุณผู้ฟังนะคะแหมฟังรายการดีเจพิมจันทร์ฟังแรกๆก็เพลินดีพอฟังหลังๆนะตั้งแต่ท้องไม่ผูกตอนนี้ท้องผูกแล้วเพราะคิดมากกลัวเป็นพยาธินะคะอ่ะไม่ต้องห่วงนะคะสามก๊กดาบ500ไม่ว่าจะเป็นท้องผูกชั่วคราวท้องผูกเรื้อรังถ่ายแข็งเป็นขี้กระต่ายหรือโรคลิ้นสะดุ้งทวารหนักทุกระยะสามก๊กดาบ500ค่ะ
1: โรคฤทธิ์ที่ดุมทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้ว
2: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
0: ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเริ่มแรกเริ่มคันขอบรูทวารเริ่มทวารแฉะจำไว้นะเริ่มคันขอบรูทวารเริ่มทวารแฉะนะคะแล้วก็เริ่มปวดก้นเวลาที่ท้องผูกจะปวดทุ่งดวงนุ่งนวงล็อกนะคะบริเวณทวารเราเนี่ยนั่นเกิดจากการบีบรัดของลำไส้ใหญ่ของเราเส้นเลือดดำบริเวณขอบรูทวารมันโป่งพองไม่ว่าจะเป็นจากการทำงานหนักหรือเบ่งไม่รู้เรื่องคือการขับถ่ายเนี่ยมันต้องเบ่งแบบรอจังหวะนะคะคุณผู้ฟังคือต้องรอจังหวะแล้วเบ่งให้มันถูกวิธีไม่ใช่ว่าเข้าไปห้องน้ำก็รีบไงเบ่งไม่ได้ฤทธิ์สีดวงถามหานะคะยิ่งคุณมีเป็นคนที่เร่งรีบเร่งด่วนกินนอนไม่เป็นเวลาเนี่ยรอเหอะไม่นานเกินรอฤทธิ์สีดวงมาแน่ๆนะคะแรกๆอาจจะจุกๆแน่นๆกินข้าวคำสองคำอุ้ยเหมือนจะเลอก็ไม่เลอเนี่ยแน่นลิ้นปี่ละนะคะนั่นก็คือเรื่องกดแก๊สคุณเริ่มถ่ายเหนียวถ่ายไม่ออกถ่ายไม่สุดกินวันละ4โล5โลใช่ไหมล่ะนะออกแค่2ขีดอย่างเงี้ย ไม่ไหวหรือผู้สูงอายุอันนี้เป็นเยอะนะเป็นเยอะเลยเพราะว่ากินยาความดันไขมันเบาหวานกินทุกอย่างยาทีละเป็นกำนะคะนั่นแหละทำให้ลำไส้แห้งถ่ายแข็งเป็นขี้กระต่ายเพราะว่าผู้สูงอายุนี่ก็คือฟันฟางเริ่มไม่ดีเคี้ยวผักอะไรก็ไม่ค่อยได้แล้วนะคะทานอาหารก็ไม่ค่อยได้หลากหลายแล้วดื่มน้ำน้อยนั่งนอนแถมมีโรคประจำตัวอีกห่วงแต่ยาไปนาก็หาไปนะคะไปเยี่ยมลูกเยี่ยมหลานต่างจังหวัดก็หอบไปนะคะถ้าลืมอะไรลืมได้แต่ห้ามลืมยาอย่างเงี้ย นะคะแล้วก็ถามมาเยอะเหลือเกินอ่ะฉันเป็นเบาหวานความดันไขมันทุกอย่างหรือฉันเป็นทุกอย่างอันเนี้ยฉันกินได้ไหมเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องห่วงนะคะได้แน่นอนนะคะทาน3แคปซูลก่อนนอนหรือตั้งเวลาไว้เลยคือ6โมงเย็นนะคะเป็นเวลาที่ดีละนะคะแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นตาม1แก้วนะนี่แหละ3ก๊ก1กล่อง30แคปซูล1กล่องจะทานได้กี่วันลองคำนวณดูกันแล้วกันเนาะ1กล่องนะคะ350บาทโปรโมชั่นทีเนี้ยโปรโมชั่น2กล่องจาก700นะเหลือ600นะคะและ4กล่องจาก4กล่องราคา 1,400 เหลือ 1,000 ท้วนนะคะ6กล่องจากราคา 2,100 เหลือ 1,200 จ้า098 146 6296 098 1466296เวลาหมดเวลาแล้วค่ะขอบคุณบริษัทกาโนป๊อกฟาร์มาซูติคอนจำกัดสินค้าคุณภาพยาวนานกว่า40ปีให้เวลาตรงนี้กับดีเจพิมจันทร์นะคะทีมงานสถานีด้วยค่ะอำนวยความสะดวกในการออกอากาศตรงนี้นะคะเรามาทิ้งท้ายกันที่บทเพลงเพราะๆฝากเพลงถึงเธอนะคะจากอรวีสัจจานนท์นะคะหวังว่าเธอคงจะเข้าใจหวังว่าเธอคงจะโทรมาสั่งสินค้ากันบ้างเนาะ แล้วพรุ่งนี้ดีเจพิมจันทร์จะกลับมาใหม่นะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยบ้านดุงความถี่ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์อาคารเลขที่366หมู่7ตำบลศรีสุโธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีโทร042-274-070
1: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา
2: โรคฤทธิ์ที่ดวงทวารหนักเป็นแล้วทรมานเริ่มต้นจากมีอาการคันบริเวณขอบรูทวารและมีอาการปวดท่วงทวารหนักถ้าปล่อยไว้นานอาจมีแผลเป็นรูปกลีบมะเฟืองและเป็นหน่อคล้ายเดือยไก่มีเลือดไหลซึมถ้าเป็นมากจะถ่ายออกมาเป็นเลือดสามก๊กมาแล้วยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กยาเม็ดบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กเป็นยาสมุนไพรแผนโบราณสรรพคุณเป็นยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักและเป็นยาระบายยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊กผลิตจากสมุนไพรตำรับดั้งเดิมยาบรรเทาฤทธิ์ดวงทวารหนักตราสามก๊ก
3: มันมาอีกแล
4: ้
3: ว
4: โอ้ยส่งอาหารมาให้เรากินด้วย
5: ถ้าหากตัวพยาธิลำไส้ในท้องของคุณพูดได้อย่างนี้คุณจะมีความรู้สึกอย่างไรพยาธิลำไส้นอกจากจะคอยแย่งอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังเป็นตัวการทำลายสุขภาพทำให้เสื่อมซึมอ่อนเพลียเสียกำลังกายปล่อยไว้ทำไมฆ่าพยาธิร้ายด้วยไวโซนิกไวโซนิกกินขาดฆ่าพยาธิในลำไส้ตายยกรัง
6: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ก็เธอถึงสวยสวยใสแต่เธอถึงหวานหวานหวานถึงเธอถึงงามสุดครั้งสวยจริงมีแฟนแล้วหรือยัง
8: มีลูกแล้วค่ะแหมก็สวยซะจนใครเห็นเป็นต้องแซวแบบเนี้ยเป็นใครก็ดูไม่ออกว่ามีลูกแล้ว
9: ยาฟลอราพลัสยาแผนโบราณเป็นยาฟอกเลือดชนิดน้ำสำหรับสตรีประจำเดือนมาไม่ปกติฟลอราพลัส
10: ยาฟลอราสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดยาฟลอร่าสำหรับสตรีประจำเดือนไม่ปกติเป็นยา

0: นไพรธรรมชาติยาระบายมะขามแขกตราลิลลี่7เป็นยาระบายบรรเทาอาการท้องผูก
1: ยาน้ำขับลมตราบีแก๊สเมื่อมีการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาขับลมในกระเพาะตราบีแก๊สเป็นยาแผนโบราณชนิดน้ำบีแก๊ส
0: มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปจากห้างขายยาเทพประทานพรจำกัด

0: โอโมสันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมประตู PVC วงกบไม้อุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟอุปกรณ์ประปาท่อ PVC สีทาบ้านสีย้อมไม้ไม้อัดไม้ฝาลวดหนามตาข่ายฝ้ายิปซัมโครงซีลายนั่งร้านหลังคาอลูซิงเหล็กเส้นและรูปพรรณสังกะสีใหม่ราคาถูกและสินค้าอื่นๆอีกมากมายทางร้านมีประการส่งสินค้าถึงหน้าบ้านฟรีสินค้าดีราคาถูกบริการประทับใจนอกจากนั้นยังมีทีมช่างรับสร้างบ้านออกแบบบ้านโดยวิศวกรโยธาที่มีประสบการณ์ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างถนนบ้านดุงหนองเมกเลยคูโบต้า600เมตรตรงข้ามร้านคาแคร์สอบถามเพิ่มเติม0933916644 0982692530และ0842479394ร้านพรประสิทธิ์ก่อสร้างวัสดุก่อสร้างคุณภาพที่คุณไว้ใจกลับมาได้ตล
2: อดเปิดบริการแล้วสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสรับตรวจสภาพรถทำพรบต่อภาษีรับทำประกันภัยรถยนต์รถจักรยานยนต์ทุกชนิดประกันชั้น1ชั้น2ชั้น3 2บวก3บวกโดยบริษัทประกันภัยชั้นนำมากกว่า20บริษัทรับจดทะเบียนใหม่รับย้ายรับโอนมั่นใจในบริการสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิส2สาขาสาขา1ตรงข้ามศูนย์คูโบต้าอำเภอบ้านดุงถนนบ้านดุงหนองเม็กสาขา2ถนนบ้านดุงคำตะกร้าเลยนาเกลือข้างโรงเรียนบ้านนาหงสถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสบริหารงานโดยคุณกิตติพงศ์จันงามสอบถามเพิ่มเติม0985807166สถานตรวจสภาพรถกิตติพงศ์เซอร์วิสหลักประกันของการเดินทางอย่างอุ่นใจ
3: ไหวบอละน้องพร้อมสีกรอดปองไปกับไอบอไอส
4: เอ้าเจ้าคืออารมณ์ดีแท้ไม่ไงดีย้อนคอยกินน้ำมังคุดตราแซนบุรีสุขภาพก็ดีน้ำมังคุดออร์แกนิกสูตรพิเศษตราแซนบุรีในกล่องสีส้มตบเข้มข้นทุกขวดมีคุณค่าทุกหยดตอบโจทย์แบบองค์ร่วมทุกคนการันตีมีอย. ฮาลัน GMP HACCPราคาเพียง360บาทเท่านั้นน้ำมังคุดตราแซนบุรีของดีเมืองจันทร์สนใจสั่งซื้อโทร0928127589 0928127589ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเด้อพี่น้อง
5: สายตาสัตว์สายตาเหย้าสายตาเอียงมีปัญหาในการมองเห็นไว้ใจคนบันดุงการแว่นคนบันดุงการแว่นบริการวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฟรีปั๊บแว่นแต่งทรงฟรีราคาเป็นกันเองคนบันดุงการแว่นตั้งอยู่ติดข้างเขาที่จอดรถด้านหลังธนาคารกสิกรไทยมีปัญหาเรื่องสายตาไว้วางใจคนบันดุงการแว่นบริการทุกระดับประทับใจประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีคุณภาพคนบันดุงการแว่นเด้อพี่น้อง
6: อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าอยากได้มอเตอร์ไซค์ราคาดีพบกันที่อึ้งกุ้ยเฮงรถใหม่ซื้อง่ายอนุมัติไวใช้เพียงบัตรประชาชนเท่านั้นที่สำคัญเราจัดสินเชื่อเองผ่อนกับร้านโดยตรงพร้อมดอกเบี้ยเป็นธรรมคุ้มค่าที่สุดดูแลดีที่สุดถูกที่สุดที่อึ้งกุ้ยเฮงรถมือสองผ่อนสบายเพียงเดือนละ 1,100 บาทเท่านั้นเรามีโรงงานผลิตรถมือสองที่ได้มาตรฐานรับประกันเครื่องยนต์ให้ทุกคันอึ้งกุ้ยเฮงตัวแทนจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้ายามาฮ่าเวสป้ารถไฟฟ้าเดโก้และสลิกอย่างเป็นทางการพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านฟรีตลอดการใช้งานแวะมาเด้อมาเลือกรถที่อึ้งกุ้ยเฮงแล้วจะเฮงเฮงเฮงตลอดทั้งปีอึ้งกุ้ยเฮงบริการครบจบในที่เดียว

0: ครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทกันยายนนี้อย่ารอให้ของหมดเปิดคลังลดสุดช็อปช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ทะเลที่มีคลื่นยังสดชื่นไม่เท่าเรามีเพลงที่ถูกใจกับกาแฟสักแก้วที่ถูกคอและนี่คือเวลาดีๆของคุณ Coffee Time กับกาแฟวินเวย์เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟโดยปุ๊กกี้ดีเจที่คุณคุ้นเคยครับคุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะก๊วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจ

0: ถ้าลองใครเผลอไปอยู่ในกำมือกำใจของใครแล้วล่ะก็จะบีบก็ตายจะคลายก็ตายค่ะไม่มีรอดลูกไก่ในกำมือครับเพลงนี้คุณยิ้มอาร์สยามค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Coffee Time กับกาแฟวินเว่เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟและกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณเช่นเดิมค่ะปุ๊กกี้ดีเจที่คุณคุ้นเคยค่ะกลับมาทำหน้าที่มอบเพลงเพราะๆให้ทุกท่านได้ฟังกันทั้งเพลงซึ้งๆแล้วก็เพลงสนุกๆอีกด้วยนะคะพร้อมกับเรื่องราวดีๆในระหว่างรายการติดตามว่าวันนี้ปุ๊กกี้จะนำเสนอเรื่องอะไรให้คุณได้ฟังกันนะคะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวกาแฟวินเวเป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของเครื่องเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะก๊วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทินและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวและความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: ตกหลุมพรางของความเหงาตะเกียกตะกายโอ้โหกว่าจะขึ้นมาได้หลายๆคนยังขึ้นมาไม่ได้เลยนะคะตอนนี้ค่ะเหงาฆ่าคนได้คุณลูกน้ำอาสยามค่ะเดี๋ยวค่อยฟังเพลงกันต่อสลัดความเหงาค่ะทุกคนมาจิบกาแฟวินเวย์กันดีกว่านะคะความเข้มกำลังดีรอคุณอยู่เติมความสดชื่นให้กับคุณจะได้ลืมเหงากันบ้างกลิ่นหอมของเมล็ดกาแฟที่คัดคุณภาพมาเพื่อคุณนะคะจะได้เพลินๆกับทั้งกลิ่นแล้วก็รสชาติของกาแฟวินเวย์กันนะคะทุกคนรสชาติพร้อมประโยชน์ซะด้วยมีครีมเทียมน้ำมันรำข้าวเป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะช่วยทำให้รสชาติอร่อยกลมกล่อมและกลิ่นหอมแล้วก็ความหวานเราใช้สารสกัดจากหญ้าหวานไม่ใช้น้ำตาลเป็นกาแฟไม่มีน้ำตาลนะคะสำหรับกาแฟวินเวย์ค่ะแล้วนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ทุกครั้งที่คุณดื่มอีกด้วยเพราะว่ามีผงแปะก้วยผงดอกคำฝอยและแอลแคนาทีนในทุกซองเวลาคุณดื่มคุณจะได้กลิ่นหอมๆของส่วนประกอบต่างๆตรงนี้ด้วยแล้วก็ทำให้รสชาติอร่อยกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นแถมประโยชน์อีกต่างหากจะปฏิเสธได้ยังไงใช่ไหมคะสำหรับกาแฟวินเวย์และถ้าพูดถึงเรื่องของราคาเข้าถึงได้สะดวกสบายในการซื้อบรรจุถุงละ52แน่นๆกันเลยนะคะซื้อเป็นของฝากก็ได้รับรองว่าถูกใจทั้งผู้ให้แล้วก็สุขใจทั้งผู้รับด้วยเลยนะคะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะก้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ๆได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: ฝากความคิดถึงค่ะเพลงนี้คุณลูกปัดค่ะกำลังคิดถึงใครรักใครชอบใครอยากจะดูแลใครอย่าลืมสั่งกาแฟวินเวย์ไปให้นะคะถุงใหญ่ๆไปเลยอ่ะถุงละ52ราคาจับต้องได้เข้าถึงได้ง่ายค่ะทุกท่านมีความสุขทั้งผู้ให้สุขใจผู้รับด้วยนะคะสำหรับกาแฟวินเวย์ค่ะความเข้มก็กำลังดีดื่มได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายกลิ่นหอมๆจากเมล็ดกาแฟคัดคุณภาพคุณจะดื่มแบบเพลินๆกันเลยสำหรับกาแฟวินเวย์รู้ตัวอีกทีหมดแก้วแล้วเหรอเนี่ยค่ะได้ประโยชน์ด้วยนะคะเพราะว่ามีทั้งผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยและแอลแคนาทีนดื่มกาแฟทั้งทีนอกจากความสดชื่นหลังการดื่มนอกจากรสชาติที่อร่อยกลมกล่อมแล้วก็ควรที่จะได้ประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยคุณดื่มกาแฟกี่ช่วงกันคะบางท่านโอเคเฉพาะตอนเช้าก่อนออกนอกบ้านไปทำงานบางท่านมีตอนกลางวันคือตอนเที่ยงแล้วก็บางท่านก็มีเบรกตอนบ่ายอีกด้วยเผลอๆยังมีรอบดึกอีกต่างหากเพราะงานยังไม่จบไงคะก็ต้องการความสดชื่นกันอยู่เพราะฉะนั้นกาแฟวินเวย์ก็ยังมีบทบาทอยู่และดื่มทุกครั้งก็ควรได้ประโยชน์ด้วยใช่ไหมคะสนใจกาแฟวินเวย์แล้วใช่ไหมคะติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับราคาเกี่ยวกับช่องทางการสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทรไทยสปอร์ตโฆษณาค่ะโทรเลยนะคะ
1: คุณชอบไหมกับการดื่มกาแฟรสชาติดีๆในทุกวันหลุดออกจากกรอบมาท้าทายและริมรองอะไรใหม่ๆกาแฟวินเวย์กาแฟวินเวย์เป็นกาแฟที่มีส่วนประกอบของครีมเทียมน้ำมันรำข้าวผงแปะกล้วยผงดอกคำฝอยแอลคานิทีนและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลพร้อมสัมผัสรสชาติเข้มๆของกาแฟวินเวย์และความหอมละมุนของกาแฟแท้ได้ตามร้านค้าร้านสะดวกซื้อทั่วไปรับรองว่าคุณต้องติดใจสนใจสั่งซื้อได้ที่ร้านบุญช่วยโอสถตึกเขียวอำเภอบ้านดุง0819545132ย้ำ0819545132

0: โจรปล้นใจอีกหนึ่งเพลงสนุกสนุกน่ารักน่ารักจากคุณนันอนันต์นะคะให้ทุกท่านได้มีสีสันในช่วงเวลากาแฟของคุณกันสักนิดนึงทำงานไปจิบกาแฟไปฟังเพลงสนุกสนุกกันไปด้วยกับกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณค่ะมาแล้วค่ะกาแฟรสชาติเข้มกำลังดีพร้อมประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักนะคะส่วนประกอบสำคัญสำคัญอย่างที่ทุกท่านทราบแล้วแต่เราก็ยังต้องย้ำกันค่ะเพราะว่าหลายๆท่านเพิ่งจะไม่ได้ยินได้ฟังนี่แหละสำหรับกาแฟมาคอฟค่ะก็จะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นสำหรับการเลือกดื่มกาแฟมาคอฟนะคะที่คุณรอคอยที่คุณตามหากาแฟที่เรียกได้ว่าให้ทั้งรสชาติที่เข้มความสดชื่นแล้วก็ได้ประโยชน์ไปพร้อมกันค่ะและราคาที่เข้าถึงได้จับต้องได้ง่ายด้วยนะคะสำหรับกาแฟมาคอฟมีสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเจียวกุหลานสารสกัดจากเปลือกสนและก็ยังมีผงกระชายดำและแอลอาร์จินีนอีกด้วยเรียกได้ว่าส่วนประกอบสำคัญต่างๆตรงนี้แหละถ้าหลายๆท่านมีข้อมูลอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะสบายใจได้เลยว่าคุณได้เลือกสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับตัวคุณเองและก็ถ้าส่งต่อให้กับคนที่คุณรักก็ทำให้คุณเป็นผู้ให้ที่พิถีพิถันการให้มากๆเลยนะคะแม้แต่ความหวานที่เราใช้เราใช้เป็นสารสกัดจากหญ้าหวานนะคะไม่ใช้น้ำตาลค่ะสำหรับกาแฟมาคอฟไม่มีน้ำตาลนะคะอร่อยกลมกล่อมกลิ่นหอมกาแฟมาคอฟทุกซองต้องลองนะคะบรรจุกล่องละ10ซองค่ะสนใจแล้วใช่ไหมคะสอบถามราคาและช่องทางการสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาค่ะ
1: หอมเฮ้ยกลมกล่อม
2: นี่อร่อย
3: กาแฟตรามาคอฟเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกุหลาบสารสกัดจากเปลือกสนแอลอาร์จินีและใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาคอฟเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาคอฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
4: ่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง089-422-2936 ย้ำ 089-422-2936

0: ทุกท่านกำลังติดตาม Coffee Time ค่ะเวลากาแฟของคุณโดยกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณเรามีเพลงสนุกๆของคุณปาวลีพรพิมลมาฝากด้วยคิดถึงนี่คะค่ะในช่วงเวลานี้ค่ะจิบกาแฟมาคอฟไปด้วยเลยนะคะได้ประโยชน์ต่อสุขภาพของทุกๆท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นประโยชน์จากสารสกัดโกจิเบอรี่สารสกัดจากเจลกูหลานสารสกัดจากเปลือกสนแล้วก็ยังมีประโยชน์จากผงกระชายดำและ L-arginine ในทุกซองของกาแฟมาคอฟอีกด้วยอัดแน่นๆสำหรับประโยชน์และก็ความหวานเราไม่ใช้น้ำตาลนะคะเราใช้สารสกัดจากหญ้าหวานค่ะอร่อยกลมกล่อมกลิ่นหอมกาแฟมาคอฟทุกซองเลยค่ะบรรจุเป็นกล่องกล่องละ10ซองสนใจที่จะสอบถามเกี่ยวกับราคาหรือว่าส่วนประกอบสำคัญต่างๆเพิ่มเติมได้นะคะเตรียมจดเบอร์โทรท้ายสปอตโฆษณาแล้วก็สามารถที่จะสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้ด้วยนะคะทุกท่านคะวันนี้เราฝากเรื่องนี้กันสักนิดนึงนะคะเรื่องของสุขภาพจิตเป็นหนึ่งในปัญหาที่พบว่าผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในสังคมไทยเราถึงแม้คุณภาพชีวิตของคนในปัจจุบันจะดีขึ้นแต่ความเจ็บป่วยทางใจกลับมีไม่น้อยเลยนะคะจากข้อมูลกรมสุขภาพจิตพบว่าในช่วงปีที่ผ่านมามีจำนวนผู้ที่เสี่ยงกับการป่วยซึมเศร้าเพิ่มขึ้นถึง 17.2% และมีผู้ที่มีความเครียดสูงถึง 15.48% ซึ่งสะท้อนถึงการสะสมของความเครียดในสังคมไทยอย่างเห็นได้ชัดและนอกจากนี้ยังพบว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมามีคนไทยมากถึง 64% ที่รู้สึกโดดเดี่ยวนับเป็นตัวเลขที่น่ากังวล นะคะเพราะฉะนั้นเช็คสุขภาพจิตของเรากันสักนิดนึงนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆตรงนี้เอามาฝากกันจากเว็บไซต์ Thai Health หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านค่ะในการระมัดระวังสุขภาพจิตของเราและคนในครอบครัวของเราด้วยนะคะ
1: หอมเฮ้ยกลมกล่อม
2: นี่อร่อย
3: กาแฟตรามาคอฟเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากโกจิเบอรี่ผงกระชายดำสารสกัดจากเจียวกุหลาบสารสกัดจากเปลือกสน L-arginine และใช้สารสกัดจากหญ้าหวานเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลกาแฟมาคอฟเหมาะสำหรับคอกาแฟที่ชื่นชอบความหอมกลมกล่อมของกาแฟโดยเฉพาะสนใจกาแฟมาคอฟสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที
4: ่ร้านบุญช่วยโอสถตึกสีเขียวแยกไฟแดง089-422-2936ย้ำ089-422-2936
0: Coffee Time ค่ะโดยกาแฟวินเว่เส้นทางใหม่คู่ใจคอกาแฟและกาแฟมาคอฟอีกทางเลือกสำหรับช่วงเวลากาแฟของคุณค่ะขอบพระคุณค่ะสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับฟังช่วงเวลาของเราขอบพระคุณที่ไว้วางใจและเลือกดื่มกาแฟวินเว่และกาแฟมาคอฟค่ะครั้งต่อไปปุ๊กกี้ยังคงมีทั้งเรื่องราวดีๆและเพลงเพราะๆมาฝากกันนะคะรวมไปถึงเรื่องราวของกาแฟมาคอฟและกาแฟวินเว่อย่าลืมติดตามกันให้ได้สำหรับครั้งนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรจะประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3วันนี้เป็นวันแรกหลังคณะกรรมการงบประมาณมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,000 ล้านบาทผลการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19
1: ประธานรัฐสภาอิหร่านเตือนว่าอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ที่รุนแรงที่สุดหากถูกโจมตีนุกสงขลากฤษณัตเลิศสัตยาธรคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4จากการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้สภาผู้แทนราษฎรจะประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3โดยใช้เวลา3วันหลังจากที่คณะกรรมการงบประมาณมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,000 ล้านบาท
2: นายโสพลสารำประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนดประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างวันนี้ถึงวันที่9กันยายนนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จโดยวงเงินงบประมาณยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทภาพรวมคณะกรรมการมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,162 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่นำไปจัดสรรเพิ่มให้กับงบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินและบรรเทาภัยพิบัติทำให้งบกลางเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 700,000 ล้านบาทสำหรับกระทรวงที่ถูกตัดลดงบประมาณมากที่สุดคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน 3,100 ล้านบาทซึ่งเป็นการตัดงบกรมควบคุมมลพิษในส่วนที่จะนำไปชำระค่าเสียหายคดีคลองด่านรองลงมาคือกระทรวงกลาโหมถูกตัดลด 1,228 ล้านบาทนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณจะราบรื่นและสามารถบริหารจัดการเวลาได้เป็นอย่างดีโดยจากการหารือกับวิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลาโดยวันที่7กันยายนจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15งบกระทรวงคมนาคมวันที่กันยายนตั้งแต่มาตรา16งบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมและวันที่9พิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายส่วนการลงมติในวาระ3คาดว่าจะอยู่ในช่วง 19:00 น. ถึง 20:00 น. ของวันสุดท้ายขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและ